0: ถึงสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทำยังไงถึงได้ขนาดนี้แล้วครับผม
1: อาละอ
0: ายุแค่นี้ยัง
1: จะมวยชกกันเลยมีภารกิจอะไรให้อาทำ
0: มีแน่นอนครับผมจะต้องเดินตามลูกศรไปยังกล่องภารกิจหามันให้เจอแล้วเปิดมันออกมาคุณอาพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมก็เดินตามลูกศรไปได้เลยครับ
1: ได้อ๋อที่เอง

0: ยังไม่ถึงอีกเลยนะอ๋อที่แท้ก็อยู่ตรงนี้เอง
1: ยิงแอปเปิ้ล2ลูกให้สำเร็จจากนั้นจึงไปยิงธนู10ดอกเพื่อทำคะแนนรวมให้ได้อย่างน้อย50คะแนนขึ้นไปจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์สบายมาก
2: พูดได้ว่าการเวลาทำอะไรความหล่อและเสน่ห์อันเหลือล้นของเขาคนนี้ไม่ได้จริงๆครับถึงวัยจะขยับเข้าเลข7แล้วแต่พยักร้าย9842ก็ยังดูแข็งแรงและกระฉับกระเฉงไม่แพ้หนุ่มสมัยนี้เลยครับมิสเตอร์อาร์จึงอยากพิสูจน์ความสามารถว่าเขาจะปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้หรือไม
3: ่และแล้วตอนนี้ภารกิจอยู่ในกำมือของพยักร้ายของเราแล้วเป็นไงบ้างครับยากไหมฮะ
0: สบายมาก
3: มันไม่เหมือนเล่นหนังเล่นละครมันต้องใช้ทักษะใช้สมาธิใช้สายตาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับถ้ามั่นใจขนาดนั้นพบกับผู้เชี่ยวชาญของผมเลยดีกว่าขอเชิญครับผม
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: แล้วที่มันดีใจดาในตรงใจผมเลยนะเนี่ยโอ้ผมขอเซลฟี่หน่อยนะครับผม
0: ได
3: ้ๆๆผมสบายพี่ถ่ายรูปบ่อยสบาย
4: เดี๋ยวๆผมขอถ่าย2คนนะครับขอถ่าย2คนครับ
5: เราอยู่ซอยเดียว
0: โอเค
3: รูปเดียว
4: โอเคนี้มุมนี้มุมอีก
3: ได
4: ้โอ้โหมุมนี้นะ
3: คร
4: ับมุมนี้ด้วย
3: ขึ้นที่ง่ายผม
4: ครับเดี๋ยวผมขอ2คนครับผมขอ2คนครับนึงครับผม
3: จะมาอธิบายก่อนเลยครับว่าต้องใช้ธนูประเภทไหนใช้อะไรยังไง
4: ไม่มีอะไรมากครับตำที่ก็แค่มีลูกมีธนูแล้วก็มีเป้าแค่นั้นเองครับขอคุณนิดนึงคร
0: ับโอเคได
3: ้ถ้างั้นติดตามในช่วงหน้าปฏิบัติภารกิจว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่จะสำเร็จขนาดนี้

0: ช่วงแท็กทีมไวทองคราวนี้เรามาถึงกติกาในการยิงธนูว่ามีอะไรบ้างรบกวนคุณหมงครับ
1: ครับผมกติกาการยิงธนูเราจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเส้นยิงเลยครับผมก็จะยิงพร้อมกันแล้วก็เก็บลูกพร้อมกันโดยการที่ยิงแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเช็คในแถบเป้าเราเสมอว่ามีคนอยู่หลังเป้าหรือเปล่าเพราะว่าในกรณีที่บางคนยิง
0: แล้วไป
1: ครับผมแล้วเดินเข้าไปเก็บลูกอยู่อาจจะกลับมาช้าหน่อย
0: ยังไม่เสร็จเลยเพื่อนล่อซะแล้ว
2: เราก็เอาเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อน
1: ใช่ครับผมเวลายืนยิงเนี่ยให้เรายิงตามแนวเป้าตัวเองเท่านั้นแล้วก็ห้ามยิงสูง
2: การยิงธนูเขาจำกัดไวไหม
1: ไม่จำกัดไวครับยิงไวไหนก็ได้ครับผม
2: อย่างคุณอา
1: ร
2: ์ก็ยิงได้นะ
1: ได้ครับผม
0: ผมก็ได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: การนับคะแนนนับเป็นยังไง
1: ในวงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด10แต้มนะครับก็คือนับแต้มตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เนี่ยจะมี2 วง
0: 2 วง
1: ครับผม2วงตัวนี้จะเป็น X กับ10
0: ทำไมต้องมี2วงครับ
1: ครับตรงนี้ใช้ในกรณีที่เรายิงชุดออฟก็คือยิงกันคนละลูกแต่ถ้าในกรณีที่เรายิงตัดเส้นก็จะนับแต้มสูงไว้ก่อน
0: โอ้เยี่ยมเลยครับแม
2: ่การยิงธนูมันได้ประโยชน์อะไรกับร่างกายยังไง
1: ครับผมก็อย่างแรกเลยเรื่องการควบคุมการหายใจครับแล้วก็คุมแขนกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่แล้วก็ไปจนถึงกล้ามเนื้อหลัง
0: อยากลองซ้อมแล้วครับผมพวกเราไปด้วยกันนะฮะ
1: ได้เลยครับผมครับไปด้วยกันเลยครับโอเคครับแบบนี้เลยครับ
0: ให้ผมรออยู่ตรงนี้แหละครับ
3: และพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านก็เริ่มการเรียนยิงธนูกันเลยครับโดยเริ่มจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการยิงธนูนั่นเองครับ
1: ครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็ธนูเนี่ยข้อห้ามมีอยู่อย่างเดียวก็คือห้ามน้าวสายเปล่าและปล่อยเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการแตกหักได้จากตัวนี้โดยการ

ที่เวลายิงนะครับผมเริ่มจากเราจะจับกริปบริเวณนี้นะฮะโดยการใช้ฝ่ามือครับผมค้ำลักษณะมันจะเป็นการดันและดึงข้างซ้ายเราจะดัน

0: และ C2 ของเราท่าทางใช้ได้เลยทีเดียว
1: การใช้ลูกครับเราจะวางลูกคนนี้นะครับแล้วก็หนีไว้ใต้ทองเหลืองที่ติดกับสายเวลายืนยิงเนี่ยการยืนเราจะยืนค่อมเส้นครับโดยการที่เท้าขนานกันครับผมความกว้างก็ประมาณช่วงไหล่ของเราดึงยืนสบายๆนะฮะคราวนี้ตอนดึงนะครับเก็บ3นิ้วใต้ลูกนะฮะยกไปที่เป้าคราวนี้ตอนดึงเนี่ยเราจะใช้แค่นิ้วเกี่ยวเฉยๆครับแล้วก็ดึงที่ข้อศอกอย่างเดียวใช้ข้อศอกดึงแม้งหลังพอดึงมาเสร็จปุ๊บเอานิ้วของเราแตะเข้ามุมปากคราวนี้เราก็สามารถเล็งตามแนวลูกได้ครับโดยการใช้ตาขวาของเรานะฮะมองแล้วก็ปล่อยนะครับ
0: แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พยัคฆ์ร้ายจะต้องยิงกันเองแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย008ยังท่าทางยังไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่ครับพยัคฆ์ร้าย9842ของเรานี่เริ่มได้ที่แล้วพร้อมยิงครับลูกแรกก็เข้าเป้าเลยทีเดียวตามโดยลูก2ลูกที่3แหมเกือบเข้ากลางเลยครับแล้วก็มาถึงบททดสอบในการยิงลูกแอปเปิ้ล2ลูกครับลูกธนูดอกแรกแหมไปดูภาพช้าครับไม่โดนนะครับไปโดนแผงกั้นซะแทนและลูกที่2ครับลูกธนูดอกที่2นี่โอ้โหไปดูภาพช้ากันครับเข้ากลางเลยทีเดียวแล้วยังกระเด็นไปโดนอีกลูกลงไว้พร้อมกันเลยครับ
1: ก่อนที่จะเริ่มยิงเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนำน้องเยาวชนคนหนึ่งนะฮะอุ้ยก็ความท้าทายตรงนี้นะฮะก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิงแข่งกับน้องโดยที่จะให้น้องยิงเปิดตามก่อนนะครับผมส่วนกฎกติกาครับผมก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิง10ลูก
2: 10ลูก
1: รักษาแต้มให้ถึง50แต้มถ้าครบ50แต้มแล้วเนี่ยสามารถชนะน้องได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ถึง50แต้มน้องจะเป็นผู้ชนะ
3: โอเค
4: ถ้าอย่างนั้นจงอย่าได้ออกมือยิงเลย
0: แล้วก็ถึงเวลาที่เยาวชนของเราจะยิงเปิดแต้มให้ก่อนนะครับทั้งหมด10ลูกในระยะ18เมตร5ลูกแรกจะได้กี่แต้มกันแหมเข้าเกือบกลางทุกอันเลยนะครับและ5ลูกแรกครับได้ไป35คะแนน5ลูกต่อไปครับฝีมือไม่ตกเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้าย9842ต้องมีหนาวและน้องก็ได้เพิ่มไปอีก46คะแนนรวมเป็น81คะแนนแล้วก็มาถึงเวลาของพยัคฆ์ร้าย9842ครับยิงในระยะ5เมตรลูกแรกได้ไป6แต้มครับค่อยๆยิงอย่างใจเย็นครับไปที่ลูกที่2ครับจะกลางหรือไม่ได้9แต้มครับแหมเกือบเลยทีเดียวใจร้อนครับตามอีกลูกเลยครับลูกที่3ยังเข้าไปที่9แต้มครับลูกที่4ครับเข้าไปที่8แต้มครับและลูกที่5ครับเข้าไปที่8แต้มเช่นกันครับและ5ลูกแรกก็ได้ไป39แต้มครับต่อกันด้วยลูกที่6ครับยังแกว่งๆดูแกว่งๆแม่แรงไม่พอนั่นเองครับไปครึ่งนึงนี่แรงหายไปเยอะเลยทีเดียวลูกที่6เข้าไปที่7แต้มครับลูกที่7ครับแหมนิ่งมากเลยครับลูกที่7เข้าไปที่8แต้มครับลูกที่8ครับเหลืออีก3ลูกเท่านั้นลูกที่8เข้าไปที่8แต้มอีกแล้วครับลูกที่9ครับอีก2ลูกสุดท้ายลูกที่9แหมตั้งใจยิงครับลูกที่9ยังเข้าไปที่เดิมครับ8แต้มและลูกสุดท้ายครับ6แต้มเราไปดูกันครับว่าคะแนนรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร
4: ่ปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความสวยงามครับบททดสอบอันแรกที่ให้ยิงแอปเปิ้ล2ผลนะฮะยิงไปแค่2ดอกดอกแรกถ้าเป็นที่1ดอกที่2เสียบใจกลางยังไม่พอหางสะบัดมาโดนอีกผลล่วงไปทั้ง2ธนูลูกเดียวแอปเปิ้ล2ผลโอ้โหจะมีที่ไหนครับอันนี้สวยงามประทับใจ

0: ทั้งกองถ่ายส่วนเรื่องการแข่งขันนับคะแนนกับน้องคนสวยนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
1: ครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับที่ว่าให้ผ่านขั้นต่ำไม่ให้เกิน50แต้มแต่พยัคฆ์ร้ายทำไปได้77แต้ม
0: โอ้โหเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าปฏิบัติการครั้งนี
1: ้ประสบความสำเร็จครับผม
0: เย้เป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับรู้สึกยังไงบ้างสำหรับ
2: ก็ยิงหลายๆดอกครับปวดไหล่นิดหน่อยเขาบอกที่เป็นโรคปวดไหล่
0: โอ้ยนั่นดีเลยครับงั้นช่วงหน้าเราไปพบกับคุณหมอที่ห้องวิจัยไวทองเลยครับ
3: คุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่แล้วไหมเนี่ย
2: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้ว
3: อาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไป
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองอีกครั้งแล้วนะครับพบกับคุณหมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
0: มาอีกแล้ว
4: พยัคฆ์ร้าย9842ผมยอมรับตามตรงครับว่าแอบริษยาความหล่อเล้าของคุณมากแต่ไม่ต้องห่วงผมแยกแยะความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องภารกิจได้เพราะฉะนั้นผมก็ยอมรับตามตรงอีกนั่นแหละครับว่าวันเวลาทำอะไรคุณไม่ได้เลยแถมอายุก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อภารกิจของคุณแต่อย่างใดคุณยอดเยี่ยมมาก
0: ขนาดมิสเตอร์อายังอิจฉา
3: ใช่
5: ครับ
3: เป็นยังไงบ้างคะไปเป็นโรเบนทูดกันมาน
5: ี่ครับผลงาน
3: อันนี้คือผลงานหลังจากผ่านการฝึกไปกี่วันกี่ชั่วโมง
5: แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียว
5: ไม่ถึงชั่วโมงครับเพราะพวกเราเนี่ยไม่เคยยิงธนูกันมาเลย
3: แล้วพยัคฆ์ร้ายของเราผลงานเป็นยังไงบ้างคะ
0: คะแนนที่ได้77แต้มครับ
3: 77แต้ม
0: เกินไปมากโขเลยนะคร
3: ับ ได้ปีเยอะขนาดนี้ไหนคุณอาลองแสดงท่าทางเหนี่ยวสายธนูให้ดูหน่อยได้ไหมคะเอาเท่ๆเลยค่ะเล่นหล่อเลยค่ะ
0: ครับมือขวายังไงครับมือขวาอยู่ตรงไหนนะฮะ
5: อยู่ที่ปากครับ
3: ปากค่ะคุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่แล้วไหมคะ
5: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้วบางทีเอี้ยวผิดท่าเนี่ยปวดก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร
3: จริงๆอาการปวดข้อไหล่หรือข้อไหล่ติดเนี่ยมันเจอได้เยอะมากในผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาจนกระทั่งมาหาหมอทีคืออาการเป็นมากแล้วก็เป็นเรื้อรังไปแล้วอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไปอาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการจะยิ่งปวดมากขึ้นเมื่อเราอยู่ในท่านอนหรือเราพลิกตะแคงตัวพุกโอทับไหล่ขนาดเราจะยิ่งปวดมากเลยนอกจากนั้นนอกจากโรคไหล่ติดเนี่ยก็จะมีอีกภาวะหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักการเป็นภาวะของเอ็นใต้สะบักอักเสบ
0: เอ็นใต้สะบักอักเสบ
3: ใช่ไหมครับอันนี้เป็นคนละโรคกับไหล่ติดนะคะการรักษาก็ต่างกันการดำเนินโรคความรุนแรงก็ต่างกันโรคนี้เนี่ยเกิดเนื่องจากว่าเอ็นที่วิ่งอยู่ใต้สะบักเราเนี่ยเกิดความเสื่อมตามวัยประกอบกับกระดูกสะบักของบางท่านอาจจะเสื่อมแล้วก็งอกลงไปกดที่เส้นเอ็นทำให้เวลาเราขยับท่าทางบางท่าอย่างเช่นท่าที่ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเนี่ยเราจะมีการเจ็บซีดแล้วก็หยุดเลยทำต่อไม่ได้โรคมีรักษาต่างกันจากโรคหัวใจติด
0: ผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้ดูแลตัวเองยังไง
3: ค่ะเมื่อรู้สึกเจ็บให้หยุดแค่ค่ะให้หยุดเลยให้พักแขนจะหาผ้าพันแขนห้อยแขนเอาไว้นะคะอย่างน้อย 2-3 วันแล้วก็ในวันแรกๆเนี่ยประคบเย็นที่ไหล่ด้านนั้นนะคะประคบเย็นไว้ก่อนประมาณ3วันหลังจากนั้นค่อยประคบอุ่นแล้วค่อยใช้ยานวดห้ามนวดตั้งแต่วันแรกเพราะกล้ามเนื้อมันจะบาดเจ็บมากขึ้นอาจจะใช้ยาพวกยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อรับประทานได้ในช่วงสั้นๆจริงๆของคุณอาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นไหล่ติดเพียงแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันลิมิตอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอาจจะติดได้สักวันนึงมันก็จะมีท่าทางการบริหารข้อไหล่โอเคทางนั้นเดี๋ยวเรายังพอมีเวลาเราลงมายืนเลยค่ะ
5: ครับ
0: อ๋อเอาแล้วครับวันนี้ได้ยืดเส้นยืดสาย
3: ยืดเส้นยืดสายโอเค ท่าที่คนไข้จะติดง่ายสุดก็คือท่ายกขึ้นหรือ

0: ยกขึ้น
1: แค่ง่ายๆอย่างนี้ก็ติดแล้วเหรอ
2: ใช่ติดค่ะบางคนได้แค่นี้เลย
3: ครับ
2: ยกขึ้นนะคะยกขึ้นท่ากลางปีค่ะกลางปีออกเอาให้สุดให้ชิดหูเลยอีกท่าหนึ่งคือท่าถูหลังค่ะท่าถูหลัง
1: ถูหลังนี่ผมชอบ
2: ถ
1: ู
2: หลังไง
1: ใช่ต้องแข็งไหมครับ
2: ถูเองนะคะไม่ใช่ใครถูให้ก็ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็ผ้าค่ะผ้าเช็ดตัวทำนี้เลยสมมติจะบริหารไหล่ข้างขวาดึงลงดึงผ้าลงไหล่หมุนออกสลับข้างกันสลับข้าง
1: กันเอากันใหญ่เลย
2: ดึงลงหมุนออก
3: ดึงลงหมุนออก
2: พอเราจะหมุนเข้าแล้วก็อย่างนี้ดึงขึ้นหมุนเข้าแล้วก็ดึงขึ้นหมุนเข้า
1: อย่าไปพลาด
3: เหมือนใช้ผ้าเช็ดตัว
2: ผ้าเช็ดตัวผ้าขอม้าผ้าอะไรก็ได้ค่ะมันก็เป็นการบริหารเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการติดในอนาคตเวลาทำท่าไหนรู้สึกตึงคุณอาอย่าเพิ่งท้อค่ะต
3: ึ
2: งแล้วตึงค้างไว้แล้วเมื่อวันทำครั้งต่อไปมันจะทำได้มากขึ้นเรื่อยๆ
1: แล้วผมว่านั่งกันก่อนดีกว่าไหม
2: โอเคค่ะชุดนั่ง
3: โอเคครับ
1: โดยสรุปแล้วสุขภาพของพยักร้ายของเรานะครับ
2: จริงๆก็ยังถือว่าฟิตมากเลยนะคะเพราะว่า77ตั้งถึงจะ5เมตรก็เถอะมันจะต้องใช้แรงใช้การเกร็งกล้ามเนื้อใช้สมาธิที่สุดยอดมาก
3: ใช้กำลังด้านขวามาก
2: ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างนี้ก็คือว่าคุณอาเนี่ยผ่านฉลุยในภารกิจนี้นะคะ
1: ผ่านนะครับดังนั้นทางรายการครับเรามีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับกับพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับนั่งนั่งเลยครับและทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนะครับครั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะฮะแล้วก็พยักร้ายของเรานะครับคุณอาอัศวินรัตนประชาขอบคุณครับและครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยักร้าย
2: ไว
1: ทองสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
4: ดูเอาเองครับหล่อไม่เลิกจริงๆครับผมต้องทำอย่างนี้จริงๆต้องทำอ๋อ
5: เอาละพอละว่าจะมีภารกิจอะไรให้อาทำ
4: เดี๋ยวข้ามไปนิดนึงยังไม่ได้แนะนำชื่อเลยครับ
5: แนะนำตัว
1: เอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพบกับคุณหมออาจารย์แพทย์หญิงที่ประจำห้องแห่งนี้นะครับผมคุณหมอ

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโต วนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ละปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
6: เพราะเห

0: ิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: จีราเจ้าปันเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
4: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปันใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทอง

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้านี่รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดงความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุบทิ้งจุบ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

องทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุ60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ
อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องสวัสดีครับ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือ

0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
1: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
2: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: ส
1: วัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทาง

0: ถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
0: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
2: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
4: งานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
0: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
2: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
6: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
6: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
6: เย้ได้เลยครับผม
0: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
6: ได้
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
2: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
7: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
2: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
6: ครับ
5: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันรีออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และ

วันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกุลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวนะคะสังเกตเด็กๆแต่ละคนว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้จะต้องมีเรื่องดีๆแน่ๆเลยใช่ไหมแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีเรื่องดีๆเนี่ยจะมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเกี่ยวกับเรื่องมีเด็กผู้ชายคนนึงนะคะเขานะคะป่วยบ่อยมากๆเลยจนมีครั้งหนึ่งนะคะเขารู้สึกว่าร่างกายของตนเองเนี่ยเริ่มที่จะแย่แล้วแต่เขามีจิตใจที่สู้และเขาตั้งใจไว้เลยว่าเขาจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนเพื่อนๆให้ได้เขาก็เลยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกินผักให้เยอะขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำให้เพียงพอลดน้ำอัดลมและกินขนมหวานให้น้อยลงรวมถึงเขานะคะออกกำลังกายเป็นประจำทำให้ทุกวันนี้นะคะร่างเขากลับมาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วด้วยและที่สำคัญนะคะเขาไม่ป่วยง่ายอีกเลยเด็กๆคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรคะขอถามพี่นิรินทร์อ่ะเชิญค่ะพี่นิรินทร์คุณครูแพรวขอถามพี่นิรินทร์ว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขากลับมาแข็งแรงได้เพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าเขากินข้าว
0: อ๋อเพราะว่าเขาเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วเขาทำอะไรอีกลูก
1: เขานอนให้เพียงพอ
0: ถูกการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยก็มีส่วนสำคัญกับเด็กๆใช่ไหมคะนิรินทร
1: ์ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะอ่ะเก่งมากปรบมือให้นิรินทร์ดังๆเลยถามพี่ขวัญเอ๋ยนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมที่ทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรง
2: ออกกำลังกายเยอะ
0: ๆออกกำลังกายสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับร่างกายใช่ไหมคะใช่เอาปรบมือให้ขวัญเอ๋ยด้วยถูกต้องเลยเอามือลงก่อนค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆทำตามได้ไหมได้สิเพราะว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยเป็นหน้าที่หลักของเราเหมือนกันนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะขอพรหรือว่าไปวัดต่างๆแล้วไปทำบุญส่วนใหญ่เลยถ้าเด็กๆตั้งใจนะคะพระท่านก็จะให้พรว่าให้มีสุขภาพร่างกายเป็นยังไงคะแข็งแรงถูกต้องคุณครูแพลวเชื่อมั่นว่าถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงนะคะมันจะนำพาให้เด็กๆนะคะไปทำเรื่องดีๆได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสุขภาพไม่แข็งแรงเราเจ็บบ่อยๆนอนอยู่บ้านบ่อยๆเราจะไปพบกับสิ่งที่ดีๆหรือว่าน่าตื่นเต้นข้างนอกบ้านได้ไหมไม่ได้สิเพราะว่าทำไมอ๋อเราไม่แข็งแรงนั่นเองใช่ไหมคะใช่เลยแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างไหมครูแพลวขอเชิญพี่แม็กครับพี่แม็กมาเลยดูซิว่าวันนี้พี่แม็กของเรามีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพลวกับเพื่อนๆฟังบ้างเริ่มเลยจ้ะ
3: เมื่อวานหนูท้องเสีย
0: อ๋อใช่เมื่อวานพี่แม็กเนี่ยไม่ได้มาโรงเรียนเพราะว่าพี่แม็กท้องเสียอาการเป็นยังไงอะลูก
3: ตัวร้อน
0: อ๋อตัวร้อนด้วยแล้วก็ถ่ายเยอะด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่แล้วพี่แม็กทำอย่างไรอะลูก
3: กินข้าวเยอะๆ
0: รับประทานอาหารเยอะๆให้ร่างกายฟื้นตัวใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: แล้วทำอย่างไรอีกลูก
3: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายนะคะแล้วก็รับประทานยาด้วยไหม
3: แล้ว
0: รับประทานยาวันนี้หายหรือยังคะ
3: หาย
0: หายแล้วปรบมือให้กำลังใจพี่แม็กด้วยมีใครอีกไหมขอเชิญมาลิค่ะลูกลูกสาวมาเลยจับไมค์นะคะมาลิยืนข้างครูแพลวลูกจ้ะเริ่มเลย
4: ตอนที่หนูยังไปเที่ยวหนูเจอเครื่องปีน
0: เครื่องปีนเหรอ
4: ใช่
0: มันเป็นยังไงอะลูก
4: ใหญ
0: ่ใหญ่มากเพื่อนๆเอามือลงก่อนนะคะมันใหญ่มากแล้วมาลิทำอย่างไรลูก
4: ขึ้นเครื่องบิน
0: อ๋อมันเป็นลักษณะเป็นหน้าผาไหม
4: เป็น
0: เป็นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นหินเนี่ยงอกออกมาใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: แล้วก็เวลาที่เราต้องการที่จะเล่นเนี่ยก็คือใช้ร่างกายของเราและมือของเราเนี่ยในการปีนป่ายใช่ไหม
4: ใช่
0: ใช่แต่ว่าถ้าเล่นไม่ระวังจะเป็นอย่างไรลูก
4: เจ็บ
0: ใช่แล้วมาลิเวลามาลิเล่นมาลิเล่นอย่างไรลูกมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยไหมคะ
4: มี
0: อ่ะปรบมือให้มาลิด้วยขออีกคนหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่น้ำหวานน้ำหวานเดินมาเลยมาเลยค่ะคนสวย
5: ตอนที่หนูนั่งรถประจำมีพี่ๆอยู่หลายคนเลย
0: อ๋อน้ำหวานเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถรับส่งใช่ไหมคะหรือว่ารถประจำมีพี่ๆหลายคนเลยเหรอลูก
5: ใช
0: ่ใช่ค่ะแล้วเวลาที่น้ำหวานสังเกตอยู่บนรถเนี่ยพี่ๆเขาทำอะไรกันล่ะคะ
5: พี่ๆหนูมันมีขนมด้วยค่ะรถมีขนมด้วย
0: อ๋อดีเลยแล้วเวลานั่งรถน้ำหวานจ๋าบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมเราควรปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
5: รัดเข็มขัด
0: รัดเข็มขัดลูกเดินไปเดินมาได้มั้ยลูก
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่ค่ะปรบมือให้น้ำหวานด้วยเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางของเราเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจกันไปแล้วดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

วันนี้นะคะเรื่องราวของเด็กๆปลายทางน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเพื่อนๆเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าช่วงนี้นะคะผลไม้ออกดีมากๆเลยเพื่อนๆนะได้ไปตลาดนัดกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆบอกว่าเจอมังคุดน่ารับประทานมากๆเลยเพื่อนๆก็เลยบอกให้คุณแม่ซื้อให้เพื่อกลับไปรับประทานร่วมกันเพื่อนๆบอกว่ารู้สึกดีมากๆเลยบางคนนะเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าช่วงนี้หนูสังเกตเห็นว่าที่โรงเรียนของเรานะคะมีน้ำขังเยอะมากๆและที่สำคัญนะคะโรงเรียนเนี่ยมีโครงการหนูน้อยนักปราบยุงพาเด็กๆค่ะไปสำรวจแหล่งน้ำขังและช่วยกันนะคะเทน้ำออกเพื่อลดประชากร

้วยเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะถ้าคุณครูแพรวขอแบบนี้เด็กๆต้องเคลื่อนไหวเป็นยังไงลูกช้าตามอะไรจ๊ะจังหวะแล้วถ้าครูแพรวขอแบบนี้ละลูกให้เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วแบบนี้ล่ะให้หนูทำอย่างไรหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีทีนี้สังเกตรอบๆห้องสิจ๊ะโหเอามือลงมีของเยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: มีเพื่อนๆไหมคะมีโต๊ะเก้าอี้อยู่ครบไหมอยู่ปีนได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ชนได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นเราควรที่จะต้องหาเป็นของใครยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นวันนี้นะคะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆหาพื้นที่เป็นของตนเองเมื่อได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วให้หนูยืนเอามือแนบลำตัวไม่ต้องกางแขนออกมาเข้าใจไหมคะพร้อมหรือยังอักเกนพีซพร้อมหรือยังคะน่ารักมากๆเริ่มเลยแบบเดิมแหละแต่ว่าเห็นเด็กๆเมื่อยไงพี่ขวัญเอ๋ยต้องระวังกรองครูแพรวนะคะไม่ไหวไปสั่งน้ำมูกก่อนนะลูกไปไปสั่งน้ำมูกก่อนครูแพรวไม่ว่าไหนใครได้พื้นที่แล้วยืนตัวตรงให้ครูแพรวดูหน่อยสิลูกเอามือลงเอ๊ยังเห็นเด็กๆบางคนยังชิดกันอยู่เลยให้ขยับอีก3ครั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้ยืนตัวตรงตรงยืนตัวตรงตรงตรงไหมคะ
2: ตรงแล้ว
0: ตรงไหมครับ
2: ตรงแล้วคร
0: ับ ต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยเราจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณของห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังเริ่มแล้วนะไม่เป็นไรค่ะลูกไหนดูซิใครเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะน่าชื่นชมบ้างคุณครูแพรวขอถามพี่ขวัญเอ๋ยน้องหยุดอยู่ในท่าอะไรล
3: ู
0: ก
3: เต
0: ้
3: นบ
0: ั
3: ลเล
0: ่เต้นบัลเล่ใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยโอติล่ะลูก
4: นาร
0: ูโตะเหรอคะบึดจัมโบและบึดจัมบะใช่ไหมพี่เตยล่ะทำท่ารับประทานอาหารน้ำหวานล่ะลูกอะไรนะคะนกนะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้โหกำลังหยุดอยู่ในท่าทางกระโดดเชือกชึบครูแพรวชื่นชมนิลินกับใบเตยเขาเคลื่อนไหวที่ตรงจังหวะด้วยนะจริงหรือเปล่า

0: ขอถามต้นน้ำต้นน้ำหยุดยืนท่าเลยลูกพึ่งใช่ไหมคะพี่เตยล่ะดอกอะไรนะลูกดอกบัวน่ารักมากๆเลยอั่งเปาล่ะจ๊ะรับประทานขนมใช่ไหมปิมล่ะลูก
1: จ
0: ิ
1: งโจ้
0: จิงโจ้เหรออานนท์ล่ะครับ
2: แมว
0: แมวร้องยังไงครับเมียวน่ารักมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้โหเพื่อนๆบอกว่าทำท่าทางเป็นไทแรนโนซอรัสไดโนเสาร์ก็มา

0: ให้เด็กๆยืนตัวตรงทีนี้ยืดตัวให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวโย่อตัวให้เตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงพอแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวจากนั้นให้นั่งคุณครูอยู่ทางไหน
1: หันหน้าไปทางนั้นแหละ
0: เก่งมากๆเอามือวางไว้ที่ตาต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายปิดวาจาฝึกเมื่อคุณครูแพลวนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นคุณครูแพลวจะบรรยายจากนั้นให้เด็กๆทำท่าทางให้สอดคล้องกับคำบรรยายที่คุณครูแพลวบรรยายให้เด็กๆฟังพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเวลา15:50 นเด็กๆกำลังเดินทางกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์เด็กๆขับช้าช้ามองไปข้างทางโอ้เจอแม่ค้ากำลังขายของบีบแต่ทักสักหน่อยปีนปีนจากนั้นเด็กๆค่อยๆขับอย่างช้าช้าเจอเนินเลยต้องขับข้ามเนินตึ้งทันใดนั้นได้ยินเสียงฟ้าร้องครูจากนั้นเด็กๆจึงมองขึ้นไปอ๋อฝนกำลังจะตกดังนั้นเด็กๆจอดรถจักรยานยนต์เอาขาตั้งลงจากนั้นก้าวลงรถจักรยานยนต์ชึบเดิน19เข้าไปที่ร่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่ทันฝนตกเด็กๆจึงวิ่งหลบฝนทันใดนั้นเด็กๆก็เข้าร่มได้เด็กๆปาดเหงื่อเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยจากนั้นเด็กๆจึงสังเกตต้นไม้โหลมแรงมากๆเลยลมแรงพัดต้นไม้ฟูฟูฟูฟูเด็กๆจึงเริ่มหนาวหนาวมากๆจากนั้นเด็กๆจึงก้มลงไปที่พื้นอุ๊ยทำของตกเด็กๆค่อยๆย่อตัวย่อตัวย่อตัวเก็บของขึ้นมาจากนั้นเด็กๆก็สังเกตเห็นว่าอุ๊ยฝนเริ่มหยุดแล้วเด็กๆจึงค่อยๆเดินออกไปค่อยๆ ย่องออกไปทันใดนั้นมีกิ่งไม้ขวางอยู่เด็กๆจึงกระโดดข้ามสองครั้
1: ง
0: จากนั้นค่อยๆเดินช้าๆไปที่รถจักรยานยนต์ของตนเองเด็กๆขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์งวับเสียบกุญแจชึกและสตาร์ทแตกๆๆๆแตกๆๆไม่ติดอีกครั้งแตกๆๆๆเปลี่ยนมาสตาร์ทด้วยขาหึ่มหึ่มหึ่มอ่า ทีนี้รถติดแล้วค่อยๆบิดกลับบ้านช้าๆจากนั้นให้เด็กๆหาพื้นที่และนั่งลงในท่าที่สบายหาพื้นที่ตรงนี้หนูต้องขยับไปพี่สโนหนูไปทางนู้นได้ไหมคะขอบคุณค่ะกำกำกำกำแบแบแบแบตบตบตบตบแล้วเอามือวางที่หัวเข่าเราจะนวดไปที่หัวเข่าแล้วร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิครูแพรวขอถามพี่การ์ตูนเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อยังไงดีลูกหมุนหัวไหล่เหรอคะไปด้านหลังใช่ไหมคะอ่ะตรงนี้ต้องขยับหน่อยเดี๋ยวแขนครูแพลวโดนหนูหมุนหัวไหล่ไปด้านหลัง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครูแพลวขอถามพี่เบเคลื่อนไหวผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างไรดีนวดไปที่แขนหรออ่ะนวดไปที่แขนข้างหนึ่งของตัวเอง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่ง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามโอตีทำอะไรอีกดีทุบเหรออ่ะทุบไปที่แขนตัวเองข้างหนึ่ง10ครั้งเบาๆนะ2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นลมหายใจเข้า

เบาๆขอสมาธิจากเด็กๆก่อนนะคะอ๋อเด็กๆต้นทางเก่งกันทุกๆคนเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางก็เก่งกันทุกๆคนเลยมีสมาธิที่ดีมากๆเลยลูก

ให้เด็กๆค่อยๆลืมตาแล้วกลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดนะคะเบาจริงหรือเปล่านะพี่สโนลุกได้แล้วลูกพี่เบนั่งข้างมาลิค่ะลูกชายปบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆในวันนี้นะคะเราก็ได้เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เราเคลื่อนไหวแบบใดคะลูกตามคำบรรยายเก่งมากๆเลยชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะแล้วต่อจากนี้นะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddyเลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเสิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรอะไรนะถูกต้องเลยฤดูฝนซึ่งตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆใช่เด็กๆคะถ้าหากว่าฝนตกเยอะจนเกินไปเป็นอย่างไรลูก
1: น้ำท่วม
0: ขอถามพี่ภาคินมาค่ะถ้าฝนตกเยอะๆมันจะเป็นยังไงอะลูก
1: น้ำท่วม
0: น้ำมันทำไมนะลูกนะ
1: น้ำท่วม
0: น้ำท่วมใช่ไหมคะน้ำท่วมเป็นยังไงลูกเวลาฝนตกเนี่ยพอมันระบายไม่ทันใช่ไหมมันบางทีมันก็จะเอ่อขึ้นมาสะสมใช่ไหมคะแล้วทีนี้เป็นยังไงเวลาน้ำท่วมลำบากไหมลำบากใช่ไหมคะเอาปรบมือให้ภาคินด้วยเก่งมากๆใช่เวลาฝนตกเยอะๆถ้าสมมติว่าน้ำมันระบายไม่ทันใช่ไหมคะน้ำที่มันอยู่ในแม่น้ำลำคลองต่างๆเนี่ยโอ้โหมันก็จะล้นขึ้นตลิ่งออกมาใช่ไหมลูกใช่แล้วบางทีน้ำมันก็ท่วมใช่ไหมแล้วถ้าอยู่ๆมาฝนไม่ตกอ่ะเป็นยังไงทีนี้เราจะมีน้ำใช้ไหมคะไม่มีสิเอ๊ะแล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงดีขอถามพี่ปังหอมมาค่ะแล้วทีนี้ปังหอมจะทำอย่างไรล่ะคะ
1: เรา
0: ทำไงดีลูกไม่เป็นไรค่อยๆ คิดนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยให้คำตอบครูแพลวนะอ่ะปรบมือให้กำลังใจพี่ปังหอมด้วยไม่เป็นไรค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะมาชวนทั้งปังหอมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะโครงการตามพระราชดำริโครงการแก้มลิงรู้จักลิงไหมคะลิงร้องยังไงไหนลองทำท่าเป็นลิงสิโอ้โหเอามือลงได้ถูกต้องลิงนะคะก็เหมือนที่เด็กๆทำนั่นแหละร้องยังไงนะเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกถูกต้องวันนี้คุณครูแพลวมีรูปเด็กได้สังเกตนับพร้อมกัน1 2 3โป๊ะใครคะเอ้าเหมือนเด็กๆในห้องเราหรือเปล่าไม่เหมือนใช่ไหมอ่ะหนูสังเกตลิงทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ก
0: ินอะไรนะกำลังรับประทานข้าวโพดใช่ไหมคะและหนูดูที่แก้มแก้มเป็นยังไงมันป่องใช่ไหมป่องยังไงคะเดี๋ยวลองทำให้ดูหน่อยใช่ลิงนะคะเวลาเขารับประทานอาหารเนี่ยหรือว่าเวลาที่เขาได้อาหารมาบางครั้งนะคะเขาก็จะใช่ค่ะเขาจะต้องอมไว้ดังนั้นนะคะเขาก็จะสะสมไว้ที่แก้มของเขาเอาไว้ที่แก้มเลยเพื่อที่อาจจะเอาออกมาเคี้ยวแล้วก็กินต่อหรือว่ารับประทานต่อใช่ไหมเพราะว่าในธรรมชาติบางครั้งเนี่ยลิงนะคะหรือว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีตู้เย็นเหมือนมนุษย์ใช่ไหมเขามีช่องเหมือนเราไหมช่องต่างๆไว้เก็บของเหมือนเราไหมบางทีไม่มีใช่ไหมลูกบางครั้งเนี่ยได้อาหารมาก็ต้องรีบเคี้ยวแล้วก็อมเอาไว้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีวิธีการจัดการกับน้ำที่มันโอ้โหเยอะมากมายมหาศาลนี่แหละโดยการใช้ลิงเป็นต้นแบบเพราะลิงเวลาเขาเก็บอาหารนะคะที่เขากินเข้าไปหรือรับประทานไปมันจะไปอยู่ที่แก้มใช่ไหมใช่เราก็เลยมีโครงการหนึ่งนะคะมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนอกจากแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วนะยัง

สามารถนำน้ำเนี่ยที่เราเก็บเอาไว้นะเอามาใช้ในหน้าแล้งหรือว่าหน้าร้อนที่ฝนเนี่ยมันไม่ตกได้ด้วยนะคะลองดูที่แก้มลิงนะมันเก็บน้ำไว้เอ้ยมันเก็บอาหารไว้ใช่ไหมแต่มนุษย์เราเก็บน้ำเอาไว้อ๋อใช่

0: อ๋อมันน่ากลัวใช่แล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรมีอุปกรณ์มาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเลยดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตอุปกรณ์กันได้หรือไม่ได้ใช่ไหมคะได้อะเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์สักครู่หนึ่งอะนับพร้อมกัน1 2 3หายตัวแป๊ะมาแล้วค่ะว้าวว้าวว้าวขอ3ว้าวอะ1 2 3
1: ว้าวว้าว
0: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะอุปกรณ์ของเราค่อนข้างที่จะเยอะสักเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามต้นน้ำน้องสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกอะไรนะเห็นบ้านใช่ไหมอ๋อโอตีล่ะคะเห็นอะไรนะลูกอ๋อเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแล้วการ์ตูนน้องเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรนะลูกฮะตึกใช่ไหมเห็นตึกแล้วภาคินล่ะคะหนูเห็นอะไรบ้างตรงนี้ตึกเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นอะไรมากกว่าตึกไหมขอถามพี่ผีกอ๋อเห็นกะละมังหรือว่าภาชนะใส่น้ำของเราใช่ไหมอ่ะแล้วเห็นอะไรอีกนิลิน
2: เห็นแก้ว
0: เห็นแก้วด้วยใช่ไหมปังหอมล่ะอ๋อแล้วเตยล่ะคะเห็นแก้วกันใช่ไหมคะวันนี้นะคะอุปกรณ์มีเยอะเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละอย่างดีไหมอย่างแรกเลยนะคะเรามีภาชนะใส่น้ำนะคะโดยที่เราจะเตรียมน้ำน้ำสะอาดเอาไว้นะคะโดยเราเนี่ยอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ตามบริบทที่คุณครูปลายทางมีก็ได้นะคะอาจจะเป็นถังน้ำกะละมังหรือว่าภาชนะอื่นๆก็ได้เหยือกก็ได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมีแก้วนี่เลยแก้วของเรานะคะคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมไว้ได้นะคะอาจจะใช้เป็นแก้วพลาสติกก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูแพรใช้แก้วที่มีหูเพราะว่ามันจะได้สะดวกเวลาที่เด็กๆเนี่ยจับใช่ไหมแล้วก็ตักน้ำใช่ไหมคะใช่ต่อมานี่เลยที่เพื่อนๆบอกนั่นก็คือเราจะทำการทดลองแก้มลิงดังนั้นนะคะวันนี้ที่คุณครูแพรใช้คุณครูแพรจะใช้เป็นถาดทั้ง2ใบเด็กๆเห็นใช่ไหมใบที่1และใบที่2นะคะต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะมีดินน้ำมันดินน้ำมันเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าคุณครูแพรนะคะทำลักษณะก่อขึ้นมาให้เหมือนเป็นสระน้ำใช่ไหมนี่เลย1และ2ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถาดนี้มีอะไรพิเศษ
2: แก้มล
0: ิ
2: ง
0: อ๋อเก่งมากการ์ตูนมีดินน้ำมันที่คุณครูแพรนะคะทำเอาไว้เป็นกระป๋อเหมือนเป็นแก้มลิงใช่ไหมคะถาดนี้มีไหมไม่มีแต่ถาดนี้มีกี่มีกี่ฝั่งฝั่งนี้มีกี่สองอันใช่ไหมอันหนึ่งและสองใช่ไหมคะและที่สำคัญเลยเราก็มีไม้บล็อกใช่ไหมลูกไม้บล็อกนะคะที่เราเอาไว้ใช้ทำอะไรอ๋อเอามาต่อกันเป็นรูปอะไรที่เด็กๆบอกเป็นตึกกับเป็นอะไร
2: บ
0: ้านใช่ไหมใช่วันนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมดนี้ในการทดลองโดยสมมุติว่าสระของคุณครูแพรเนี่ยเป็นแม่น้ำเป็นลำคลองแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้แก้วตักน้ำลองมาเทใส่เปรียบเสมือนอะไรตกลงมาฝนใช่ไหมฝนเนี่ยในหนึ่งฤดูเนี่ยตกวันเดียวไหมไม่ตกกี่วันตกเยอะไหมตกหลายวันไหมลูกอนนท์นานไหมนานบางทีตกแรงมากเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าน้ำมันไปอยู่ที่แม่น้ำลำคลองเยอะมากๆเยอะทุกวันทุกวันทุกวันเข้าเด็กๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้
2: น
0: เราจะมาลองจำลองสถานการณ์ที่ว่าโดยใช้ทั้งน้ำและภาชนะแก้วนะคะถาดทั้งสองใบและดินน้ำมันในการทดลองพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพรอยากให้เด็กๆนั่งตัวตรง

0: คุณครูปลายทางนะคะก็สามารถทำการทดลองไปพร้อมๆนะคะกับคุณครูแพรวได้นะคะโดยอาจจะขออาสาสมัครนะคะในการออกมาเทน้ำนะคะถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเปลี่ยนนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนของคุณครูปลายทางได้หรือคุณครูปลายทางนะคะจะลองทดลองก่อนนะคะว่าดินน้ำมันเนี่ยมันรั่วมันซึมหรือเปล่าแล้วค่อยให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการทดลองได้นะคะโดยการเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการใช้ดินน้ำมันก่อขึ้นมาก็ได้นะคะเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะขอเลือกอาสาสมัครออกมาทดลองอะคนแรกขอเชิญพี่ออมทรัพย์ค่ะอะพี่ออมทรัพย์คุณครูแพลวตักน้ำให้เดี๋ยวนะฟึ๊บพี่ออมทรัพย์จับแก้วจากนั้นคุณครูแพลวขอขยับตึกหน่อยเทน้ำลงไปเลยค่ะฟืบเป็นไงเมื่อฝนตกน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะใช่ไหมลูกใช่แต่ถ้ามันตกเพิ่มล่ะจะเป็นอย่างไรลองดูจริงหรอเมื่อกี้คุณครูแพลวจำได้ว่าปริมาณน้ำเท่าไหร่อะรอบนี้ลองแค่นี้ดูสิ1สังเกตบ้านเรือนรอบๆดีๆนะน้ำเป็นอย่างไรท่วมบ้านเรือนรอบๆใช่ไหมคะใช่เอาปรบมือให้ออมทรัพย์ด้วยขออีก1คนขอเชิญเป็นปั้นครับปั้นมาเทน้ำด้านนี้ให้ครูแพลวตึกนี้ขวางไหมคุณครูแพลวขยับให้นิดหนึ่งอะเทไปตรงกลางวืบน้ำเป็นยังไงลูกยังไม่ท่วมใช่ไหมมีบางส่วนเนี่ยไหลเข้าไปอยู่ในแก้มลิงใช่ไหมคะงั้นลองน้ำในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเท่ากับน้ำหวานเมื่อสักครู่มาสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะลูกท่วมไหมไม่ท่วมน้ำไหลไปที่ไหนแก้มลิงหรือว่าที่กักเก็บน้ำที่อยู่ข้างๆใช่ไหมคะใช่หนูสังเกตดูนะถาดแรกใช่ไหมพี่ปั้นอ่ะพี่ปั้นยืนตรงนี้ลองบอกเพื่อนถาดแรกน้ำเนี่ยมันออกมาข้างนอกสระใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ท่วมบล็อกที่เหมือนเป็นบ้านเรือนของเราใช่ไหมลูกใช่แต่กับอีกด้านนึงที่คุณครูแพลวสร้างแก้มลิงเอาไว้แบบง่ายๆของเราเป็นอย่างไรน้ำท่วมไหมลูกไม่ท่วมแล้วน้ำไหลไปที่ไหนแก้มลิงถูกต้องเลยเอาปรบมือให้พี่ปั้นด้วยหลังจากที่เราทดลองการเทน้ำไปใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามพี่อั่งเปาเชิญค่ะพี่อั่งเปามาเลยหลังจากการทดลองที่เราเนี่ยได้เทน้ำลงไปทั้งสองถาดใช่ไหมคะถาดหนึ่งจะมีน้ำที่ล้นออกมาข้างๆอีกถาดหนึ่งมันจะมีที่คุณครูแพลวปั้นสมมุติไว้เป็นแก้มลิงใช่ไหมคะมันแตกต่างกันไหมลูก
2: เพราะว่าอันที่ไม่มีแก้มลิงมันล้น
0: ใช่น้ำมันก็เลยออกมาข้างนอกใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วอันที่มีแก้มลิงเป็นยังไงลูก
2: มันไม่ล้น
0: มันไม่ล้นเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเอาปรบมือให้อ่างเปาด้วยขอถามพี่การ์ตูนบ้างพี่การ์ตูนมาจับไมโครโฟนเลยเริ่มเลยค่ะหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกจากการทดลองของเราเมื่อกี้เพื่อนเขาบอกนะว่ามันมีถาดหนึ่งที่มันไม่มีแก้มลิงใช่ไหมน้ำมันออกมาอันที่มันมีแก้มลิงเนี่ยมันไม่ล้นออกมาหนูคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรลูก
2: เพราะว่ามันไม่แตกต่างกัน
0: ทำไมหนูคิดว่ามันไม่แตกต่างล่ะ
2: เพราะว่าถา อีกถาดหนึ่งมันเพราะว่ามัน
0: อีกถาดหนึ่งมันล้นออกมาใช่ไหมคะน้ำมันท่วมออกมาแต่อีกถาดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ท่วมออกมาแสดงว่ามันแตกต่างกันใช่หรือไม่ใช่ปรบมือให้กำลังใจการ์ตูนหน่อยไม่เป็นไรค่ะจากการทดลองนะคะสองถาดถาดหนึ่งมันมีน้ำล้นออกมาใช่ไหมลูกใช่อีกถาดหนึ่งมีไหมคะไม่มีจริงๆแล้วใช่มันมีแก้มลิงอยู่ถูกไหมลูกใช่ถูกต้องโครงการแก้มลิงนะคะเกิดขึ้นเพื่อจัดการปัญหาน้ำนะคะซึ่งในฤดูฝนเนี่ยฝนตกนานไหมลูกนานหลายวันไหมจ๊ะหลายวันสิดังนั้นนะคะจำนวนน้ำในแม่น้ำลำคลองมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมลูกใช่บางครั้งเมื่อมันมีเยอะๆจึงเกิดปัญหาน้ำเป็นยังไงลูกท่วมใช่ไหมคะใช่ดังนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมเด็กๆคิดว่าได้รับปัญหาไหมได้สิประชาชนเดือดร้อนใช่ไหมลูกใช่ดังนั้นนะคะโครงการแก้มลิงนะคะก็เกิดขึ้นมาเพื่อจัดการปัญหาน้ำและเด็กๆรู้ไหมว่าถ้าผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วแล้วมันเลยมาถึงฤดูร้อนพอฤดูร้อนเป็นยังไงน้ำมันพอใช้ไหมลูกไม่พอบางที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นนะคะน้ำที่มันอยู่ในแก้มลิงนะคะเราก็สามารถเอามาใช้ได้ประชาชนก็จะได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงและเพียงพอถูกไหมถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยใช้น้ำแบบไม่ระมัดระวังโอ้โหไปถึงบ้านเปิดฟูเด็กๆคิดว่าแบบนี้ดีไหมไม่ดีนะคะแล้วใครมีวิธีประหยัดน้ำบ้างครูแพลวขอเชิญพี่โอตีลองมาบอกคุณครูแพลวและเพื่อนๆสิคะว่าการประหยัดน้ำของโอตีทำอย่างไร
2: ปิดน้ำไว
0: ้ปิดน้ำใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ทำไมปกเสื้อมันเท่อย่างนี้ล่ะอ่ะเอาลงหล่อแล้วปิดน้ำเมื่อเราไม่ใช้ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่เอาปรบมือให้โอตีด้วยเอามือลงก่อนเห็นไหมว่าโครงการในพระราชดำรินะคะหลายๆโครงการเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อคลายความทุกข์ร้อนของประชาชนชาวไทยซึ่งปัญหาน้ำในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำไม่เพียงพอเป็นปัญหาใหญ่ไหมเด็กๆคิดว่าใหญ่สิดังนั้นคุณครูแพลวจะชวนเด็กๆมาลองช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้คุณครูแพลวอยากฟังเด็กๆว่าถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยถ้าโตขึ้นเด็กๆ เป็นผู้นำใช่ไหมเป็นนักการเมืองท่านหนึ่งเด็กๆจะมีวิธีการรับมือปัญหาน้ำในท้องถิ่นตัวเองอย่างไรอยากทราบจังเลยขอถามพี่นิรินถ้าพี่นิรินเป็นนักการเมืองท่านหนึ่งพี่นิรินจะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างไร
2: ต้องใช้ฝาท่อเปิดแล้วก็ทำให้น้ำไหลลงไป
0: โอ้หูขนลุกเลยเก่งนะเนี่ยแสดงว่านิรินต้องติดตามข่าวนิรินบอกว่าเวลาที่เกิดน้ำท่วมอาจจะต้องเปิดฝาท่อออกมาแล้วก็เคลียร์ขยะในฝาท่อใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ในท่อว่ามันมีขยะอะไรอุดตันเส้นทางของน้ำใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็ทำความสะอาดให้ท่อเนี่ยมันไม่มีเวลาน้ำมันระบายมามันจะได้ไหลง่ายๆถูกต้องไหมใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะใช่ไหมลูกใช่ถ้าหากว่าเด็กๆทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองไอ้ขยะเหล่านี้บางทีมันก็ไหลไปในท่อเหมือนที่นิรินทร์พูดใช่ไหมลูกมันก็จะไปอุดตันในท่อทีนี้แหละพอน้ำมันล้นออกมาฝนมันตกเยอะๆแล้วน้ำมันไปรวมตัวกันมันผ่านไอเศษขยะพวกนั้นไม่ได้มันก็ทำให้น้ำมันเอ่อขึ้นมาทีนี้เป็นยังไง
2: น้ำท่วม
0: ใช่ปรบมือให้นิรินทร์ด้วยโอเคค่ะหายแล้วคันจมูกนิดหนึ่งไม่เป็นไรคนต่อมาขอเชิญพี่ใครนั้นน่ะมองไม่เห็นเลยต้นน้ำใช่โดนเพื่อนบางหรอถ้าเป็นสอสอต้นน้ำสอสอต้นน้ำจะทำอย่างไรครับเมื่อกี้เพื่อนเขาชวนลอกท่อไปแล้วเราทำยังไงดี
2: ห้ามเปิดน้ำทิ้ง
0: อ๋อ
1: สสท่านนี้บอกว่านโยบายคือเราจะให้ประชาชนประหยัดน้ำไม่เปิดน้ำทิ้งใช่ไหม
0: ใช
1: ่ใช่อ่ะลองตั้งใจฟังเพื่อนบอกว่าไม่ให้เปิดน้ำทิ้งเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งที่ใช้แล้วทำไม
2: มันจะหมด
1: มันจะหมดไปใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ใช่เด็กๆปรบมือให้ต้นน้ำด้วยเอามือวางไว้ที่ตักเด็กๆทราบไหมว่าในบางปีถ้าฝนตกเยอะๆมันก็เกิดน้ำท่วมแต่ในบางปีเด็กๆ เชื่อไหมว่าบางครั้งฝนก็ตกน้อยใช่ไหมดังนั้นการสำรองน้ำนะคะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันโครงการแก้มลิงก็เช่นกันมันจะกักเก็บน้ำในปีที่มีฝนตกเยอะๆนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่ในบ่อของแก้มลิงของเขานั่นแหละดังนั้นนะคะเมื่อน้ำมันแล้งเมื่อไหร่เราก็สามารถนำน้ำตรงนั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะลูกใช่ไหมดังนั้นเด็กๆนะคะเติบโตไปเป็นพลังของประเทศเริ่มต้นง่ายๆใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและไม่เปิดน้ำทิ้งทำได้ไหมคะใครสัญญาได้บ้างว่าทำได้โอ้โหชื่นใจมากๆเลยเอาละค่ะเอามือลงต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ

ในส่วนของระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยแต่ก่อนอื่นคุณครูแพลวขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้จริงหรือเปล่าจริงให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพลวนะคะชึบและร้องพร้อมกันว่า

ตาลุกว้าวไหนตาลุกว้าวยังไงนะน่ารักมากๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3ในวันนี้พับสีค่ะและกิจกรรมใหม่นะคะในวันนี้ก็คือร้อยลูกปัดถูกต้องใครพร้อมที่จะสังเกตอุปกรณ์แล้วบ้างใครพร้อมแล้วเอามือวางไว้บนตักแล้วเรามาสังเกตไปพร้อมๆกันเลยค่ะปิ้งนี่เลยเรานะคะจะมีอุปกรณ์อยู่นะคะ2 อย่างก็คือเชือกนะคะเชือกของเรานะคะจะมีด้วยกันอยู่2ด้านนะเด็กๆสังเกตดูด้านแรกนะคะคุณครูแพรวเนี่ยจะผูกติดเอาไว้ด้วยลูกปัดเพื่อที่เวลาเด็กๆร้อยนะคะลูกปัดเนี่ยจะได้ไม่หลุดออกไปนั่นเองคุณครูปลายทางนะคะสามารถปิดตรงปลายไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะคุณครูแพรวนะคะจะชุบกาวนะคะหรือทำให้มันเนี่ยแข็งเอาไว้เพราะว่าเวลาเด็กๆร้อยเนี่ยมันจะได้ง่ายคุณครูปลายทางสามารถใช้กาวหรือสก็อตเทปนะคะทำไว้ให้กับเด็กๆได้เวลาร้อยนะคะเราก็จะร้อยด้วยอะไรนะลูกปัดใช่ไหมเรามาดูลูกปัดของเราเด็กๆคะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าเราจะไม่ใช้คำว่าโคตรเยอะเพราะว่าคำว่าโคตรเป็นคำไม่สุภาพดังนั้นคุณครูแพลวขอใช้คำว่าเยอะมากๆเลยได้ไหมคะเยอะมากไหมลูกใช่นี่นะคะลูกปัดสีของเรานะคะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะลูกปัดนะคะก็จะมีหลากหลายสีสันเลยนะคะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นวัสดุอื่นในการร้อยนะคะทดแทนได้ตามบริบทของโรงเรียนได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวจะมาสาธิตให้เด็กๆดูใครนะใครทำเสียงนะเวลาร้อยนะลูกหนูจับปลายด้านหนึ่งนะคะให้แน่นจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะในการจับลูกปัดแล้วทำอย่างไรร้อยนะคะแบบนี้ร้อยลงไปอย่างนี้นะคะดูอีกครั้งหนึ่งชัดๆมือด้านหนึ่งนะคะจับลูกปัดแล้วก็ใช้เชือกนะคะสอดเข้าไปในรูแล้วก็ทำอย่างไรดึงลงมายากไหมลูกอุ๋ยเห็นไหมถ้าเราจับลูกปัดไม่แน่นมันจะเป็นยังไงตกดังนั้นต้องจับให้แน่นนะลูกนะยากไหมคะกิจกรรมนี้เมื่อเด็กๆนะคะร้อยลูกปัดเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถ

0: ให้คุณครูแพลวหรือคุณครูแพรนะคะปิดโดยการมัดให้เด็กๆได้และเด็กๆปลายทางก็สามารถให้คุณครูปลายทางช่วยได้นะคะแล้วอย่าลืมว่าหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะบริเวณห้องของเราด้วยถ้ามีลูกปัดตกที่พื้นหนูต้องทำยังไงลูก
1: เก
0: ็บใช่วันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมจากนั้นเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: เด็กๆแต่ละคนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกขอเป็นพี่แสนดีค่ะอ๋อพี่แสนดีไปเข้าห้องน้ำไม่เป็นไรลูกคนต่อมาขอเชิญพี่น้ำหวานเชิญค่ะนั่นแหละค่ะมาเลยน้ำหวานถือน้ำหวานจ๋าวันนี้น้ำหวานทำกิจกรรมไหนมาคะลูก
1: กิจกรรมใหม่
0: กิจกรรมใหม่ร้อยลูกปัดใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะน้ำหวานทำอย่างไรอะลูก
1: ร้อยลูกปัด
0: ร้อยลูกปัดหนูชอบลูกปัดสีอะไรมากที่สุด
1: สีชมพู
0: เพราะอะไรล่ะคะ
1: เพราะว่ามันสวย
0: เพราะว่ามันสวยถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมสร้อยเส้นนี้หนูอยากจะได้เพิ่มไหมลูก
1: ไม่
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าเรียบร้อยแล้วเนาะหนูคิดว่าผลงานของเพื่อนสวยไหมลูกชอบไหมคะชอบเพราะอะไรขอถามพี่การ์ตูนหนูชอบผลงานของเพื่อนเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันสวยแล้วพี่เปาล่ะอ๋อมันดีใช่ไหมลูกมันดีอ่ะขอบคุณค่ะคนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญพี่บีเอ็มมาเลยพี่บีเอ็มถือไมค์คุณครูแพลวขอจัดการทางนี้ก่อนชึบเรียบร้อยพี่บีเอ็มวันนี้พี่บีเอ็มทำผลงานใหม่มาใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ไหมเราร้อยลูกปัดมาใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: นะคะแล้วบีเอ็มชอบลูกปัดสีอะไรมากที่สุดลูก
1: สีเขียว
0: ทำไมอ่ะ
1: มันสวย
0: มันสวยใช่ไหมคะเพื่อนๆชอบผลงานบีเอ็มไหมลูก
2: ชอบ
0: ครับชอบค่ะชอบตรงไหนขอถามขวัญเอ๋ยน้องชอบตรงไหนลูกชอบตรงลูกปัดสีอะไรจ๊ะ
2: ส
0: ี
2: ชมพู
0: อ๋อสีชมพูเก่งมากปรบมือให้ BM ด้วยคนสุดท้ายอ่ะขอเชิญพี่แสนดีพี่แสนดีกลับมาแล้วมาเลยค่ะดูซิว่าพี่แสนดีจะนำเสนอผลงานอะไรวันนี้อ่ะเป็นวาดภาพอ่ะพี่แสนดีถือวันนี้พี่แสนดีทำผลงานอะไรลูก
1: วาดภาพด้วยสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนน้องวาดเป็นอะไรมาคะวันนี้
1: สิงโต
0: สิงโตสิงโตอยู่ที่ไหนลูก
1: ที่ป่า
0: อยู่ที่ป่าใช่ไหมคะสิงโตน้องเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองมีแผงคอด้วยใช่ไหมถ้ามีแผงคอแบบนี้แสดงว่าเป็นสิงโตตัวผู้หรือว่าสิงโตตัวเมียคะตัวผู้ใช่ไหมใช่เก่งมากๆเลยเด็กๆชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูกคุณครูแพลวขอถามโอตีชอบผลงานของเพื่อนตรงไหนบ้างลูกตรงไหนนะตรงสิงโตใช่ไหมเพราะอะไรคะโอ้มันเท่ใช่ไหมน้ำหวานล่ะชอบตรงดอกไม้ตรงนี้ใช่ไหมลูกเพราะอะไรล่ะคะอ๋อมันสวยเอามือลงได้พี่แสนดีหนูอยากต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมในผลงานชิ้นนี้ตรงไหนบ้างไหมเอาไม่พอใจแล้วใช่ไหมลูกอ่ะปรบมือให้แสนดีด้วยขอบคุณค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มน้ำล้างมือเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
3: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะต้องตั้งใจฟังเกมนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าวันนี้เกมเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้การสังเกตแต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมขอทำข้อตกลงกับเด็กๆก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ขอถามพี่โอติเวลาเล่นเกมน้องเล่นเกมกับใครคะใช่เราเล่นเกมกับเพื่อนๆใช่ไหมแล้วเราจะแย่งชิ้นส่วนเกมได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: เก่งมากปรบมือให้โอติด้วยเยี่ยมเลยเพราะว่าเราจะต้องรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆนะคะและที่สำคัญถ้าเด็กๆประสบปัญหาในการเล่นเกมบอกใครคะ
1: ค
0: ุณครูเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมเลยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ให้ใครดูก่อนจ๊ะถูกต้องและเกมการศึกษาในวันนี้ก็คือปิ้งเกมการศึกษาหน่วยที่7ฤดูฝนชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพซ้อนในเรขาคณิตใช่ดังนั้นเดี๋ยวจะพาเด็กๆมาสังเกตเกมกันปิ้งปิดวาจาพอถ้าเด็กๆเสียงดังเพื่อนๆปลายทางก็จะไม่ได้ยินคุณครูแพลวเนาะดังนั้นอ่ะเดี๋ยวลองมาสังเกตกันนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเกมการศึกษาของคุณครูแพลวเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่มีเลขาคณิตที่ซ้อนกันอยู่กับชิ้นส่วนของเกมที่เราจะต้องเอามาจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะเลือกสาธิตนะคะ1ภาพและที่เหลือเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเองตอนนี้นะคะคุณครูแพลวนะคะตั้งภาพหลักเอาไว้เดี๋ยวจะมากระจายชิ้นส่วนของเกมทางด้านนี้นะลูกนะง่ายจริงหรอเดี๋ยวจะคอยดูเกมนี้หนูจะต้องตั้งใจสังเกตดูภาพหลักของคุณครูแพลวนะลูกภาพหลักของคุณครูแพลวมีรูปอะไรบ้างดูที่ภาพที่เป็นเส้นสีเหลืองพี่เช่ตอบถูกพี่เช่บอกว่าเป็นภาพห้าเหลี่ยมแล้วรูปนับมุม1 2 3สรุปเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะและก็มีถูกต้องแต่หนูต้องสังเกตสีของมันให้ดีๆนะต่อไปมาดูฝั่งนี้เราจะต้องเลือกเพื่อไปจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องภาพแรกคิดว่าเป็นรูปไหนดีขอเชิญพี่ปังหอมมาชี้ให้ครูแพลวหน่อยค่ะปังหอมชี้เลยค่ะถูกไหมลูกถูกปังหอมชี้ให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งลูกถูกต้องไหมคะถูกต้องเมื่อถูกต้องเราต้องทำยังไงด้วย
1: เช
0: ็ดจัดหมวดหมู่แล้วเราก็มาชีดกันปรบมือให้ปังหอมหน่อยค่ะภาพที่สองถ้าคุณครูแพลวใช้ภาพนี้ล่ะ
1: ไม่
0: เพราะอะไรลูกขอถามเบคอนทำไมคุณครูแพลวถึงใช้ภาพสามเหลี่ยมสีเหลืองนี้ไม่ได้ลูก
2: ม
0: ันคนละสีกันใช่ไหมพี่เบคอนมาชี้สีที่ถูกต้องให้คุณครูแพลวมาเลยดูมือพี่เบคอนนะคะภาพนี้เพราะอะไรลูกเบคอนเพราะว่าในภาพหลักมันเป็นสีอะไร
2: ส
0: ีฟ้าดังนั้นใช้ภาพนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องใช้ภาพไหนเบคอนชี้ถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือให้พี่เบด้วยครับเบคอนภาพต่อมาคุณครูแพลวใช้ภาพนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ขอขยับตรงนี้ก่อนเพราะอะไรล่ะคะ
1: เพราะว
0: ่
1: ามันแตกต่างกัน
0: เพราะว่ามันไม่มีในนี้ใช่หรือไม่ภาพที่จะเป็นไปได้แล้วถูกต้องคือภาพอะไร
1: วงกลม
0: สีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงยากไหมลูก
1: ไม่ยาก
0: แต่กิจกรรมนี้นะคะหนูจะต้องใช้การสังเกต ดูดีๆว่าเป็นรูปอะไรและมีเส้นสีอะไรใช่ไหมลูก
3: ใช
0: ่ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะให้คุณครูปลายทางเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางเนี่ยได้ไปเล่นเกมการศึกษากันแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าคุณครูปลายทางสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กๆได้และสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลย

นที่สองเป็นไงอันนี้ภาพแรกก็เนี่ยถูกแล้วครูแพลวหันด้านนี้ก็ได้พี่เบก็อ่ะสบายใจ

0: เด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสามารถเล่นเกมการศึกษานะคะได้เป็นอย่างดีเลยและช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยนะคะเอามือไว้ที่ตักให้เรียบร้อยวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้ไหมขอเชิญพี่ใบเตยค่ะพี่ใบเตยเชิญเลยวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างลูก
1: เกมลิงค
0: ่ะอ๋อใบเตยบอกว่าเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริโครงการแก้มลิงใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะแก้มลิงแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาอะไรลูก
1: น้ำ
0: โอ้โหขอเสียงปรบมือดังๆให้ใบเตยเลยเก่งมากๆขอบคุณค่ะใบเตยถูกต้องเลยและตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะและวันนี้เคลื่อนไหวและจังหวะจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบใดถูกต้องเคลื่อนไหวตามคำบรรยายและกิจกรรมเสริมประสบการณ์เหมือนที่ใบเตยพูดเมื่อสักครู่เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการแก้มอะไรไหนลองทำท่าเหมือนลิงกำลังอมอาหารสิโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเก่งมากๆต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเกมการศึกษาก็เช่นกันแล้ววันนี้คุณครูแพลวสังเกตว่าห้องเรียนของเราสะอาดเพราะว่าเด็กๆช่วยกันรักษาความสะอาดใช่เก็บของเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยปรบมือให้ตนเองด้วยแต่น่าเสียดายจังเลยวันนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมนับ1 2 3วันนี้

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้การและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระกษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาด
ณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังผ่านรายพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นเป็นรายการที่จะได้นำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐคำสอนของพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเป็นการพัฒนาตัวของเราโดยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการพัฒนานะพัฒนาอะไรท่านทั้งหลายเป็นการพัฒนากายของเราพัฒนากายของเราให้มีความสมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบให้มีความสมบูรณ์แบบในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราไม่พัฒนากายของเราให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ก็จะทำให้สังคมเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนและการพัฒนากายในส่วนนี้ได้แก่ในด้านร่างกายของเราคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพัฒนากายในส่วนของร่างกายอย่างเช่นคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาการบริโภคอาหารพอประมาณถ้าเราบริโภคอาหารพอประมาณแล้วก็เป็นการพัฒนากายของเราประการต่อมาศีลภาวนาก็คือพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมของเราให้อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะเราเกิดมานั้นมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปเรียกว่ามาจากนะสังคมคนละแบบคนละอย่างเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะต้องมีการปรับเข้าหากันปรับการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขประการที่3จิตตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตนะให้มีความผ่องใสท่านทั้งหลายพัฒนาจิตให้มีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมพัฒนาจิตของเรานะให้มีความถูกต้องให้มีความเห็นชอบถ้าจิตของเราไม่มีความถูกต้องไม่มีความเห็นชอบหรือจิตของเราไม่ผ่องใสจะทำอะไรนะเราคิดลบทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ชีวิตของเราไม่พัฒนาหรือว่าจิตของเราไม่พัฒนาประการต่อมาก็คือนะปัญญาภาวนาได้แก่พัฒนาปัญญานะนี่มีความสำคัญนะโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาของเราเรียกว่าภาวนาปัญญาพัฒนาปัญญาของเราเพื่อให้ตัวของเรานั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อให้เราเกิดความรู้แยกความชั่วออกจากกันความดีเราก็ทำเราก็ประพฤติเราก็พอกพูนให้มากยิ่งขึ้นส่วนความชั่วเราก็เลิกเราก็ลดเราก็ละนี่ก็คือการพัฒนาปัญญาถ้าต่างคนต่างพัฒนาปัญญาตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้แล้วก็จะทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ตรัสพระธรรมคำสอนไว้มากมายหลายข้อหลายประการโดยคำว่าปัญญานั้นแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรู้ความรอบรู้แต่ในที่นี้ก็จะนำพุทธธรรมทำให้เราเกิดปัญญาคือแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะตรัสนะว่าทิวาตปฏิอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนัตโธคติโยตปฏิชายีตปฏิพรหมโนอัฏฐะสัพพมโหรติงพุทโธตปฏิเตชะสาซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์ย่อมส่องแสงในกลางวันพระจันทร์ย่อมรุ่งเรืองในกลางคืนพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมรุ่งเรืองพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ก็คือคำสอนของอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นแสงสว่างให้แก่ชีวิตของเราดังที่ในสมัยหนึ่งณขณะที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดบุพพารามวัดบุพพารามนั้นเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้บริจาคทรัพย์แล้วก็องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดบุพพารามก็ใช้ระยะเวลาไม่นานการก่อสร้างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จประทับจำพรรษาที่วัดบุพพารามเมื่อพระองค์ประทับจำพรรษาแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงวันออกพรรษาก็คือวันมหาปวารณาเมื่อถึงวันมหาปวารณาพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นผู้ครองนครสาวัตถีมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาก็ได้เข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์นั้นได้ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่าทรงเครื่องพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องแบบนักรบมีความนั่งขามแล้วก็มีความรุ่งเรืองเข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันมหาปวารณาในวันมหาปวารณานั้นก็ถือว่าเป็นวันเพ็ญเป็นวันเพ็ญที่มีพระจันทร์เรียกว่าเต็มดวงณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถาก็ได้อุปถากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าก็อยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าช่วงเย็นๆช่วงโพลเพอาจประมาณสัก18นาฬิกาหรือ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาประมาณช่วงนี้แล้วก็ช่วงนั้นช่วงออกพรรษา

ก็เป็นเรียกว่าเข้าหน้าหนาวท่านทั้งหลายเข้าหน้าหนาวก็จะมืดเร็วนะเมื่อมืดเร็วแล้วพระมหากษัตริย์พระเจ้าประสิทธิโกศลส่งเครื่องแบบนักรบ

พระอานนท์นะได้นั่งนะอยู่ใกล้ๆนะเพื่อที่จะอุปถัมภ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ท่านก็สังเกตนะท่านทั้งหลายท่านก็สังเกตนะว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลนะณขณะที่พระองค์เสด็จมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มองเมื่อมองแล้วก็เห็นพระเจ้าประเสนที่โกศลมีความสง่านะมีความรุ่งเรืองนะแล้วท่านก็นะมองไปที่พระเถระรูปหนึ่งก็คือพระการุธายีพระการุธายีนะก็มีนะเสนาสนะอยู่ไม่ไกลจากที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะพระอานนท์ก็มองไปเมื่อพระอานนท์มองไปแล้วณขณะนั้นพระการุธายีท่านก็นั่งนะเรียกว่านั่งเข้าฌานนะณขณะที่นะพระสงฆ์ท่านนั่งเข้าฌานนั้นตัวท่านนี้ก็จะนิ่งนะเรียกว่าไม่ขยับแล้วก็นะผิวพรรณนะของพระการุธายีนั้นนะเรียกว่านะมีผิวพรรณดังทองนะขณะที่นะนั่งเข้าฌานสมาบัตินะเพราะเกิดจากนะพระอาทิตย์นะเกิดจากพระจันทร์ท่านทั้งหลายเกิดจากพระจันทร์นี้เรียกว่ากำลังขึ้นพระอานนท์ท่านก็มองไปเมื่อมองไปแล้วท่านก็พิจารณาว่าพระมหากษัตริย์นะทรงเครื่องแบบมีความรุ่งเรืองมีความสง่างามส่วนพระสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าผู้สิ้นกิเลสนั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองแล้วก็ขณะนั้นเป็นเวลาช่วงโพลเพนะพระอาทิตย์ท่านทั้งหลายพระอาทิตย์ก็กำลังเรียกว่าจะรับขอบฟ้าเมื่อพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าพระจันทร์นะหรือว่าพระจันทร์ก็เรียกว่าขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อพระจันทร์ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ส่องแสงพระจันทร์ลงมาหรือว่าส่องแสงพระจันทร์ลงมานะกระทบนะพระการุธายีนะกระทบนะพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกว่ามีความสุขสว่างสวัยเรียกว่ามีความผ่องใสนะแล้วก็นะท่านก็มองเรียกว่ามองไปรอบๆก็เห็นเรียกว่าแสงของพระจันทร์นะเรียกว่าปนกับแสงของพระอาทิตย์นะที่กำลังจะรับขอบฟ้าท่านก็กำหนดพิจารณาว่าพระจันทร์นั้นส่องแสงสว่างในกลางคืนส่วนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างในเวลากลางวันแล้วท่านก็นะมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอานนท์ก็นั่งมองนะเมื่อนั่งมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็ได้เห็นพระสรีโรภาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองเรียกว่าสว่างสวยเมื่อมีความรุ่งเรืองสว่างสวยพระสรีโรภาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายมีความรุ่งเรืองสว่างสวยเรียกว่าท่วมทับหรือว่าแสงของพระจันทร์ท่วมทับแสงของพระอาทิตย์และท่วมทับหรือว่าสรีโรภาสของพระการุธายีที่นั่งเข้าฌานสมาบัติท่วมทับสรีโรภาสของพระเจ้าประสิทธิโกศลที่เรียกว่าแต่งเครื่องแบบอย่างเต็มรูปแบบพระอานนท์ท่านนั่งกำหนดพิจารณาเมื่อนั่งกำหนดพิจารณาแล้วณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศล
เมื่อเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมา

สมพุทธเจ้าแล้วนะเสด็จนะกลับนะไปที่พระราชวังพระอานนท์ก็เข้าไปทูลถามองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะก็แรกๆก็เรียกว่าไม่ใช่เชิงทูลถามนะในเชิงทูลว่านะว่าพระอาทิตย์นะส่องแสงในเวลากลางวันพระจันทร์ส่องแสงในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์นะที่ทรงเครื่องแบบนะเต็มหรือว่านะเต็มพระยศของพระองค์หรือว่าทรงเครื่องพระราชอิสริยาภรณ์หรือว่าเต็มรูปแบบมีความผ่องใสพระเถระนะที่นั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองก็จริงแต่ว่าพระสรีโรภาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความผ่องใสเรียกว่ากลบนะรัศมีนะของรัศมีทั้ง4ประการนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้พระอานนท์นะได้รับฟังเป็นภาษาบาลีว่าทิวาตปติอาทิโจนะเป็นอาทิตามที่นะอาตมภาพได้นะอัญเชิญมาเบื้องต้นแล้วองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตัดต่อไปอีกว่าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะพระองค์เรียกว่ามีเดชมีเดชถึง5ประการคำว่าเดชนั้นนะแปลว่าอะไรแปลว่าความเจริญแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าการเผาไหม้หรือแปลว่าความร้อนก็ได้อย่างเช่นคำว่าเตโชนะคำว่าเตโชนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีนะบ้านเราก็เรียกว่าเดชนะเตชะก็แปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าความร้อนแปลว่าการเผาไหม้นะหรือแปลว่าการย่ำยีนะความมืดมิดนะการกำจัดความมืดมิดก็ได้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะตรัสให้พระอานนท์นะได้ฟังว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตนั้นเรียกว่ามีความรุ่งเรืองด้วยเดช5ประการเดช5ประการนั้นประการที่1ก็คือจรณเดชประการที่2คุณเดชประการที่3ปัญญาเดชประการที่4ปุญญเดชประการที่5ธรรมเดชก็คือ5ประการนี้เป็นเดชก็คือเป็นสิ่งที่ทำลายความมืดเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเรามาดูคำว่าเดช5ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้ประการที่1จรณเดชคำว่าจรณเดชนี้คืออะไรท่านทั้งหลายจรณเดชคือศีลเครื่องดำเนินไปเราเกิดมาบนโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีศีลแล้วจะอยู่ที่ไหนก็เกิดความทุกข์เกิดความลำบากเกิดความเดือดร้อนเอาพื้นฐานง่ายๆศีล5เนี่ยท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดไม่มีศีล5จะอยู่ที่ไหนได้ไหมอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นหรือเพียงแค่ขาดศีลเพียงข้อเดียวเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็ลำบากเพราะฉะนั้นศีลแปลว่าเครื่องดำเนินไปเครื่องดำเนินไปอย่างไรท่านทั้งหลายเครื่องดำเนินให้ชีวิตเป็นไปข้างหน้าหรือเครื่องดำเนินให้ชีวิตมีความเจริญไปข้างหน้าถ้าไม่มีศีลแล้วความเจริญไปข้างหน้าจะไปต่อได้ไหมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าศีลจึงมี

สำคัญคำว่าศีลนั้นมีความหมายหลากหลายนะแปลอย่างไรก็ไม่ผิดนะท่านทั้งหลายนะบัณฑิตต่างๆบัณฑิตหลายๆคนแปลว่าศีลเย็นก็ถูกศีลแปลว่าความปกติก็ถูกศีลแปลว่าสูงสุดก็ถูกนะศีลแปลว่าศีรษะก็ถูกนะศีลแปลว่าความงดเว้นจากความชั่วก็ถูกศีลแปลว่าเจตนาศีลแปลว่าคุณความดีก็ถูกหรือว่าคำว่าศีลนั้นแปลได้หลากหลายแต่ว่าแปลได้หลากหลายแล้วให้เรามาขมวดคำว่าศีลนะศีลคืออะไรท่านทั้งหลายคือความดีงามที่เราประพฤติปฏิบัติความดีที่เราประพฤติปฏิบัตินะไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นก็ถือว่าเป็นศีลนะถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์นะคนอื่นไม่เดือดร้อนนะสัตว์อื่นไม่เดือดร้อนนั่นก็เรามีศีลเราไม่ไปขโมยของผู้อื่นนะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแสดงว่าเรามีศีลเราไม่ประพฤติผิดในของรักของหวงของผู้อื่นในของที่ผู้อื่นเกิดความหวงเรียกว่าผิดศีลข้อที่3นะเราไม่ผิดศีลข้อที่3ก็ทำให้คนอื่นนะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราก็มีศีลนะเราไม่พูดโกหกเราไม่นะพูดคำหยาบนะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหลอกลวงเราก็มีศีลแล้วนะเราไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทรวมทั้งนะสิ่งเสพติดต่างๆท่านทั้งหลายหรือแม้กระทั่งสิ่งใดก็ตามที่เราดื่มเข้าไปแล้วทำให้เราเกิดความมัวเมาเกิดความประมาทนะนั่นก็คือว่าสงเคราะห์นะเข้าในศีลข้อที่5เมื่อเรามีศีล5ข้อแล้วชีวิตของเราดำเนินไปได้ไหมดำเนินไปได้เราจะไปที่ไหนเรามีศีล5ไม่ต้องกลัวท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายใครทำใครจะมาทำลายหรือใครจะนะมาแกล้งใครจะมาทำอะไรเราไม่ต้องไปกลัวเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องป้องกันศีล นั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลเป็นพื้นฐานของการทำความดีเพราะศีลนั้นท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพื้นฐานของความดีข้อต่างๆเช่นเรามีศีลนะ5ข้อข้อที่1เราไม่ไปฆ่าสัตว์ข้อที่2ไม่ไปลักขโมยข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในประเวณีข้อที่4ไม่โกหกไม่มุสาข้อที่5ไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเรามีศีลแล้วจะไปติดต่อกิจการการงานต่างๆคนให้มีคนมีความเชื่อถือไหมคนมีความเชื่อถือเพราะอะไรเพราะเรามีศีลคนไว้เนื้อเชื่อใจไหมไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเรามีศีลแต่ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วชีวิตดำเนินไปไม่ได้เลยแม้แต่จะก้าวขาออกจากบ้านท่านทั้งหลายคนไม่มีศีลจะก้าวขาออกจากบ้านนะบางทีไปไม่ได้เลยนะกลัวอะไรนะกลัวนะเจ้าหน้าที่นะกลัวผู้ที่เราเคยทำร้ายจะมาทำลายเรานะกลัวนะคนนั้นกลัวคนนี้นะกลัวสิ่งต่างๆเพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลนะเกิดจากพฤติกรรมนะเพราะฉะนั้นจรณเดชจึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วนี่ท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมีศีลนะให้ครบถ้วนถึงแม้ว่าบางทีบอกโอ้เราไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลอย่างน้อยท่านทั้งหลายให้เรารักษาศีลก็คือเจตนาเจตนานี่ก็คือศีลเจตนาในการไม่ทำความชั่วนั้นเป็นศีลนะเรามีเจตนานะไม่ฆ่าสัตว์
เรามีเจตนาไม่ลักทรัพย์เรามีเจตนาไม่โกหกเราไม่มีเจตนาในการทำความชั่วนั่นถือว่าเป็นศีลนะและการรักษาศีลนั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาสมาทานศีลกับพระนะเพราะบางท่านคิดว่าการรักษาศีลจะต้องไปสมาทานศีลกับพระจะต้องไปวัดอันที่จริงแล้วคือการรักษาศีลนั้นมี2แบบก็คือศีลสมาทานได้แก่การสมาทานการเปล่งวาจารับจากพระสงฆ์อีกประการหนึ่งก็คือศีลอธิษฐานได้แก่เราอธิษฐานเราอธิษฐานศีล5นะศีล5ข้อก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็อธิษฐานศีล5อธิษฐานเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีก็ได้นะเราไม่ต้องไปกังวลใจว่าเราอธิษฐานหรือว่าท่องศีล5ข้อเป็นภาษาบาลีกลัวท่องไม่ถูกกลัวท่องไม่ถูกเราก็อธิษฐานศีลเป็นภาษาไทยอธิษฐานศีลในใจของเรานี่แหละอธิษฐานศีลทุกๆวันด้วยก่อนออกจากบ้านหรือก่อนที่เราเรียกว่าตื่นนอนพอตื่นนอนปั๊บเราก็อธิษฐานเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลนะถึงแม้ว่าเราจะขาดจะพลั้งเผลอไปบ้างแต่อย่างน้อยท่านทั้งหลายเราก็เป็นผู้มีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราดำเนินไปข้างหน้าศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญนะเรียกว่าเรามีศีลศีลก็จะเป็นพาหนะนำเราไปสู่ความสุขนี่ก็คือเป็นข้อแรกเรียกว่าจรณเดชก็คือศีลได้แก่เจตนาหรือว่าศีลคือเครื่องดำเนินไปเพราะฉะนั้นวันนี้รายการพุทธธรรมนำปัญญานะก็ได้นะนำปัญญานะให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่าการรักษาศีลมีความสำคัญอย่างไรโดยตอนต่อไปนั้นอัตมาภาพจะได้มาเล่าถึงเดชอีก4ประการให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยการปาฐกถาในวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงรวมเป็นเดชะเพราะว่าปัจจัยปกป้องท่านทั้งหลายพร้อมทั้งบุคคลผู้เป็นที่รักให้มีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสัตว์คิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ใช่ตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้อง

0: กันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาฟูเขาไฟแล้วมันไหลแล้วไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
3: ครับ
2: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
4: บางคอยไหมน้อง
2: คิดให้ดีนะ
5: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
2: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
2: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
6: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
2: โอ้โหเคลิ้มเชียว
6: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
2: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: เร็วมามาเร็ว
9: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
8: กันเลย
2: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
10: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
2: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
4: อ่ะไปนะน้องเต้ว
2: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
11: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา พื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: มาเจอีกิ้งจุกกันแท้
8: ๆมิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนเพื่อคนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันคิดจุที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกันแท้ขี้จุที่2แห่งฮึดตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
3: ขี้จุกันแท
8: ้ขี้จุที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใดขี้จุแต่แม่ขี้จุที่4

0: างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บอฮู้ตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผ่ๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี้คินจุแต่แท้คินจุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็ถ้าเจอจะอี้คินจุแต่แท้จำไว้ให้ดีไผ่ที่มาชวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องคือสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็หื้อไปดาวน์โหลดกันได้เลยเน้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
1: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตทิศออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพแห่งความจงรักภักดีที่ประสบกันนิกรจำนวนมากตั้งใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราช

0: สารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามได้จากคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะคะเชิญค่ะ
1: คุณผู้ชมครับบรรยากาศภายในอุโมงค์หน้าพระลานซึ่งเป็นจุดคัดกรองนะครับยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเพื่อรอที่จะเข้าไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยยิ่งครับภายหลังจากที่สำนักวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระโกศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศตลอดช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยตลอดเส้นทางในพระบรมมหาราชวังนะครับก็มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยเพื่อให้การเข้าถวายสักการะพระศพเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับด้านประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนะครับก็ต่างกล่าวว่าตั้งใจที่จะมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านอย่างนางสวรักษ์ทิติวราวิทย์นะครับประชาชนจากจังหวัดสมุทรสาครก็ได้บอกกับทีมข่าวว่าตนรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจที่พระองค์ทรงอุทิศวรกายพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอย่างสม่ำเสมอนะครับในวันนี้จึงตั้งใจที่จะมาถวายสักการะพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ทราบข่าวนะคะความรู้สึกของเราก็มีความรู้สึกว่าเราเศร้ามากเลยเพราะว่าเรารักพระองค์มาท่านมากเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีความสามารถมากช่วยเหลือด้านต่างๆให้กับชาวไทยแล้วช่วยในช่วยงานในพระราชสำนักค่ะก็ความรู้สึกก็เสียใจมาตลอดเลยตั้งแต่ทราบว่าป่วยพอทราบว่าท่านสิ้นพระชนก็ความรู้สึกแบบลึกๆนะคะแบบว่าเจ็บปวดมากแล้วก็เสียดายที่ท่านแบบอายุยังน้อยอะค่ะแล้วก็ท่านยังมีคุณูปการให้กับประเทศไทยเราอีกเยอะค่ะ
3: รู้สึกเสียใจค่ะที่ท่านจากไปเลยอยากมาสักครั้งหนึ่งมากราบพระศพค่ะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้ค่ะมีความตั้งใจมาค่ะก็คือไม่มีความท้อแล้วก็คือเจ้าหน้าที่อะค่ะทุกท่านค่ะให้รับให้ความสะดวกค่ะทุกอย่างเลยค่ะ
1: นี้สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงเวลาที่2นะครับ 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงเวลาสุดท้ายคือ 20:00 นถึง 21:00 นโดยมีจุดคัดกรองอยู่ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระนะครับซึ่งประชาชนจะต้องมาแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อก่อนที่จะเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นลำดับต่อไปครับสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยไว้ทุกนะครับโดยสำหรับท่านผู้ชายนะครับให้งดเว้นการสวมใส่กางเกงยีนและสำหรับท่านสุภาพสตรีนะครับให้ขอความกรุณาให้สวมใส่ผ้าถุงหรือผ้านุ่งนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างสูงที่สุดครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
4: พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท

0: สมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์เป็นประธานในพิธีลาสิกขาพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้มอบเกียรติบัตรแก่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งร้อยรูปพร้อมให้โอวาทว่าการลาสิกขาเป็นเพียงการเปลี่ยนสถานะทางร่างกายกลับสู่เพศคฤหัสถ์แต่จิตใจยังต้องยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตเป็นพลเมืองดีข้าราชการที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมโดยเฉพาะการรักษาศีล5ซึ่งเป็นรากฐานของความสงบสุขและความเป็นมนุษย์สำหรับพิธีลาสิกขาในครั้งนี้จัดขึ้นภายหลังพระภิกษุในโครงการได้เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติกรรมฐานและประกอบศาสนกิจตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมร่วมดำเนินการเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมทั้งถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้ร่วมถวายพระกุศลศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจและทำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
1: สำหรับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณกว่า 95% นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระก็ได้รับความไว้วางใจสูงสุดค่ะคะแนนอยู่ที่ประมาณ 1,444,914 คะแนนนะคะก็ถือว่าเป็นการชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ที่ทำลายสถิติเดิมของตัวเองได้รับคะแนนมากกว่าเดิมถึง 58,000 คะแนนค่ะภายหลังที่ชนะการเลือกตั้งนายชัชชาติก็เปิดใจบอกว่าพร้อมทำงานเพื่อชาวกรุงเทพยอมรับ4ปีหลังจากนี้ไม่ง่ายนะคะงานหนักเนี่ยรออยู่ย้ำอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกทมให้ดียิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นคำสั่งของประชาชนค่ะ
2: เพราะว่าจริงแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากมันจะเป็นเรื่องที่จังหวะสำคัญของกรุงเทพมหานครและภารกิจข้างหน้าก็เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็บอกทีมงานเสมอว่าถ้าเราได้เป็นหนนี้งานที่ได้เนี่ยมันจะหนักกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะว่าประชาชนก็มีความคาดหวังกับเราเยอะแล้วก็สถานการณ์ของโลกของเทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วงานที่ทำต้องตั้งใจทำให้หนักขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ประชาชนกังวลในช่วงเลือกตั้งไม่ว่าจะเรื่องความโปร่งใสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต้องทำต่ออย่างเข้มข้นนะครับต้องไม่ให้ประชาชนผิดหวังอันนี้เราก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเราเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เลยทำอย่างเข้มข้นก็ต้องทำตรงนี้ให้เข้มข้นต่อไปรวมทั้งโครงการต่างๆถ้าเราอยากจะดูก็ดูได้ในเว็บไซต์ teamchatchat.com นะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ก็ดูแล้วก็นั่นคือพันธสัญญาที่เรามีให้ไว้ต่อประชาชนนะครับ
1: มาดูผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งขณะนี้ก็นับไปแล้วทั้งสิ้น 95% ค่ะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9ได้คะแนนนะคะ 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับที่2นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้คะแนน 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% ผู้สมัครที่ได้คะแนนอันดับที่3ก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้คะแนน 176,934 คะแนนคิดเป็น 8% ค่ะสำหรับการผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้อยู่ที่ 4,428,644 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,221,739 คนคิดเป็น 49.7% ทั้งนี้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2565มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยคิด

็น 60.73% ครั้งนี้ลดลงจากครั้งที่แล้วประมาณ 10% นะคะส่วนผลการเลือกตั้งสกมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย 4,384,693 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2,077,921 คนหรือว่า 47.4% ค่ะพรรคประชาชนนะคะ22ที่นั่งกลุ่มคน

0: ชนอย่างเป็นทางการจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์โดยเมื่อเวลาประมาณ7 นาฬิกาค่ะนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายของนายชัชชาติก็มีการเผยแพร่ภาพผ่านสตอรี่นะคะบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพของนายชัชชาติในชุดลำลองค่ะกำลังลงลายเซ็นบนแผ่นป้ายหาเสียงของตนเองภายหลังทราบผลการนับคะแนนที่นำห่างคู่แข่งทางนี้มีรายงานบอกว่าวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานและการดำเนินงานในระยะต่อไปภายหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารกรุงเทพมหานครอีก1 สมัยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครฝากย้ำเตือนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะให้รีบแจ้งเหตุภายใน7 วันตั้งแต่วันที่29 มิถุนายนไปจนถึงวันที่5 กรกฎาคมนี้ค่ะกรุงเทพมหานครฝากประชาสัมพันธ์ค่ะการแจ้งเหตุสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.จะต้องจัดทำเป็นหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านพร้อมชี้แจงสาเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยสามารถยื่นต่อในทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านผ่าน5 ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนการไปยื่นด้วยตนเองหรือว่ามอบหมายบุคคลอื่นยื่นแทนแจ้งผ่านทางเว็บไซต์กรมการปกครองก็ได้หรือว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าจะสะดวกแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้สำหรับเหตุจำเป็นที่สามารถแจ้งได้ค่ะอย่างเช่นมีภารกิจเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างพื้นที่ผู้ที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้สูงอายุที่เดินทางไม่สะดวกหรือว่าผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศมีภูมิลำเนาอยู่ห่างจากหน่วยเลือกตั้งเกิน100 กิโลเมตรผู้ที่รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งหรือว่ามีเหตุสุดวิสัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไม่แจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะจะถูกจำกัดสิทธิ์บางประการเป็นเวลา2 ปีจะถูกจำกัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นสิทธิ์การสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงตำแหน่งการดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ
0: ขณะที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะนายปรเมศงามพิเชษค่ะอดีตนายกเมืองพัทยาผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งก็ถือว่าเป็นสายตรงจากบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มนะคะยังได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำงานเป็นสมัยที่2ค่ะเจ้าตัวยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าสานต่องานเดิมอย่างเต็มที่ค่ะข้อมูลนะคะอ้างอิงมาจากทางเว็บไซต์ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเมืองพัทยานะคะซึ่งก็นับคะแนนครบทุกหน่วยเลือกตั้งค่ะ113 หน่วยพบว่านายปรเมศค่ะได้คะแนน 21,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% เอาชนะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครจากพรรคประชาชนแล้วก็เป็นน้องชายของนายนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาทรอดีตนายกเมืองพัทยาผู้ที่เคยได้รับชัยชนะเมื่อปี2547ซึ่งมีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่2ได้ 11,568 คะแนนหรือ 34.8% ส่วนอันดับที่3เป็นของนายศักดิ์ชัยแตงห้อได้ 1,077 คะแนน 3.2% ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะภายหลังจากที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนายปรเมศแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาในสมัยที่2รวมทั้งทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตโดยจะเดินหน้าสานต่องานที่ทำมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมาทั้งการสร้างรายได้ทุกรูปแบบการทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้โปร่งใสการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเบ็ดเสร็จและการสร้างสนามฟุตบอล 20,000 ที่นั่งที่สำคัญก็คือจะทำให้เมืองพัทยาค่ะมีความพร้อมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2: ขอบคุณนะครับในฐานะหัวหน้าทีมนะครับของทีมเรารักพัทยานะครับกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกทุกๆคนนะครับขอบคุณคะแนนนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวพัทยาทุกคำทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจให้พวกเราได้กลับไปทำงานทั้งตัวผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตนะครับเราตั้งใจว่าเราจะสานต่องานที่เราได้ทำเอาไว้ใน4ปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วอีกหลายเรื่องที่กำลังรอเวลานะครับให้สำเร็จอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ

0: สร้างรายได้ในทุกๆรูปแบบนะครับการทำให้เมืองพัทยาเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลครับการดูแลคุณภาพชีวิตการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้มีความโปร่งใสนะครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จนะครับภายใน4ปีข้างหน้านี้นะครับการทำสนามกีฬาฟุตบอล20,000ที่นั่งเนี่ยที่จะแล้วเสร็จภายใน 7-8 เดือนหน้าเนี่ยก็จะดำเนินการให้เมืองมีความพร้อมในการที่จะรองรับนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจไปด้วยกัน
1: ขณะที่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มีความไว้วางใจเคารพต่อผลการเลือกตั้งพร้อมกับแสดงความยินดีกับนายประเมศที่ได้รับเลือกค่ะ
2: การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ชนะคุณเวียประเมศนะครับแล้วก็เคารพและน้อมรับกับเสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ออกมาเลือกตั้งในวันนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมงานกับเรามาตั้งแต่ช้าจนเย็นก็ขอบคุณทุกคนนะ
1: สำหรับเมืองพัทยานะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 81,196 คนแต่ว่ามาใช้สิทธิ์ในอยู่ที่ 34,677 คนคิดเป็น 43.24% บัตรดีค่ะ 33,283 ใบคิดเป็น 95.98% ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2565มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าแต่ว่ามาใช้สิทธิ์มากกว่าก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 78,018 คนมาใช้สิทธิ์ 38,524 คนคิดเป็น 49.38%
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กันค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอน

อากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการโหวตกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักตำอำเภอหัวหิน

0: ที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
1: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตและ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
0: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
0: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
1: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
0: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติอะ

0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
2: มา

เรารู้สึกอาหารอร่อยมองเห็นสิ่งต่างๆสวยงามกลิ่นนี้หอมหรือเหม็นเสียงนี้เป็นเสียงใบไม้ที่กำลังลิ้วตามลมหรือว่าเป็นเสียงปะทุของไฟกำลังไหม้สิ่งเหล่านี้เป็นการรับรู้ผ่านประสบการณ์ผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นคนช่วยให้เด็กๆ เข้าใจผ่านการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งการเล่นทำให้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง8ทำงานประสานกันอย่างรวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะสะสมการเรียนรู้สนับสนุนการเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: การมองเห็นทำให้เราประมวลผลและรับรู้วัตถุที่เรามองเห็นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวการทำงานของระบบการมองเห็นข้อมูลด้านจักษุสัมผัสจากดวงตาของเรานะคะกล้ามเนื้อตาจะส่งเข้าไปที่สมองค่ะเพื่อประมวลผลสมองก็จะประมวลผลออกมาว่าเห็นอะไรเข้าใจและตีความว่าเรากำลังเห็นอะไรอยู่การมองตามวัตถุและการทำงานสอดประสานกันของดวงตาทั้งสองข้างนะคะจะทำให้ดวงตาและมือทำงานสอดประสานกันไปค่ะความสามารถของเด็กในการแยกแยะความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะคะของวัตถุเช่นอักษร Nกับอักษร M เด็กๆ เขาอาจจะยังไม่สังเกตเด็กบางคนนะคะเขายังมองไม่เห็นว่านี่คือตัว M นี่คือตัว N เป็นโอกาสเลยค่ะที่ผู้ใหญ่จะชวนเขาสังเกตและมองให้เห็นความแตกต่างของวัตถุเพียงเล็กน้อยอันนี้นะคะหรืออักษรชอช้างกับสอโซ่ค่ะนี่ต้องชวนเด็กๆมองดูนะคะว่ามีความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะ
1: ความแตกต่างของชอช้างและซอโซ่นะคะเราอาจจะชวนให้เด็กๆ เห็นก็ได้ค่ะว่าตรงหัวของชอช้างเป็นกลมๆแต่ว่าถ้าเป็นซอโซ่เนี่ยต้องพยักหน้าหนึ่งทีอย่างนี้นะคะหรือเราอาจจะชวนให้เด็กๆใช้นิ้วชี้ของเราวาดลงไปที่ดินก็ได้ค่ะค่อยๆวาดชอช้างกลมๆลากลงมาแล้วก็หางช้างส่วนซอโซ่เราก็ต้องมีวงกลมแล้วก็พยักหน้าหนึ่งทีก่อนที่จะเดินทางมีหางของช้างอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
0: การแยกพื้นหลังออกจากวัตถุที่อยู่ข้างหน้าจดจำสิ่งที่เห็นและลำดับของมันเช่นเวลาที่เราเล่นเกมไพ่จับคู่อะค่ะเราก็จะสังเกตถึงความเหมือนความต่างและลำดับของมันนะคะรวมทั้งรู้ว่าเขากำลังมองอะไรอยู่แม้วัตถุนั้นจะเป็นเพียงบางส่วนค่ะถ้าเด็กมองเห็นและแยกแยะความแตกต่างไม่ได้การไปเรียนนะคะก็จะกลายเป็นความท้าทายของเขาในแต่ละวันไปเลยค่ะ
2: การเล่นที่ช่วยทำให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นนี้นะคะทำได้ง่ายๆในบ้านของเราเลยค่ะอย่างเช่น

0: เล่นเกมจับภาพผิดอะค่ะแล้วก็มองหาว่าอะไรนะภาพใน A กับภาพใน B อะไรที่ต่างกันหรืออย่างที่บ้านจิ๋วเนี่ยชอบเล่นกันมาแต่เด็กเลยก็คือการเขียนตัวเลข1ถึง100อย่างสเปะสปะในกระดาษเสร็จแล้วก็มาเอาปากกาคนละสีนะคะเหมียวใช้สีน้ำเงินจิ๋วใช้สีแดงแล้วก็ลองวงว่าอันนี้1อยู่ตรงไหน2อยู่ตรงไหน3อยู่ตรงไหนแล้วดูว่าสีของใครเนี่ยได้มากกว่ากันหรือเราจะหาจิ๊กซอมาต่อร่วมกันไปกับเด็กๆ ก็ได้นะคะเด็กเล็กๆก็อาจจะเริ่มที่9ชิ้นแล้วก็เพิ่มความท้าทายมาเป็นแบบว่า35ชิ้น36ชิ้นแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะคะเขาชอบความท้าทายเราอาจจะภาพขนาดใหญ่แล้วก็ชวนกันหาเนาะ500ชิ้น 1,000 ชิ้นเนี่ยอันนี้ก็ช่วยเรื่องของระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นด้วยเช่นกันค่ะ
1: เรามีตัวอย่างกิจกรรมสำหรับการฝึกประสาทสัมผัสการมองเห็นนะคะ
0: กิจกรรมนี้ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเพียงแค่มีกระดาษแล้วอาจจะเอากระดาษมาต่อๆกันให้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เนาะแล้วเราก็ใช้สีค่ะสีเดียวกันเนี่ยค่ะในการวาดเส้นทางที่สลับซับซ้อนวันนี้ค่ะเราชวนให้พี่ปาจะไปไหนนะพี่ปาหาบ่อน้ำเนาะเส้นทางพี่ปาจะต้องไปอย่างไรบ้างลองใช้สายตาในการมองหาเส้นทางก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็ลองใช้นิ้วค่ะที่จะลากแล้วก็พี่ปามาถูกแล้วใช่ไหมแล้วพี่นกล่ะพี่นกก็บินไปหาเด็กๆของพี่นกที่อยู่ในรังเลยเกมนี้เกมที่เด็กๆสนุกแล้วเขาก็สามารถที่จะครีเอทสร้างสรรค์ต่อยอดไปได้เลยบางทีเด็กๆ ก็อาจจะเป็นคนวาดเองค่ะแล้วชวนให้ผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเป็นคนเล่นนะคะเชื่อไหมว่าสมุดเล่มที่บ้านจิ๋วนะมีเป็นหนาๆเลยค่ะสำหรับเกมแบบนี้บางทีเราเห็นเลยว่าโดนัทเนี่ยไหลเข้าปากเด็กเป็นภาพเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่นอันนี้เป็นการที่ให้เขาเนี่ยได้บริหารทั้งดวงตาการมองเห็นแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสที่เขาเป็นภาพต่อภาพสัมพันธ์กันด้วย
1: ค่ะ

0: การรับรสทำให้เราระบุกลิ่นและรสชาติทั้ง5ได้นะคะรสชาติทั้ง5ได้แก่เค็มหวานเปรี้ยวขมและกลมกล่อมค่ะสิ่งที่เด็กชอบกินในช่วงต้นของชีวิตนั้นนะคะจะส่งผลต่อความชอบในการรับประทานอาหารของเขาค่ะสิ่งที่ครอบครัวตระเตรียมให้เขาในวัยเด็กนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการระบุรสชาติขั้นพื้นฐานทั้ง5ได้ค่ะรสชาตินะคะจะเดินทางไปสัมผัสที่ตุ่มรับรสของเรานะคะระบบประสาทสัมผัสเราที่รับรสจากตุ่มรับรสใช่ไหมคะก็จะประมวลผลร่วมกับกลิ่นที่ได้รับค่ะแล้วก็แปลงผลออกมานะคะว่าเราเนี่ยจะชอบกลิ่นหรือรสชาติของอาหารนั้นไหมนะคะแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสรวมถึงการรับกลิ่นเนี่ยส่งผลอย่างมากต่อความชอบในอาหารนะคะในแง่มุมนี้ค่ะเราสามารถที่จะแยกรสของอาหารที่แตกต่างกันได้นะคะโดยที่เด็กๆจะสนุกกับการกินอาหารก็ต่อเมื่อเขาสามารถที่จะระบุได้ว่าอาหารนั้นน่ะมีรสอะไรซึ่งก็เป็นรสพื้นฐานก็คือเปรี้ยวหวานขมเค็มหรือกลมกล่อมค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะเล่นสนุกกับเด็กๆได้โดยการแนะนำให้เด็กๆรู้จักอาหารที่มีรสที่หลากหลายเหล่านั้นนะคะพอเด็กๆรู้จักรสขั้นพื้นฐานนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการบ่มเพาะให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะรับประทานอาหารได้หลากหลายค่ะไม่ไปติดรสชาติที่จัดจ้านเกินไปนะคะจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการปรับระดับการรับรู้รสสัมผัสหมายถึงความสามารถที่จะตอบสนองต่อการรับรู้รสชาติได้อย่างพอเหมาะพอดีดังนั้นผู้ใหญ่จึงไม่ควรที่จะเอารสชาติของตัวเองไปตัดสินว่าเด็กควรจะชิมหรือชอบรสชาติแบบไหนนะคะให้เด็กๆ เขาได้สะสมความชอบในรสชาติต่างๆด้วยตัวเขาเองเพื่อจะสะสมประสบการณ์แล้วก็สนับสนุนการเติบโตของเด็กๆค่ะ
1: หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำแกงจืดมาสักถ้วยหนึ่งแล้วเขาอยากจะบีบมะนาวลงไปใส่แล้วก็เป็นแกงจืดรสเปรี้ยวก็ลองให้เขาได้สะสมประสบการณ์ตรงนั้นดูใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เราจะมาทำซุปสวนสนุกกันค่ะเรามาชวนเด็กๆ ดูนะคะว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทำซุปสวนสนุกไปด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเอาแครอทปอกเปลือกเนาะแล้วก็พอปอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักปั๊มกันเวลาทำซุปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างสะอาดเลยนะคะหรือว่าเป็นผักที่เราปลูกเองเนี่ยอาจจะลองให้เด็กๆเนี่ยได้ชิมรสชาติของความสดใหม่เด็กจะได้รู้ว่ามีรสแบบนี้มีรสที่แตกต่างกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้กลิ่นแต่รสซุปแล้วเราก็ลองหยิบตาปั๊มอันที่เราชอบเลยค่ะจับให้มั่นคงวางแล้วก็กดลงไปตรงนี้เด็กๆก็จะรู้ถึงน้ำหนักมือแล้วก็รู้ถึงผิวสัมผัสของผักด้วยนะคะว่าผักชนิดนั้นเนี่ยเราต้องใช้แรงกดระดับไหนถึงจะออกมาเป็นรูปทรง
2: ไม่มีค่ะ
1: พี่เต่าโอ้ส่วนสนุกนี้มีเต่าด้วยของเราเป็นรูปจรวดร็อกเก็ตแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแบบนี้ก็ใส่เข้าไปในซุปได้นะคะอะไรอะไรก็ใส่ได้เนาะตาปั๊มเหล่านี้ก็มีหลายรูปทรงค่ะหาได้ในตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะเด็กๆคนไหนจะชอบลายอะไรก็ลองทำดูเลยค่ะเรียบร้อยแล้วปรุงรสวันนี้เราอยากจะได้ใบหัวใจใส่เข้าไปสัก5ใบเป็นซุปรสอร่อยของเราต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะหลังจากปรุงแล้วก็เติมน้ำเข้าไป
0: เราสามารถที่จะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มโปรตีนแล้วก็พอต้มสุกเราก็มาชิมด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวน้ำเดือดแล้วบอกนะนี่เตรียมหมูสับไว้แล้วเดี๋ยวจะไปใส่เลย
2: โอเคตึ
1: ้งการมาทำซุปสวนสนุกแบบนี้นะคะเราก็ได้ชวนเด็กๆเนี่ยได้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสตั้งหลายอย่างแน่ไม่ว่าจะเป็นรับรู้ถึงผิวสัมผัสระบบประสาทสัมผัสการได้กลิ่นเนาะระบบประสาทสัมผัสการรับรสกิจกรรมน้อยแต่ได้มากเล็กๆแต่ได้หลากหลายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอซุปสุกเราลองให้เด็กๆมาชิมกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับกลิ่นการรับกลิ่นจะทำให้เราตัดสินใจได้ค่ะว่ากลิ่นนั้นปลอดภัยและหอมเช่นกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นนั้นมีอันตรายเช่นกลิ่นควันค่ะแล้วกลิ่นนะคะยังเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของเราด้วยค่ะกลิ่นสามารถที่จะพาเราหวนระลึกถึงความทรงจำหรือทำให้เราเดินทางข้ามห้วงการเวลาได้ด้วยนะคะพี่จิ๋ว
1: ว่าแล้วเลยค่ะเด็กบางคนชอบไปทะเลเพราะว่าเวลาที่เราได้รับกลิ่นทะเลเนาะกลิ่นของความเค็มนิดๆสายลมที่ประทะเข้าหน้าเราเนี่ยมันทำให้รู้สึกสนุกแล้วก็สดชื่นอย่างจิ๋วเองก็ชอบไปทะเลนะคะแล้วก็หลายครั้งเองเนี่ยกลิ่นมันก็ไปเข้าสู่ความทรงจำด้วยเหมือนกัน
0: ว่าตอนนั้นได้เล่นสนุกกับ
1: ใช่ได้เล่นสนุกได้วิ่งเล่นแล้วรู้สึกเย็นสบายรู้สึกปลอดภัยใช่เลยเหมือนกับว่าได้ชาร์จพลังไปอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าระบบประสาทการรับกลิ่นนะคะเขาจะใกล้ชิดกับความทรงจำเพราะว่ามีเส้นประสาทที่วิ่งตรงไปที่สมองของเราในส่วนที่มันใกล้เคียงกับสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ค่ะการรับกลิ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเตือนภัยให้เราด้วยนะคะบางทีเราได้รับกลิ่นดมนมที่มีกลิ่นบูดเนี่ยค่ะเราก็จะรับรู้ได้เลยว่าอันนี้ทานไปแล้วท้องเสียเราก็จะไม่ทานนะคะหรือเราได้กลิ่นของเทียนไขที่ไหม้ความรู้สึกไหม้นี้มันเป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อฟังแบบนี้แล้วนะคะเหมาะมากๆเลยที่เราจะพาเด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านไปเล่นตามฤดูกาลเพื่อให้เขาได้รับกลิ่นที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกองฟางกลิ่นโคนกลิ่นสายลมหรือกลิ่นฝนที่กำลังจะมานะคะเด็กๆเองก็จะได้กลิ่นที่แตกต่างกันไปสังเกตนะเด็กๆเนี่ยมักจะมีตุ๊กตาตัวโปรดแล้วก็บางทีเนี่ยเด็กบางคนไม่ยอมที่จะให้ออกไปซักเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอะค่ะชอบติดกับกลิ่นนั้นกลิ่นที่ทำให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ปลอดภัยหลายครั้งเลยค่ะที่เราอะมาสึกผ่อนคลายเวลาที่เรานึกถึงกลิ่นของคุณยายหรือกลิ่นของคุณแม่เป็นเพราะว่ายายอะเลี้ยงเรามาแล้วก็อบกอดเราเสมอในวัยเด็กเนาะการที่ได้หวนนึกถึงหรือการที่ได้กลับไปอบกอดอีกครั้งนึงเนี่ยก็เหมือนกับการเติมพลังชีวิตให้กับตัวเราเหมือนกันการกอดการสัมผัสแล้วก็การที่เด็กๆจะได้กลิ่นอย่างใกล้ชิดอะค่ะมันเข้าไปสู่เมมโมรีในสมองใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้รับรู้แล้วก็แยกประสาทของการรับกลิ่นได้อย่างหลากหลายหรือแม้แต่ดอกกุหลาบ1ดอกเองเนี่ยเวลาเด็กไปดมดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3เนี่ยค่ะถ้าเขาได้ดมอย่างละเอียดเขาจะรู้เลยว่าดอกกุหลาบทุกดอกก็มีกลิ่นที่ไม่เหมือนกัน
0: ค่ะกลิ่นเดียวกันนะคะก็กระตุ้นอารมณ์แต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะเพียงแค่ได้กลิ่นที่ผ่านเข้าไปนะคะอนุภาคของกลิ่นเนี่ยผ่านเข้าไปในสมองของเราจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปประมวลผลค่ะแล้วก็จำแนกกลิ่นว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การรับรู้คุณลักษณะของกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นเอกลักษณ์ว่าเนี่ยเป็นกลิ่นของอาหารชนิดไหนนะหรือว่าเป็นกลิ่นที่เราจะตอบสนองว่าเป็นกลิ่นเนี่ยปลอดภัยหรือไม่นะคะเช่นกลิ่นของควันจากเทียนไขที่ล้มลงไปค่ะอาจจะเกิดไฟไหม้เนาะแล้วก็ในแง่มุมสำคัญของประสาทสัมผัสรับกลิ่นนะคะการแยกแยะกลิ่นเนี่ยคือความสามารถในการที่จะจำแนกสิ่งต่างๆนะคะที่เราเผชิญอยู่ในทุกวันทั้งกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่โปรดปรานหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะคะพลังของประสาทสัมผัสชนิดนี้ค่ะจะปรากฏชัดเจนตั้งแต่วัยทารกด้วยซ้ำนะคะก็คือว่าเราจะเห็นได้จากเด็กที่ดื่มนมจากเต้าของแม่ค่ะเขาก็จะรับรู้กลิ่นของแม่นะคะพอเขาคลอดออกมาเขาก็จะแยกแยะได้ว่านี่คือกลิ่นของแม่นี่กลิ่นคือของผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เวลาแม่อุ้มก็จะสงบผ่อนคลายแต่บางครั้งเวลาที่แบบว่าคนอื่นอุ้มแล้วเขายังงอแงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นเนี่ยไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินและรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเอง
0: ใช่เลยค่ะพี่จิ๋วแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะทนกลิ่นบางกลิ่นไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมอะค่ะ
1: บางทีเขารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนหัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เราพาเด็กๆพาเด็กเล็กๆออกไปเรียนรู้โลกกว้างออกไปได้รับกลิ่นที่หลากหลายหรืออาจจะแบบว่าบอกเขาด้วยก็ได้ค่ะว่านี่คือกลิ่นของกาแฟในร้านกาแฟนี่คือกลิ่นของซุปก๋วยเตี๋ยวในร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับรู้ของกลิ่นนั้นเนาะแล้วเขาก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้พาเด็กๆออกไปดมกลิ่นนอกบ้านหรือยังคะออกไปเล่นกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินค่ะการได้ยินไม่เพียงจะช่วยให้เราได้ยินเสียงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้เราแยกแยะความแตกต่างตีความเสียงต่างๆเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมค่ะพี่จิ๋วระบบการได้ยินก็เหมือนกับระบบประสาทสัมผัสอื่นๆค่ะคือเป็นระบบที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีผลโดยรวมต่อศักยภาพในการกำกับตนเองความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ด้วยนะคะระบบการได้ยินที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพยังมีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารด้วยนะคะทารกที่ได้ยินเสียงแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยหลังจากคลอดออกมาแล้วนะคะเขาก็จะได้ยินเสียงอื่นด้วยแต่เสียงของแม่ก็ยังเป็นเสียงที่ทารกชื่นชอบและรู้สึกอุ่นใจนะคะเมื่อย่างเข้าสู่วัยเด็กระบบการได้ยินของเขาก็จะพัฒนายิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อได้เรียนรู้การใช้ภาษาการแยกแยะเสียงต่างๆก็ยังคงระบุเสียงที่ชวนให้สบายใจก็คือเสียงของพ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาค่ะพี่จิ๋ว
1: ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ต้นเรื่อง sensory play ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนี้โดยชวนให้เด็กๆค่ะทำของเล่นเรียนรู้ผ่านการเล่นของสิ่งนั้นก็คือโทรศัพท์สายจากกระบอกไม้ไผ่เราติดกับป่าชุมชนเนาะเราไปเอากระบอกไม้ไผ่มาหั่นเป็นช่องๆเสร็จแล้วเอากระดาษแปะเข้าไปเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะสายก็จะต้องตึงให้คนนึงเนี่ยค่ะเอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็ดึงให้ตึงๆสายนี้ตึงปุ๊บก็คุยผ่านอาจจะชวนสั่งอาหารหรือว่าทำเป็นโทรศัพท์คุยกันเด็กๆก็จะได้กระตุ้นเรื่องของการได้ยินด้วยค่ะ
0: แต่นั่นแหละค่ะคนเราก็มีความอดทนต่อระดับเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะซ
1: ึ่
0: งก็เป็นเรื่องธรรมดาม
1: ีเด็กหลายคนค่ะที่มาเล่นที่โรงเล่นแล้วเวลาที่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถปุ๊บร้องไห้ขึ้นมาเลยค่ะคราวนี้เนี่ยทางเราเองก็เลยคุยกับคุณแม่ค่ะว่าเวลาที่ทุกครั้งที่ใครจะสตาร์ทรถเราเตรียมตัวบอกเด็กๆกันดีไหมคะให้เขาได้เตรียมตัวว่าจะเป็นเสียงที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะรู้สึกกังวลหรือแม้แต่เวลาที่เรามักจะบอกว่ารถมารถมาเด็กก็เลยจำว่าอันนั้นอาจจะต้องตื่นตัวเป็นพิเศษก็ทำให้เขากลัวถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเดี๋ยวน้าจะสตาร์ทรถแล้วนะเสียงจะดังขึ้นเขาจะได้รู้สึกว่าเขาจะได้ตั้งหลักกับการได้ยินเสียงที่ดังขึ้น
0: ผู้ใหญ่คะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่พี่จิ๋วชวนให้เห็นว่าเวลาที่เด็กๆ เขาตระหนกตื่นกับเสียงใดๆก็ตามที่เขาไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็มันตื่นตระหนกเกินไปค่ะเราไม่ต้องรีบไปกำกับว่าให้เขาสงบลงนะคะแต่ค่อยๆอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเสียงดังระดับนี้คือปรากฏการณ์แบบไหนก็จะเป็นโอกาสทองอีกแล้วค่ะที่เราจะทำให้เด็กๆได้เข้าใจสิ่งต่างๆที่มันแปลกออกไปจากชีวิตหรือความคุ้นเคยของเขานะคะ
1: พี่เหมียวมีเกมจะมาชวนเล่นค่ะเป็นเกมเจ้าเหมียวเรียนแบบใช่ไหม
0: ใช่
1: ไปเล่าเลย
0: เกมนี้นะคะเป็นเกมที่เล่นง่ายค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรนะคะเจ้าแมวน้อยจอมเรียนแบบค่ะก็เล่นกัน3คนขึ้นไปนะคะจะแบ่งกันแบบนี้ค่ะมีผู้นำและมีผู้ตามนะคะแล้วก็มีผู้ที่เป็นเจ้าแมวน้อยนะคะถ้าเล่นกันหลายๆคนเนาะก็ให้เจ้าแมวน้อยอยู่ตรงกลางก็อาจจะให้เด็กๆค่ะอยู่ตรงกลางแล้วผู้นำเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนนำโดยการกระซิบให้คนอื่นนะคะเรียนแบบและทำท่าแบบเดียวกันนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการเล่นอ่ะปรบมือ3ครั้ง1 2 3พร้อมกันแล้วจากนั้นก็กระซิบค่ะกระซิบแต่ด้วยเสียงที่เบานะคะพอครบทุกคนแล้วเราก็ทุกคนทำท่าปรบมือแล้วก็ทำท่าที่กระซิบไปถ้าเจ้าแมวอะค่ะเรียนแบบถูกต้องก็คือเขาชนะแต่ถ้าเขาเรียนแบบไม่ถูกต้องก็พยายามต่อไปค่ะ
1: ซึ่งเจ้าแมวตัวนี้อาจจะเป็นคนที่มีระบบประสาทสัมผัสการได้ยินที่ดีเยี่ยมก็เลยได้ยินเสียงกระซิบของคนรอบวงแล้วก็เลยทำท่าได้ถูกแมวก็เลยชนะไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือถ้าเขาอะไม่ได้ตั้งใจฟังในภาวะปกติของเขาเขาก็จะจดจ่อมากขึ้นค่ะเพื่อจะเงี่ยหูฟังว่าเขากระซิบอะไรกันอยู่นะแล้วฉันจะได้เรียนแบบถูกแล้วก็ชนะในเกมนี้ค่ะ
1: เด็กที่ถูกฝึกฝนหรือว่าถูกชี้ชวนให้มีรายละเอียดกับระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนะคะเขาจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยเขาจะแยกรายละเอียดของเส้นเสียงหรือแม้แต่เนี่ยว่าเวลาที่เขาไปเดินในธรรมชาติเขาก็จะรับรู้ได้ว่าอันนี้เป็นเสียงนกเสียงนกตี้ตีวิทย์เสียงนกกาว่าวแล้วก็เสียงปะทุของไฟซึ่งมันก็จะไปช่วยบอกกับตัวเราเนะว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นเสียงที่เตือนความอันตรายแล้วเขาก็จะได้ตื่นตัวแล้วก็ ไปสู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นระบบประสาทสัมผัสการได้ยินเนี่ยสำคัญต่อเด็กๆมากเลยนะคะแล้วก็การที่เราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยก็สามารถทำให้ดูได้โดยการที่เรารับฟังเด็กๆอย่างมีรายละเอียดตั้งใจฟังฟังด้วยหัวใจเมื่อเราเป็นสิ่งนั้นเด็กๆก็จะเป็นสิ่งนั้นด้วยค่ะ
0: ในการเรียนรู้นะคะเมื่อเด็กๆ เขามีความละเอียดในการได้ยินแยกเสียงที่เป็นพื้นหลังแยกเสียงที่เป็นเสียงที่โดดเด่นออกมานะคะในการเรียนรู้เช่นเรื่องภาษาเขาจะแยกออกว่าซอโซ่หรือชอช้างรอเรือหรือลอลิงนะคะมันก็จะสนับสนุนการเรียนรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอ่ะมีความละเอียดตรงนี้น้อยก็จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะ

0: บทเรียนนี้จะมาชวนเล่นขายของร้านอาหารเปิดแล้วค่ะมาเล่นกันเลยการเล่นขายของนะคะจะเป็นการเล่นแบบ sensory play ค่ะที่จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับรสการได้กลิ่นการได้ยินแล้วก็การมองเห็นค่ะที่สำคัญการเล่นขายของนะคะจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาทักษะทางสังคม
1: ทักษะด้านการสื่อสาร
0: ใช่เล่นได้ทุกวันเลยค่ะเด็กๆก็ชอบเล่นขายของผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบเล่นขายของนะคะที่โรงเล่นค่ะเราให้เด็กๆได้เก็บดอกไม้ให้เด็กๆได้เอาดอกไม้นะคะมาเล่นขายของด้วยกันเราเอาไมโครเวฟเนาะที่มันเสียแล้วอะค่ะเอาเครื่องออกแล้วก็มาตั้งเด็กๆก็เล่นเป็นอบขนมกันหรือว่ากาน้ำที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราก็มาตั้งเอาไว้มีถาดมีอะไรก็วางไว้ไม่ต้องซื้อหาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ธรรมชาติเด็กๆก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องผิวสัมผัสต่างๆด้วยการเล่นขายของนะคะใครๆก็เล่นได้วัยไหนก็เล่นได้เพศไหนก็เล่นได้ค่ะเวลาที่มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาเล่นเนาะเขาก็จะได้ฝึกทักษะการสื่อสารทักษะการเข้าสังคมเด็กผู้ชายก็เล่นขายของได้นะคะเพราะเขาจะได้เห็นความหลากหลายไม่ว่าจะเห็นผักเห็นผลไม้เห็นวัตถุดิบได้ลองจับอุปกรณ์เด็กหลายคนก็พัฒนาการเล่นขายของมาเป็นเชฟมาเป็นไปทำเล่นจากของเล่นกลายเป็นเล่นจากวัตถุดิบแล้วก็เล่นแบบจริงๆได้ด้วยนะคะการเล่นขายของเนี่ยเป็นการเล่นอิสระเลยค่ะไม่ต้องไปกำกับอะไรนะคะเล่นไปด้วยกันให้เด็กๆเป็นคนนำค่ะแล้วเราก็เป็นคนตามเอาล่ะร้านขายของเปิดแล้ววันนี้ใครจะเป็นลูกค้าบ้างคะ
1: สวัสดีค่ะนี่พาเพื่อนๆมาด้วยค่ะ
0: ยินดีต้อนรับค่ะสู่ร้านขายของวันนี้เรามีอาหารมากมายเลยมีอาหารตามสั่งมีส้มตำยำผลไม้แล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะหรือว่าจะทานกาแฟก็ได้เลย
1: โอ้เมื่อกี้ไปเดินชมสวนมารู้สึกเหนื่อยจังเลยขอสั่งพิซซ่าและยำผลไม้ค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณเหมียวและนี่คือของสมนาคุณสำหรับการรอค่ะ อันนี้กินได้จริงเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะทำยำผลไม้ให้มาจุ๊จะลองทำยำผลไม้ให้เหมียวก่อนนี่เลยว้าวน่ากินมากๆดอกนี้ก็น่ากินแล้วก็ต้องใส่นี่เข้าไปด้วยใส่สตรอเบอรี่เข้าไปด้วยมาค่ะยำผลไม้จานแรกนะคะเพื่อนๆมากินกันแล้วนี่คุณเหมียวอยากกินคนเดียวแบ่งเพื่อนด้วยนะคะ
1: ได้แต่ขอกินสตรอเบอรี่ก่อนนะเพราะว่าชอบ
0: ต้องทำพิซซ่าให้คุณเหมียว
1: เดี๋ยวให้เพื่อนชิมด้วยนะคะ
0: ใส่แป้ง
1: แครอท
0: แล้วก็ตีแป้งหน่อยดีกว่าเสริมน้ำตาลนิดหน่อยนี่เธอตำได้ไหม
1: ได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราจะต้องมาปรุงพิซซ่าจ้านี่ใบต้อยติ่งเทศนะที่บ้านเราปลูกด้วย
1: นี่พิซซ่าหน้ารวมของเราเสร็จแล้วค่ะเอาเข้าเตาอบตรงไหนคะ
0: ข้างหลังเลยจ้าเธอนี้ทำเร็วจังเลยทำไม่รอเพื่อนเลยเมนูอาหารเสร็จแล้วค่ะการเล่นขายของแบบนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นอิสระไม่ต้องไปกำกับเรื่องเวลาหรือว่าชี้นำใดๆนะคะในฐานะ play worker นะคะก็อาจจะช่วยการเตรียมอุปกรณ์หรือว่าพากันไปชี้ชวนในสวนว่ามีอะไรที่จะเอามาใส่มาเล่นได้อีกนะคะการเล่นอิสระก็คือการปล่อยให้เด็กๆเนี่ยได้ลองทำได้เล่นแล้วเราอะค่ะในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะ play worker ก็เป็นคนตามที่จะเป็นยังไงนะคะอะไรเอ่ยไหนอันไหนให้แม่ชิมอันนี้นะคะเพื่อเสริมเข้าไปค่ะ
1: แล้วก็การเล่นอิสระนะคะเราสามารถที่จะบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกได้เลยค่ะหลังจากที่เราไปชี้ชวนกันหาของเล่นเล่นกันสนุกสนานไปแล้วนะคะช่วงท้ายค่ะเรามาชวนเด็กๆช่วยกันเก็บกวาดเก็บของเล่นแยกประเภทพืชผักที่เราเตรียมมาก็อาจจะพากันไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปล้างเก็บภาชนะให้เรียบร้อยก็จะเป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกเล่นแล้วเก็บด้วยกันนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกค่ะว่าวันนี้เราจะเล่นขายของกันพอร้านอาหารเปิดเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันเก็บให้การเก็บเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ

็นว่าการเล่นอยู่ในทุกมิติของชีวิตการเล่นอิสระสำคัญต่อการเติบโตของเด็กเพียงแค่เด็กๆได้เล่นมีผู้ใหญ่ใจดีคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนอำนวยการเล่นให้เขาได้เติบโตทดลองค้นหาเด็กที่ได้เล่นจะพบความสุขความงามแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองเพราะเราอยากเห็นเด็กเติบโตการเล่นจึงเริ่มได้เลยมาเล่นไปด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้คือหลักสูตร Play to Progress โดยลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้การเล่นเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแค่หันไปก็เท่ากับเล่นแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะไปเล่นกันค่ะเล่นให้เป็นไปได้ไกล

มีคำถามข้อแรกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะติดเกมน้อยลงครับ หลักสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความเคยชินคือเราต้องใช้โยนิโสมนสิการต้องคิดพิจารณาในทางที่เกิดความอยากเปลี่ยน ถ้าใจหนึ่งอยากเปลี่ยนอยากเล่นน้อยลงใจหนึ่งก็อย่างพอใจกับการเล่น ในระดับปัจจุบันก็คงไม่ได้ผลคือต้องสร้างความรู้สึกว่าอยากจะเลิกจริงๆความอยากจะเลิกเกิดด้วยความคิดอย่างไรก็ง่ายๆก็คือการพิจารณาข้อดีข้อเสียของการเล่นเกมอย่างที่เล่นในปัจจุบันให้เอากระดาษเขียนสองหัวข้อว่าข้อดีข้อเสียคุณและโทษแล้วก็ลองรวบรวมข้อคิดจนกระทั่งเราสามารถเห็นชัดเลยว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีแล้วต้องระลึกไว้อย่าลืมต้องคิดในทางนี้บ่อยๆโดยเฉพาะข้อเสียที่รู้สึกว่า ทำให้เรามีปัญหาเนี่ยจะเป็นปัญหาทางสุขภาพที่เล่นเกมมากไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าทำให้จิตฟุ้งซ่านการสมาธิสั้นให้เป็นต้นเสียเวลาเสียสตางค์ให้เราลองจัดลำดับว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญในชีวิตของเราอะไรคือเป้าหมายชีวิตของเราและการเล่นเกมนี่มันสอดคล้องกับการก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนอีกคำหนึ่งที่หรือว่าคุณธรรมของเราอีกข้อหนึ่งนอกจากโยนิโสมนสิการคือมตัญญูตาเท่าไรจึงจะพอดีคำนี้ว่าพอดีก็ควรจะอยู่ในสมองเราตลอดเวลาในการบริโภคสิ่งต่างๆและการละเล่นต่างๆว่าเท่าไรจึงจะพอแล้วเราจะรู้ยังไงว่าพออันนี้เป็นปริศนาหรือว่าที่ทุกคนต้องถามตัวเองที่ยกตัวอย่างในเรื่องดูพอแล้วก็ดูผลดีข้อดีข้อเสียต่อจิตใจข้อดีข้อเสียต่อสุขภาพข้อดีข้อเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นต้น ผมอยากทราบถ้าเรามีความอยากแล้วเราอยากที่จะไม่อยากแต่เราหยุดความอยากไม่ได้สักทีเราควรทำอย่างไรครับขอบคุณครับก่อนหนึ่งก็สังเกตความอยากบางอย่างในความอยากที่เราเรียกว่าตัณหาไม่มีจุดจบยิ่งได้ยิ่งอยากได้ไม่มีวันไหนที่จะรู้สึกว่าพอแต่ความอยากบางอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเช่นสมมติว่าเราอยากไปกรุงเทพถ้าเราไปถึงกรุงเทพแล้วความอยากนั้นก็หายด้วยปริยายไปใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าอย่างอยู่ไปถึงกรุงเทพแล้วก็ยังอยากไปกรุงเทพเพราะมันถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้า ความอยากที่เป็นกุศลหรือว่าความอยากที่เป็นจุดมีจุดจบเราก็ไม่เรียกว่าตัณหาก็เรียกว่าฉันทะนั้นเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนกระแสของจิตในแรงโดนบันดาลใจที่เป็นออกมาทางตัณหาให้เปลี่ยนให้เป็นฉันทะทีนี้ถ้า เรื่องอยากที่ว่าอยากที่จะไม่อยากนั้นคือความ
แล้วสังเกตได้ง่ายไม่ยากว่าการตัดสินว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปหรือจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่โกหกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจได้และทำตามความตั้งใจนั้นได้ถึงจะยากก็ยังไม่เหลือวิสัยแต่ถ้าเรามองด้านในเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเราจะห้ามมันก็ห้ามไม่อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ต้องค่อยๆขัดเกลาค่อยๆแก้ดังนั้นความไม่อยากจะอยากถ้าเห็นความทุกข์ในการอยากแบบตัณหานี่ปัญญาก็เกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายในความอยากระดับนี้ความอยากจะหายเพราะเป็นสิ่งที่เราสั่งสมมาแล้วเป็นนิสัยที่ฝังลึกในใจฉะนั้นเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเช่นเราเจริญความสันโดษเราก็ถามเท่าไหร่ว่าพอดีแย่อย่างถ้าสิ่งใดแล้วเรารู้ปัญญาก็บอกว่าพอดีแล้วความอยากที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เอาด้วยเราก็สักแต่ว่าสังเกตมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่เราก็จะไม่ตอบสนองเมื่อเรามีหลักสมาธิที่เราก็ได้ประเมินว่าเท่าไรจึงพอความอยากที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตกลงอย่างนี้ด้วยความสมัครใจเราก็ดูมันเกิดดับมันจะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงในขณะเดียวกันเราก็พยายามเปลี่ยนความอยากของเราให้เป็นความอยากที่เป็นตัณหาให้มันเป็นความอยากที่เป็นฉันทะเพราะความอยากที่เป็นฉันทะก็เป็นส่วนหนึ่งของทางปฏิบัติไม่ใช่อุปสรรคต่อความเจริญงอกงามในจิตใจโอ้มีแต่ผู้ชายหมดเลยที่ต้องสลับเหมือนไพ่เนี่ยที่สลับไพ่หน่อยจะทำอย่างไรให้ทราบว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรคะโอ้ไม่ ยากมาก คือผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาถึงขั้นสูงอัปปนาสมาธิบางท่านอาจจะเกิดญาณระลึกชาติได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลของการทำสมาธิเสมอไปที่จริงผู้ที่ทำสมาธิถึงขั้นนี้ที่ระลึกชาติได้ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์น้อย มี

มีบางท่านที่ระลึกชาติได้ก็มีญาณที่ยังมีญาณรู้ชาติก่อนของคนอื่นได้บ้างแต่ถ้าเราไปขอให้ทราบ

ในแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาที่เขาเรียกว่า psychic institute แบบสถาบันคนมียานวิเศษอะไรต่างๆ ที่ไปก็เพราะว่า ลูกศิษย์อาตมาลูกหนึ่ง ลาสิกขาแล้วไปเรียนที่นี่พออาจารย์ใหญ่ในสถาบันรู้ว่าจะมาจะไปแคลิฟอร์เนียก็ให้ลูกศิษย์ติดต่อนิมนต์ไปเยี่ยมให้กำลังใจอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็เขาขออนุญาตให้แสดงความสามารถต่างๆและมีคนหนึ่งก็มาอ่านออร่าคนนี้ออร่าโอ้สวยมากมีสีนั้นสีนี้เขาก็มีดินสอสีแล้วก็วาดออร่าให้อาตมาถวายฮะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นคนระลึกชาติได้แล้วก็เขาขออนุญาตอาตมาก็โอ้ได้เพราะอาตมาระลึกไม่ได้แล้วก็เขาระลึกชาติอาตมาสามชาติแต่คือปัญหาคือถ้าเราเจอคนนี้เราก็ไม่รู้เนาะจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่มีเครื่องพิสูจน์เราก็พวกนี้ต้องฟังหูไว้หูนะแต่เขาบอกว่าชาติหนึ่งเป็นฟาร์มเมอร์ที่อินเดียมีที่ดินมากมายมีวัวมีควายเป็นร้อยๆตัว อีกชาติหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นหมอผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมากแล้วเป็น หมอมีชื่อเสียงแบบหมอสมุนไพรสมัยก่อนแล้วก็อีกชาติหนึ่งบอกว่าเป็นชาวตะวันตกที่เรืออับอางเรือจมน้ำแล้วก็ขึ้นบกในประเทศใดประเทศหนึ่งทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าว่าทีนี้ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองไทยต่อไปในเมืองนะไม่ได้ใช้คำว่าเมืองไทยแต่ก็ว่าแล้วซึ่งเราฟังแล้วถือว่าเป็นเรื่องสนุกแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะก็บางท่านนี่ก็ระลึกชาติได้ด้วยการสะกดจิตแต่นั่นก็อันตรายเหมือนกันได้ต้องระมัดระวังหนูอยากทราบว่าวิธีการที่จะหายจากความไม่มั่นใจในตัวเองคืออะไร ที่จริงแล้วมีเรื่องนี้มีสุดโต่งนะความไม่มั่นใจในตัวเองเลยอันนั้นไม่ดีมันเป็นปัญหามากแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในตัวเองมากก็ไม่ดีเหมือนกันที่จริงก็ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็เกิดเพราะผู้นำประเทศเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่ใช่เพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนี่ความ เราต้องแยกแยะด้วยระหว่างความไม่เชื่อมั่นในตัวเองและความระมัดระวังความรอบคอบ คือถ้าเราเอาความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหลักมันก็ทำให้ประมาทได้ง่ายมากแล้วทำให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยไม่รับฟังคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองมักจะเชื่อมั่นความคิดความเห็นตัวเองมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นลักษณะที่ไม่เชื่อความคิดตัวเองจนเกินไปมันก็เป็นส่วนที่ดีก็ได้เป็นส่วนของปัญญาก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แต่ยังไม่ตัดสิน 100% คอยรับฟังจากคนอื่นให้ค่อยๆศึกษาไปจึงจะสรุปอย่างนี้จะดีแต่ถ้าเป็นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลย
อันนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็ต้อง

ันว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ไรไม่กล้าทำหรือทำให้ไม่เชื่อส่วนมากก็จะเกี่ยวกับว่ากลัวคนอื่นเขาจะว่าเอากลัวคนอื่นจะล้อเลียนจะหัวเราะเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามบอกต้องทำให้ได้ใช่เขาจะหัวเราะเขาจะว่าอะไรก็ช่างมันอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบอกที่อาตมาเนี่ยได้ภาษาไทยได้เร็วเพราะพูดผิดถูกก่อนจะพูดถูกได้แล้วไม่กลัวคนหัวเราะไม่กลัวคนแบบอมยิ้มอะไรแค่ใครจะว่าอะไรช่างมันก็เลยว่าธรรมดาของคนเรียนภาษาว่าจะต้องออกเสียงผิดจะต้องอะไรผิดจึงจะถูกได้ก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะให้มันถูกตั้งแต่วันแรกใช่ไหมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ไม่ต้องอายหรอกถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรมีความผิดพลาดเพราะคนมีปัญญาไม่รังเกียจความผิดพลาดแต่พร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อจะขัดเกลาตัวเองต่อไปนั้นในจะมาจริงว่าเอคำบริกรรมที่เราเคยแนะนำคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในเวลาเข้าที่ประชุมหรือว่าเข้าในที่ไหนบริกรรมอยู่ในใจว่าฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองต้องบริกรรมว่าฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้แต่สำคัญก็คืออย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปไม่ต้องอายหรอกถ้าเรายังไม่เก่งยังไม่ดีนะแต่เรากำลังพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเรากลัวความผิดพลาดกลัวตัดสินแล้วมันจะไม่พัฒนาได้สักทีโอ้มีหนูอยากทราบว่าถ้ามีเพื่อนมาใช้ของคงเราโดยที่ไม่ได้ขอเราก่อนแล้วเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ชอบจะทำยังไงดีคะก็ต้องใจเย็นๆนะก็พูดอีกทีว่าถ้าจะใช้ของนั้นต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าคนนั้นบางที่เราก็ให้โอกาสเขาก่อนบางทีแบบกิเลสครอบงำแล้วว่าลืมตัวอะไรๆแบบนี้ถ้าเป็นครั้งที่สองเนี่ยเราก็ยังให้โอกาสอยู่แต่ถ้าเป็นครั้งที่สามเนี่ยดูว่าเขาแกล้งเขาไม่สนใจเขาไม่เคารพเราอันนี้บางทีก็ต้องคุยกับคุณครูบ้างหรือว่าจะต้องประชุมหมู่เพื่อนให้พูดคุยในเรื่องนี้อันนี้เป็นเพราะปัญหาอย่างนี้ที่เราแนะนำเรื่องวงกลมกัลยาณมิตรซึ่งเราไม่ต้องทำเป็นทางการบางทีเราก็ประชุมกันเองห้าหกเจ็ดคนอะไรอย่างนี้คุยกับเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเวทีที่เราจะยกเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาพูดคุยกันได้พอเราพูดในวงกลมไม่ใช่สองต่อสองก็จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วกาวาจาของเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ทำให้ปัญหาลุกลามอยากทราบว่าถ้าเราอยากจะชักชวนใครไปทำความดีแต่คนนั้นไม่อยากทำทั้งที่เราบอกเปรียวแล้วแล้วควรทำอย่างไรดีครับขอบพระคุณครับ หนึ่งเราก็ต้องเคารพในสิทธิคงทุกคนที่จะโง่ถ้าคนยืนยันว่าจะโง่ยืนยันว่าจะไม่ดีแล้วก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราก็ไปบังคับอะไรไม่ได้ทีนี้การที่

ที่เราอยากให้คนมาทำความดีหนึ่งแล้วก็ต้องมีเทคนิคในการพูดในการชักชวนใช่ไหมเรื่องการรู้จักกาลเทศะเรื่องการพูดในลักษณะที่เขาจะสนใจได้อย่างเช่นบางทีเราอยากจะไปทำความดีแต่ว่าในหลังจากทำความดีเราไปทานข้าวด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งอย่างนี้ใครว่าวันพาชวนไปเที่ยวคือตอนเช้าจะไปทำบุญแล้วก็หลังฉันจะไปโน่นต่ออะไรอย่างเงี้ยคือที่แรกเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไปเพื่อทำบุญเขาไปเพื่อเที่ยวแต่เมื่อเขาไปทำบุญแล้วไปทำความดีแล้วเขาอาจจะรู้สึกเออดีกว่าที่คิดนะโอ้มันก็ดีเหมือนกันบางทีก็เราก็ต้องวางแผนเล็กหน่อยอย่างไรก็ตามในความปรารถนาดีต่อเพื่อนที่เรียกว่าเมตตาก็ต้องอยู่ในบริบทของพรหมวิหาร4ข้อแต่ข้อสำคัญคืออุเบกขานั้นหมายความว่าในกรณีที่เราอยากช่วยให้คนมีความสุขอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์แต่เรายังทำไม่ได้เขาไม่พร้อมหรือว่าเขาไม่ไว้ใจเราพอหรือว่าเขาพอใจกับสิ่งที่เขายังเป็นอยู่เขาทำอยู่เราก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็ให้จิตใจของเราเป็นกลางไม่เป็นทุกข์ไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ท้อใจแต่เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยอีกเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมได้คือไม่ใช่ว่ายกเลิกเลยว่าแม่เขาไม่เอาแล้วก็เรื่องของเขาฉันก็ไม่เอาอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราถือว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเราก็ถอยออกมาหน่อยแล้วก็คอยหาโอกาสที่ดีกว่า

เมื่อผมอยู่นอกโรงเรียนชอบมีคนมาถามว่าทำไมถึงเป็นพุทธในโรงเรียนก็มีถามเหมือนกันผมอยากทราบว่าผมควรตอบยังไงดีครับโอ้ไม่ใช่ว่าอาตมาจะเป็นผู้ป้อนคำตอบสิฮะเป็นหน้าที่ของเราที่จะมีเหตุผลของตัวเองแล้ว เราก็เชื่อชาวถ้าถามอาตมาเป็นต้นก็จะบอกว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแล้วพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการฝึกตนและการฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจตนให้ละสิ่งเศร้าหมองในจิตใจให้บำเพ็ญสิ่งดีงามในการชำระจิตใจก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เราก็ไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าตนบันดาลไม่เชื่อว่าความเจริญงดงามของเราก็อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อในการกระทำของตัวเองแล้วคำ เมื่อเราเชื่อในการกระทำของตัวเองเราก็มีวิธีพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ที่ไม่มีทางรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้เราสามารถปล่อยวางความทุกข์ในสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราได้เราก็พยายามลองดูเพื่อพิสูจน์ว่าพุทธเจ้าสอนจริงพุทธเจ้าสอนให้เราบำเพ็ญสิ่งดีงามในจิตใจเราก็พยายามบำเพ็ญเพื่อพิสูจน์ว่าคนเราบำเพ็ญความดีได้ไหมแล้วทำแล้วเป็นยังไงพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงและพยายามทำตามนั้นเราชอบความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าให้เราเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้และเรากำลังพิสูจน์และเราพอใจว่าพุทธเจ้า

สอนจริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องพูดตรงตามที่ท่านอาจารย์พูดแต่ว่าอยากให้ทุกคนถามตัวเองในข้อนี้ให้มาก เพราะว่าจะมาสังเกตมานานแล้วว่าชาวไทยนี่ส่วนมากไม่ค่อยได้กำหนดว่าความเป็นพุทธ อยู่ตรงไหนแล้วทำไมเราจึงเป็นพุทธแต่ถ้าคนที่ศาสนาอื่นมาถามเราก็ต้องสามารถบอกว่าทำไมเราพอใจกับการเป็นพุทธนี่ว่าเป็นหน้าที่สำคัญ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบวิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดครับก็อยากให้เรานั่งนั่งคิดมันก็ทำเป็น mind map อะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าเท่าที่เราสังเกตในชีวิต อะไรคือสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้ไปได้ดีการเรียนรู้สนุกมีความสุขแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ก้าวหน้าหรือว่ายากเราก็น่าจะมีข้อมูลจากชีวิตของเราพอสมควรทีนี้เราทางง่ายๆแล้วก็แปลงทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทางปัญญาหรือความคิดว่ามันมีอะไรที่เราเอกิริยาการกระทำของเรา อย่างเมื่อกี้นี้ก็มีถามเรื่องลังเล่นเกมมีการใช้เวลาในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่นำให้สู่ความสุขที่แท้จริงแต่กินเวลามากจึงทำให้เวลาเรียนรู้น้อยลงมีเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนที่ทำให้เราต้องการให้ดำเนินชีวิตทางกายในลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้แต่ที่สำคัญ มากอย่างหนึ่งก็คือมีต้องมีสติมีความอดทนมีสติมีสมาธิในการเรียนรู้เพราะถ้าจิตใจวอกแวกฟุ้งซ่านวุ่นวายหดหู่ซึมเศร้าวิตกกังวลจิตใจไม่มีกำลังจะเรียนรู้เรื่องเรียนรู้ก็จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะนั้นเราก็ต้องจัดการกับอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตใจต้องรู้จักบริหารอารมณ์บริหารความรู้สึกนึกคิดเราไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ แล้วก็ ตัวสำคัญนี้ตัวฉันทะที่ว่าสร้างความกระตือรือร้นสร้างความพอใจสร้างความรักในการเรียนรู้เมื่อมีความภาคภูมิใจหรือว่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะพยายามเรียนรู้ในทั้งจากสิ่งนอกตัวและภายในตัวแล้วปัญญาก็จะเกิดแต่ในด้านปัญญาและความคิดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ต่างๆมันจะเป็นความคิดผิดบางอย่างเช่นว่าฉันไม่เก่งฉันก็ทำอย่างนี้ไม่เป็นฉันก็ไม่ชอบนี่คือพอมีความคิดอย่างนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพราะนั้นกลั่นกรองความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เป็นที่บ่อนทำลายความเพียรและความตั้งใจเรียนฉะนั ้นสรุปแล้วว่าทำยังไงจะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดหนึ่งก็ให้เขียน mind map แล้วดูว่าสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ว่า1การกระทำ

ด้วยกายด้วยวาจา 2. อารมณ์ 3. ความคิดว่าพฤติกรรมอย่างไรการจิตใจต้องไปอยู่สภาพอย่างไรความคิดอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่อการเรียนรู้กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าหากพ่อแม่เริ่มเข้าวัยทองฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเราเองก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเช่นกันเราจะทำยังไงให้ปรับตัวเข้ากันได้ค่ะเรื่องนี้อาตมาว่าลักสำคัญคือการเอาใจเขาใส่ใจเราใช่ไหมคือเราต้องพยายามเรียนรู้ว่าหนึ่งตัวเราอย่างสมมติว่าเราก็กำลังเข้าวัยรุ่นโฮอร์โมนกำลังคึกขนองเราก็พยายามเรียนรู้จากตัวเราแล้วว่าอาการแปรปรวนทางจิตใจอะไรที่กำลังเกิดขึ้นให้เราศึกษาให้เรารู้เท่าทันแล้วก็คอยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบให้ท่านได้เข้าใจเราว่าที่เราทำท่างองแงอย่างนั้นหรือว่าเราไปพูดไม่สุภาพอย่างนี้อย่างนี้ขอโทษมันต้องมีการขอโทษขออภัยจะพยายามตั้งสติไปคือถึงแม้ว่าจะมีอาการทางจิตใจหรือว่าตามสมองก็แล้วแต่สิ่งที่เรายังควบคุมได้คือการแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจเราแล้วก็พยายามให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเราแล้วเราก็ต้องชวนให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจท่านแล้วให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ค่อยให้เราเข้าใจท่านด้วยคือมีการแลกเปลี่ยนเราทุกคนกำลังเข้าสู่วัยแปรปรวนอารมณ์ก็แปรปรวนอะไรก็แปรปรวนทำยังไงเราจึงจะอยู่การยามเป็นกาลยานมิตรต่อการเหมือนเดิมเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องไหนต้องให้อภัยในเรื่องไหนบ้างต้องค่อยคุยการแลกเปลี่ยนช่วยถ้าเราไม่สมหวังเราต้องทำยังไงครับก็ไม่ต้องทำอะไรสมหวังนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในชีวิตใช่ไหมคือสิ่งที่เราต้องระลึกไว้อยู่เสมอเพราะเราตั้งความหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะมีผลสองอย่างอยู่เสมอคือสมหวังกับผิดหวังคือไว้แล้วคือแน่นอนแล้วเราต้องการจะสมหวังไม่อยากให้ผิดหวังแต่ถ้าเรามีปัญญานี่เราจะไม่ลืมว่าความผิดหวังเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ถ้าเราก็ควรจะถามตัวเองว่าถ้าผิดหวังแล้วจะทำยังไงต่อควรจะเตรียมตัวไว้หลวงหน้าและอีกอย่างหนึ่งระหว่างความสมหวังกับผิดหวังถ้าเราสังเกตจากประสบการณ์เราเองบ้างจากคนรอบข้างบ้างจากการอ่านการฟังบ้างเช่นว่าในหลายเรื่องเหลือเกินที่การผิดหวังเป็นเหตุให้สมหวังที่หลังอย่างดูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ส่วนมากทายว่าแต่งงานก็คนรักแรกใช่ไหมคนแรกที่รักนี่ก็คือสามีภรรยาเราส่วนมากไม่เคยอกหักมาแล้วเคยผิดหวังในเรื่องความรักกับคนนั้นคนนี้จนสุดท้ายก็ได้เจอคนที่รักจริงแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ท่านถ้าหากว่า
ผู้ที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้ผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักก็ไม่ได้เจอคู่ครองในที่สุดใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายๆเนี่ยอย่างอาตมาเองมีอยู่ก่อนที่ตัดสินมาเมืองไทยมีช่วงหนึ่งคิดจะไปบวชเป็นพระเซนในญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายผิดหวังว่ามีอุปสรรคมากมายไปไม่ได้แต่ตอนหลังรู้สึกโล่งใจเลยโอ้นี่ดีเกินที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเพราะตอนหลังไม่นานไม่กี่เดือนก็ได้เข้าสู่สายหลวงพ่อชาแล้วก็เออนี่ใช่นี่ก็คือสิ่งที่ถูกจริตถูกที่สุดนั้นสิ่งที่ไอ้ความสมหวังที่ย้ายหลวงในชีวิตของอาตมาก็เกิดจากการผิดหวังในเรื่องอื่นอาตมาว่าเรื่องนี้ธรรมดามากและทุกคนก็คงถ้าทบทวน อดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นคล้ายๆอย่างนั้นว่าบางทีก็พวกสมหวังในเรื่องหนึ่งทำให้ผิดหวังในเรื่องอื่นพอผิดหวังในเรื่องหนึ่งก็ทำให้สมหวังในเรื่องมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันมุดเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปเอาจริงเอาจังกับมันมากจนเกินไป

ทำยังไงให้เราจัดการกับความทุกข์และความเครียดให้หมดจด ก็ความทุกข์ก็คงไม่ได้หายทีเดียวแต่ว่าเราพูดเรื่องความคงจะหมายถึงความทุกข์แบบหนักๆเนาะแล้วและความเครียดเรื่องความเครียดเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตเมื่อมีความกดดันโดยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเลือกวิสัยเราก็ต้องอยู่ใน สถานการณ์อย่างนี้สภาวะอย่างนี้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องทำแล้วก็มีความกดดันจากสิ่งแวดล้อมจากเวลาจากคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือความรู้สึกกดดันและความเครียดนั้นถ้าเราต้องการจะอยู่แบบไม่ให้เครียดเลยอันนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่คำถามที่ดีกว่าคือทำยังไงเราจึงจะจัดการกับความเครียดหรือว่าให้ความเครียดให้น้อยที่สุดแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นชัดก็คือในความทุกข์ทุกอย่างรวมถึงความเครียดที่มันเป็นปัญหาตัวทรมานแต่ตัวที่ทำให้มันเรารู้สึกว่าไม่ไหวก็คือความไม่อยากคือเครียดก็อย่างหนึ่งไม่อยากเครียดก็อย่างหนึ่งตัวเครียดบางทีมันก็ต้องมีเพราะสถานการณ์อย่างที่ว่าแต่ตัวความไม่อยากเครียดความรังเกียจความเครียดความเครียดว่าเครียดอันนี้ก็จะทำให้ความเครียดเพิ่มขยายมากโดยไม่จำเป็นอันนี้ก็เลยอยากให้สังเกตตัวนี้ถ้าตื้อปล่อยวางตัวนี้ได้นี่จะดีมากอย่างหนึ่งเรื่องสติทำให้เราทำงาน อย่างประเภทเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวคือความเครียดที่เพิ่มขึ้นที่มันเกิดจากความคิดใช่ไหมคิดปรุงแต่งว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้พ่อแม่จะผิดหวังนะทำอย่างนี้ไม่ได้คุณครูจะโอ้ถ้าทำอย่างนี้มันสอบไม่ได้แล้วจะทำยังไงคือมันเป็นเรื่องความคิดเกี่ยวกับงานไม่ใช่การคิดเพราะงานไม่ใช่คิดเพราะสิ่งที่ต้องทำในเวลาจำกัดเพราะนั้นเราก็ปนทำลายกำลังใจของเราด้วยปล่อยคิดเพราะนั้นการเจริญสติการทำสมาธิจนสามารถ

งับความคิดฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งได้ก็จะทำให้ความเครียดน้อยลงเพราะนั้นในชีวิตเราชีวิตของมนุษย์จะมีสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจได้ตลอดเวลาแล้วก็จะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วการเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรามีกำลังแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่พอใจที่เป็นไม่ชอบที่เป็นอย่างนี้เพราะนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำอย่างไรให้สามารถเอาชนะใจตนเองได้คือการประทำการมาพูดเรื่องไตรสิกขาอีกทีเราต้องมีการปฏิบัติในด้านพฤติกรรมในด้านจิตใจหรืออารมณ์และในด้านปัญญาหรือความคิดนั้นพฤติกรรมอารมณ์ความคิดอันนี้ทั้งสามด้านนี้ต้องพร้อมๆกันในเรื่องของพฤติกรรมและจิตใจเราอย่างเด้ออย่ามีคิดอยากทำอะไรๆที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ต้องใช้การเจตนางดเว้นควบคุมการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจเราก็ต้องสร้างคุณธรรมต่างๆสติสมาธิความเมตตากรุณาความ ความเอื้อแฝงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความฉันทะความพอใจในสิ่งดีงามความใฝ่ดีใฝ่รู้โยนิโสมนสิการเป็นทางด้านปัญญาให้เปลี่ยนความคิดผิดเป็นความคิดถูกนั้นเราต้องเจริญด้วยการฝึกด้วยการฝึกตนแต่การฝึกตนนี้ใช้เวลาผลของการฝึกตนนี่มันจะไม่เห็นได้ง่ายๆซึ่งครูบาอาจารย์เปรียบเทียบว่าเหมือนการเดินกลางหมอกถ้าคนเราเดินกลางฝนไม่กี่ก้าวก็รู้สึกเปียกอยู่แต่ถ้าใครเคยเดินกลางหมอกจะรู้ว่าสามารถเดินไกลมากไม่รู้สึกว่าเปียกจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านแล้วก็จับผ้าอู้มันเปียกหมดเลยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งต้องใช้ความใจเย็นด้วยผมอยากทราบว่ามีวิธีการฝึกเจริญสติที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ทำได้ในอิริยาบถต่างๆอย่างไรบ้างครับ มันแล้วแต่โอกาสอย่างเช่นในกรณีที่เราอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องคุยกับใครไม่มีอะไรเราก็ทำสติกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ในความรู้สึกในร่างกายอย่างเช่นในระหว่างการล้างหน้าล้างตาหรือการอาบน้ำอาบฝนการแต่งตัวการเดินบันไดลงบันไดการเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งในช่วงที่เราไม่ต้องพูดกับใครให้ก็เป็นโอกาสตั้งสติกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นการปล่อยวางความเครียดที่สะสมอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในบางเวลาถ้าเกิด เวลาว่างๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัก1นาทีเพื่อเป็นการตั้งสติขึ้นมาใหม่แต่ความพยายามที่จะอยู่ในปัจจุบัน อยู่กับหน้าที่การงานของเราอยู่กับความอารมณ์กายเราใจเราในขณะนี้อยู่ในสภาพเช่นไรถ้าสติเราดีเราเจริญสติอย่างมาก

จะเคยกับอารมณ์ต่างๆมากขึ้นมากขึ้นเพราะจิตใจเริ่มจะเป็นอกุศลจะมีสัญญาณเตือนภัยให้ระมัดระวังถ้าจิตใจเราเริ่มดีเราก็จะได้สนับสนุนจะทำให้ดียิ่งขึ้นนั้นมันก็อยู่ที่การปรับการเจริญสติให้เหมาะกับเหตุการณ์อย่างเช่นเราอยู่ในที่สมมติว่าเรากำลังแลกเปลี่ยนหรือปรึกษาหารือกันหรือสนทนากันเราจะตั้งสติกับลมหายใจตั้งสติกับคำบริกรรมก็ไม่ได้นั้นเราควรจะตั้งสติอย่างไรก็ตั้งสติอยู่กับวาจาของเราก็ต้องพูดให้เป็นสัมมาวาจาแล้วก็ตั้งสติในการฟังคนอื่นอย่างใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าตั้งใจฟังคนที่เราชอบหรือว่าคนที่มีความเห็นตรงกับเราแต่ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนที่พูดให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่มีสติอย่างนี้มีสติในการแสดงออกมีสติในการรับฟังนั้นสิ่งที่การเจริญสติมีรูปแบบเยอะแยะเลยในแต่ละวันอยู่ที่ว่าเราถามตัวเองว่าอยู่ที่นี่อย่างนี้ก็จะอยู่อย่างไรถึงจะมีสติให้มากที่สุด

ทำอย่างไรที่จะทำให้การโฆษณาเกินจริงหมดไปจากสังคมไทยครับคือที่จริงการโฆษณาเกินจริงถ้าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เกินคุณสมบัติของสินค้าหรือว่าพูดตรงๆว่าสิ่งนี้มีทำอย่างนี้ได้และจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้แล้วมันก็ไม่แก้ปัญหาอย่างพวกนี้ก็น่าจะอยู่ในกรอบของกฎหมายคือในส่วนมากอาตมาไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายในเมืองไทยเทียบกับต่างประเทศเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีมันเข้าใจว่ามันน่าจะต้องมีองค์กรที่ดูแลคุณภาพของการโฆษณาและควบคุมเรื่องนี้อันนี้จะที่จริงการโฆษณาเกินจริงนี้ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าการโฆษณาที่กดปุ่มคนให้คนเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ผูกพันกับสินค้าต่างๆ อย่างเช่นการให้สร้างภาพที่ดูว่าอบอุ่นหรือว่ามีความหรือว่าฐานะอะไรส่วนมากนี่จะสินค้าบางอย่างจะโฆษณาได้เห็นว่าเขาไม่บอกหรอกแต่ว่าด้วยภาพจะให้เข้าใจว่าถ้าเราใช้สินค้านี้จะเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้สินค้านี้ในโฆษณาเลยคือมันเป็นเรื่องของฐานะในสังคมเพื่อมีส่วนร่วมในฐานะนั้นหรือว่าจะเข้าสู่ฐานะนั้นโดยการใช้สินค้าของเขาอันนี้เป็นต้นซึ่งเขาไม่บอกแล้วเลยจะไปควบคุมด้วยกฎหมายไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นทุกวันคือคนเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองและเมื่อเห็นการโฆษณาแล้วก็รู้ว่าเขากำลังกระตุ้นตัวนี้เนาะเขาอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นความกลัวเดี๋ยวสังเกตไปว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วไม่มีประกันชีวิตหรือว่าถ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดเรื่องนั้นเกิดคือก็ต้องการ

0: ใช้ความกลัวและความรักของเราเป็นเครื่องมือให้เขาได้ขายประกันเพราะฉะนั้นสำหรับอาตมาไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาพยายามกระตุ้นให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองให้ดีกว่านี้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาอาทิตย์หน้าก็ตอบต่อเจ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

านนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันโภชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตอนนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

วตุเตชัยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ามหันเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกาดำเนินการตาม

แผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินจมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์

ที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนไปคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดียรถีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณะโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินตมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินตมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จ
ด้วยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับ

ที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินจามานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้ว

เราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามการเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินจมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: รายการธรรมร
1: ายการธรรมรถธรรมะวันนี้นะคะ
0: เรา
1: อย
0: ู่ที่วัดหลองทองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: โดยวันนี้นะคะพระมหาอิศวิกอสุสโกวสุรามเทพรามพรท่านก็จะมาที่สถานธรรมในตอนที่มีชื่อว่าปรัชญามหาเวสสันดรชาดก
0: ซึ่งถือว่าเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ป็นอันว่าเป็นอันว่าท่านสาธุชนทั้งหลายชูชกขอทานเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินแล้วก็ได้เงินเพื่อนก็มาฝากเพื่อนเพื่อนก็มีลูกสาวคนชื่อว่าอมิตนาชื่อว่าอมิตนาต่อมา
1: พ่อแม่อมิตนา
0: แม่มีเงินใช้นี่มีเงินใช้นี่ชูชกก็เลยยกลูกสาว
1: แล้วชูชกก็
0: แล้วชูชกก็พาไปอยู่บ้าน
1: ไปอยู่บ้านทุน
0: แล้วก็บรรดา
1: ภรรยาพราหมณ์ภรรยาพราหมณ์ทั้งหลายก็มาด่าว่า
0: อมิตนา
1: ว่าทำไมมาทีหลัง
0: ดังกว่า
1: เพราะอมิตนาเชื่อพ่อแม่และรักสามี
0: แม้จะมีสามีแก่แล้วก็แก่ไม่เป็นไรยาแล้วก็เป็นปัญญาแล้วก็ปฏิบัติหน้าน
1: างพราหมณี
0: นางพราหมณีในมาลายโย
1: ไม่ทำอะไรโยม
0: นะเรียกว่า
1: ปฏิบัติสามี
0: ก็เลย
1: บรรดาสามีก็เลยมาตำหนิ
0: เมื่อตำหนิแล้วนางพราหมณี
1: ก็ไปว่านางไปรอตีที่ท่า
0: อมิตนาเสียใจ
1: น้อยใจมาบอกว่า
0: ต่อไปไม่ไปตักน้ำไม่ดูแลแล้วต้องไปหาคนใช้มา
1: ถ้าไม่หา
0: หนูจะกลับมา
1: พ่อแม่
0: ชูชกรักภรรยา
1: ก็เลย
0: อาสา
1: ไป
0: หา
1: ทาสมารับใช้
0: อมิตนาก็รู้ว่า
1: พระเวสสันดร
0: เป็นบุคคลที่ต้องการ
1: เป็นทางบารมีก็เลย
0: ให้ไปขอ
1: พระชาลีทัก
0: ันหาบัตรนี้อยู่ที่เขาคิโยงกด
1: ผ่าน
0: ชูชกก็เดินทาง
1: ต่อ
0: เป็นอันว่า
1: ชูชก79
0: พระคาถา
1: จบ
0: ต่อไปกัน
1: ที่635
0: พระคาถา
1: เท่าชราตาชูชกชูชกเงินเดินไป
0: กับ
1: พบกับพรานเจตบุตร
0: เข้าประตูป่า
1: ก็โกหกมุสาวาท
0: ว่าเป็นราชกระทรวงใหญ่
1: บัดนี้ต้องการจะนำ
0: สาร
1: ไปให้พระเจ้าเวสสันดร
0: บัดนี้ประชาชน
1: ให้อภัยแล้วขอให้กลับ
0: พรานเจตบุตร
1: หลง
0: ก็เลยต้อนรับ
1: ลุงเช้าก็ตาม
0: ชี้ทางว่า
1: อุดรเชียงเฉียง
0: พระเวสสันดรอยู่ที่นั่น
1: 33
0: พระคาถาก
1: ันมหาพล
0: 80
1: พระคาถาก
0: ันที่7
1: เท่าชราตาช
0: ูชกเดิน
1: ต่อไปจนถึง
0: อาสมบทของอ
1: จุตฤศี
0: เป็นฤศี
1: มองโลกในแง่ดี
0: มองโลกสวย
1: แล้ว
0: ก็ถูก
1: เท่าชราตา
0: ชูชกบอกว่า
1: เป็นกัลยาณมิตร
0: ของพระเจ้าเวสสันดร
1: ตั้งแต่บวชมา
0: ไม่เคยเจอกันเลย
1: อยากจะมาสนทนาธรรม
0: ด้วย
1: อจุตฤศีก็บอกว่า
0: ชักคืนหนึ่งรุ่งเช้า
1: ก็เดินทาง
0: ออกเดิน
1: อจุตฤศีก็
0: ชี้
1: ให้ชมนก
0: ชมไม้

0: ตอมแม่ใจตอมแม่ใจนะ
1: ดีแล้วโยมนะ
0: เขาบอกอย่างนี้
1: เขาบอกอย่างนี
0: ้คนจริงนะ
1: คนจริง
0: เมืองเพชรคนใจเด่นใจเด่น
1: สุพรรณ
0: คนขยัน
1: คนขยันสระบุรี
0: คนดี
1: คนดีอยุธยา
0: อยุธยาแต่ถ้าคน
1: แน่ถ้าคนมี
0: ต้องที่วัดต้องที่วัด
1: หลองตองเท่านั้น
0: เป็นอย่างนั้นนะ
1: เป็นอย่างนั้นนะ
0: ญาติโยม
1: ญาติโยม
0: มีสำนวนว่าน้ำไม่เคย
1: น้ำไม่เคยเปลี่ยนใจปลา
0: การเวลาไม่เคยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจ
1: คนเหมือนหนึ่ง
0: ใจอันใส
1: ใจอันใสบริสุทธิ
0: ์ของโยมวัด
1: ของโยมวัดหลองตอง
0: บ้านโพ
1: บ้านโพ
0: เห็นไหมน้ำใจโยมเป็นไง
1: น้ำใจโยมเป็นไง
0: น้ำ
1: คลอง
0: น้ำ
1: คลอง
0: น้ำใจ
1: คลองน้ำใจโยม
0: ถ้าโยมไม่ช่วยกันไม่ช่วย
1: กันอย่างเงี้ยนะ
0: จะเสร็จช้า
1: จะเสร็จช้าน
0: ี่คนละเล็กละน้อย
1: คนละเล็กละน้อย
0: จากร้อยก็มาจากโยมนะ
1: นี่แหละโยมนะ
0: เป็นอันว่า
1: เป็นอันว่า
0: 80พระคาถา
1: 80พระคาถา
0: ต่อไปกันที่8
1: ต่อไปกันที่8
0: พระคาถา101พระคาถากุมาร
1: เฒ่าชราตาชราตาชูชก
0: บัดนี้
1: บัดเห็นช่อฟ้าอยู่ลิบฟ้าอยู่ลิบลิบสองตาแก่ก็ไม่กระพริบแน่วโนแน่วโนแล้วสิหมอข
0: ออาสมสองหลัง
1: ถึงแล้ว
0: ถึงแล้ว
1: แต่มันเย็นแล้วโยม
0: มัดสีป่านี้คงจะกลับมาแล้ว
1: มาแล้ว
0: ขอตอนนี้เอาไปร้องไม่ได้
1: รับรองไม่ได้เลยแม่
0: ที่ไหนเลยแม
1: ่คนไหนจะให้
0: ลูกคนไหนจะให้ลูก
1: ต่อหน้าต่อตา
0: ต่อหน้าต่อตา
1: คนอื่นไป
0: ก็เลย
1: ไปนอน
0: บนชะง่อนผา
1: บนชะง่อนผา
0: แล้วก็หลับไป
1: แล้วก็หลับไป
0: รุ่งเช้าร
1: ุ่งเช้า
0: คำนวณเวลาว่าบัดนี้มัดสีเข้ามาแล้ว
1: ผลไม้แล้ว
0: ยังเหลือแต่พระเจ้าเวสสันดร
1: พระเจ้าเวสสันดร
0: กับกุมารทั้งสอง
1: เข้าไปขอตัวนี้ได
0: ้ไปขอตัวนี้ได้แน่นอน
1: เพราะเจ้าเวสสันดร
0: ทานบารมี
1: ทานบารมีอยู่แล้ว
0: เมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลขอพระชาลี
1: พระกันลี
0: พระกันหา
1: สองกุมาร
0: สองกุมาร
1: กลัวก็ลง
0: ไปซ่อนตัวอยู่ในสระ
1: กรณีนิสสะบัว
0: แล้วกษัตริย์
1: มีปัญญา
0: เหมือน
1: ไม่ต้องเสียม
0: มันก็แหลมไปอยู่ใต
1: ้ใบบัว
0: อยู่ในน้ำใต้ใบบัว
1: เอาใบบัวปิดบางที
0: ก็เอา
1: สายบัวนะโยม
0: ดึงขึ้นมาถอนขึ้นมาแล้วก็
1: ตัวดำไปในน้ำ
0: เอาสายบัว
1: โผล่
0: แล้วก็หายใจได
1: ้ก็หายใจได้
0: หายใจทางปาก
1: หายใจทาง
0: นี่คนฉลาด
1: เหมือนกับ
0: น้ำไม่ต้องเสียม
1: มันก็
0: ปรากฏว่า
1: น้อย
0: ฉลาด
1: น้อยกว่าพ่อไปนิดนึง
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: พระชาลีกันหา
0: เนี่ย
1: ถอยหลังลง
0: มันก็มีแต่ลอยไหล
1: ลง
0: ลอยลงเนี่ย
1: พระเวสสันดรจับได้
0: ฉลาดไม่เศร้าพ่อหรอก
1: เพราะตอนเดินลงมัน
0: ไม่ถอยหลัง
1: จะหลอกพ่อว่า
0: จะหลอกพ่อไปแล้ว
1: ก็เลยรู้ว่าลูก
0: ก็เลยเรียกขึ้นมา
1: แล้ว
0: จะเรียกขึ้นมา
1: เพื่อจะมอบให้เท่าชราตา
0: เรียกด้วยทำนอง
1: ยานนักอนุรักษ์เก่า
0: อนุรักษ์ผมหน่อยนะโยมนะ

0: เรือรั่ว
1: เรือรั่ว
0: โยมโยมใครอยากใครอยากจะสำเร็จประโยชน์
1: สำเร็จประโยชน
0: ์สิ่งที่มันยาก
1: สิ่งที่มันยากยาก
0: ไม่อับปาง
1: ไม่อับปาง
0: ทำอะไรแล้ว
1: ทำอะไรแล้ว
0: สำเร็จดูล่วง
1: สำเร็จดูล่วง
0: เหมือนสำเภา
1: เหมือนสำเภา
0: แก้วสำผลสำผลสำผลสำผล
1: จากฝั่งนี
0: ้ไปฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น
1: จากโลกิยะ
0: ไปสู่โลกุตตระ
1: ไปสู่โลกุตตระ
0: ถ้าใครไม่ติดไม่ติดตรงนี้นะจะอยู่ที่เก่า
1: จะอยู่ที่เก่า
0: เรือจะอยู่ตรงนั้น
1: เรือจะอยู่ตรงนั้นแหละนะ
0: นะ
1: ไม่วนไป
0: ไม่วนมา
1: ไม่ถึงฝั่ง
0: ไม่ถึงฝั่งทั้งที
1: มีมากมีน้อย
0: มีมากมีน้อยติดโยม
1: รับรองได
0: ้รับรองได
1: ้ฝั่งแน่นอน
0: ฝั่งแน่นอน
1: เหมือนพระเจเวศ
0: นันดร
1: อุปมา
0: อุปมา
1: ราชาลี
0: พระราชาลี
1: พระกัณหา
0: แก้วสำเภา
1: แก้วสำเภา
0: ทอง
1: เป็นญาณ
0: เป็นญาณนาวา
1: ผลสัน
0: ผลสันผสัต
1: แล้ว
0: แล้ว
1: ก็จะพาบรรดา
0: คนที่
1: เป็น
0: ปุถุชน
1: ไปสู
0: ่
1: ความเป็น
0: วาริยะ
1: อริยะบุคคล
0: ที่ดีกว่าเดิม
1: ที่ดี
0: นะเดิมนะโยมนะ
1: พระเจเวศ
0: นัน
1: ดรเจเวศนันดรตรัสเรียก
0: ทั้งสองกุมาร
1: สองกุมารก็ปรึกษากันว่า
0: เราเป็นลูกก
1: ับเราเป็นไ
0: รใหญ่เลย
1: ใหญ่เลย
0: จะให้พระบิดา
1: จะให้พระบิดา
0: ตรัสเรียกทั้งสองสามครั้ง
1: ขึ้นมากราบ
0: ขึ้นมากราบ
1: แล้วก็ร้อง
0: แล้วก็ร้อง
1: พระเจเวศสันดร
0: พระเจเวศสันดร
1: ก็มอบ
0: พระชาลีพระกัณหา
1: ให้
0: เท่าจรา
1: ให้เท่าจรา
0: ตีฆ่าตัวไว้ว่า
1: ตัวไว้ว่า
0: ชาลีฆ่าตัว
1: ฆ่าตัว
0: พันตำลึง
1: ผู้น้อง
0: ทองคำ
1: น้องไม่น้อย
0: อีกไม่น้อย
1: สิ่งของอีกไม่น้อย
0: ของอีกไม่น้อย
1: ทองคำ
0: ทองคำ
1: อีกไม่น้อย
0: ร้อยตำลึง
1: ร้อยตำลึง
0: ไทยสาม
1: ถึงมือพราหมณ
0: ์สองกุมาร
1: สองกุมารเป็นไทย
0: ญาติโยมสาธุชน
1: ญาติโยมสาธุชนหลาย
0: พระเวชสันดรรักลูกนะ
1: ถ้าไม่อย่างนั้น
0: ไม่ทำอย่างนั้น
1: ไม่ตั้งค่าตัวอย่างนี้หรอกโยม
0: ใครจะถ่ายได้
1: ใครจะถ่ายได
0: ้ทองพันตำลึง
1: ทองพันตำลึง
0: ร้อยตำลึงอย่าง
1: ร้อยตำลึงอย่างน
0: ี้ต้องกษัตริย์เท่านั้นแหละ
1: จึงจะเท่านั้นแหละ
0: จึงจะถ่ายได
1: ้หรือมหาเศรษฐี
0: หรือมหาเศรษฐีเท่านั้นแสดงว่า
1: พระองค์ก็ยังรัก
0: พระองค์ก็ยังรักลูก
1: เขาเรียกว่า
0: บัว
1: ตัดยังเหลือใหญ
0: ่ยังเหลือใหญ่
1: หัวใจของพ่อแม่
0: ในใจของพ่อแม่ใน
1: เยาวราดูเป็นแก้วตาดวงใจ
0: แต่พระองค
1: ์แต่พระ
0: ตั้งปณิธาน
1: ตั้งปณิธานไว้ว่า
0: จุดหมายปลายทาง
1: จุดหมายปลายทางคือพระพุทธเจ้า
0: ก็เลย
1: มอบ
0: ก็เลย
1: เข้าชรา
0: ตาย
1: เข้าชรา
0: ตาย
1: ได้แล้วก็ได้
0: ได้แล้วก็เลยเอา
1: พันธนาการ
0: พันธนาการ
1: ชาลี
0: ชาลี
1: ที่แขนขวา
0: ที่แขนขวาก
1: ันหา
0: แขนกระชาก
1: กระชาก
0: กระต
1: ีออกประตูป
0: อกประตูป่าไป
1: 101ประการ
0: 101
1: ประการที่8กุมารจบ

0: มัดสี
1: เข้าป่าม
0: ันแปลกจริง
1: ม
0: ัน
1: แปลกจริง
0: แปลกแท้เมื่อก่อนนี้ไม่ว่าจะเป็น
1: เผือกมัน
0: มะม่วงมัน
1: ลูกจันทร์
0: ลูกจันทร์จีน้อยนาสาลีนามุต
1: พุษา
0: ไม่มีให้เก็บวันก่อนนาง
1: รีบย้อน
0: หวนคืนเคหาด้
1: วยความ
0: รักพัสดา
1: พัสดาน
0: าง
1: วิตกกังวล
0: เกิดพายุพยับฟ้ามืดมืดไปทั่วพยมไปทั่วพยม
1: ฟ้าแดงปาน
0: เลือด
1: ปานเลือด
0: แตก
1: ทิศมืดทิศอย่างไม่มนอย่างไม่เคยมี
0: ใกล้ค่ำแล้ว
1: ห่วง
0: พระ
1: เจ้าเวสสันดร
0: จะเสวยผลไม
1: ้พระชาลี
0: จะเสวยผลไม
1: ้พระกันหาจะ
0: เสวยนม
1: ก็วิ่งบ้างเดิน
0: บ้างกลับ
1: ถึงระหว่างทาง
0: แคบ
1: ช่องแคบ
0: เสือสองสัตว์
1: เป็นเทวดาแปลง
0: มาก
1: ั้น
0: เพื่อเปิดโอกาสให้ชูชก
1: ชาลีกันหาย
0: ประตูป่าไปก่อน
1: มัตสีจะได้ตาม
0: ไม่ทัน
1: พอคำนวณเวลาว่าวันนี้ชูชกแล้วไปไหนตอนไหนแล้ว
0: ก็เลยเปิดหนทาง
1: พระนางมัตสี
0: กราบสัตว์ทั้งสาม
1: แล้วก็
0: อุ่น
1: แล้วก็
0: แบ่งผลไม้ให้ครึ่ง
1: นี่
0: หัวอกแม
1: ่ทำยังไงก็ได้
0: ความรักของแม่
1: เหตุ
0: อยู่เหนือเหตุผล
1: อุ้มไม่หนัก
0: เหนื่อยไม่พัก
1: รักไม่ลวง
0: ไม่เลิก
1: ไม่คิด
0: ยอมตายแทนลูก
1: ยอมอายแทนลูกได
0: ้ท่านสาธุชนทั้งหลายม
1: ั
0: ตสีกลับมา
1: ถึงอาสม
0: ไม่เห็น
1: ลูกน้อยทั้งสอง
0: ก็ถาม
1: พระเจเวสสันดรพระเจเวสสันดร
0: ก็ตำหนิ
1: แกล้งบริภา
0: ค
1: มัตสีเอ้ย
0: เมื่อเช้า
1: จะเข้ากันแสง
0: เสียจนหลายซ้ำ
1: ที่
0: แท้มัตสี
1: คงจะไปเจอ
0: ฤาษี
1: ทนทัน
0: ที่ไว้หนุ่ม
1: รุ่น
0: เกิดศรัทธา
1: ทนใจ
0: แม่จึงแวะทำบุญ
1: ทอดประทับ
0: เรียกว่า
1: ให้สม
0: บัตินี้มา
1: ถึง
0: แกล้งร้องมัตสี
1: หน้าบานมันดอกชบาเลยนะ
0: ผู้หญิงท่านสาธุชน
1: ทั้งหลาย
0: โดยเฉพาะมัตสี
1: ไม่เห็นใจเป็นซ้ำ
0: ที่หนึ่ง
1: ดุถูก
0: สามีบริพา
1: เสียพระทัย
0: ก็เลย
1: ตามหาลูก
0: เวียน
1: หลาย
0: จะ
1: หล่น
0: นับจำนวนด้วย15
1: ระยะทาง
0: กลับมาอีกวาระหนึ่ง
1: ก้อนรุ่งใกล้สว่าง
0: เต็มที
1: พระเจเวสสันดร
0: ก็บริพาสเหมือนเดิม

0: ตอนเห็นพระมัสสีสลบไปเข้าพระไทยเข้าพระไทยวินางสิ้นชีวิต
1: ลืมสติว่าลืมสติว่าตัวเป็นพระหัวนางมัสสีขึ้นมาวางขึ้นมาวางบนตัก
0: เอามือลูบ
1: เอามือล
0: ูบคลำดูหัวใจ
1: ก็รู้ว่ามัสสีน้องพี่ยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตายเสียเลยทีเดียว
1: จึงเสด็จกลับ
0: เข้ากันทั
1: พกุฎีตักอวารีมา
0: ประเดียวเข้าสักประเดียว
1: มัสสีก็ได้สติก็ได้สติฟื้น
0: ตื่นคืนมา
1: แต่หน้าตาย
0: ังซีดสี
1: พูดได้ค
0: ำเดียว
1: โยมจ๋า
0: โยมจ๋า
1: ใกล้จะจบ
0: ใกล้จะจบแล้ว
1: อีกสัก20 บาท
0: โยมอันนี้
1: มัสสีไม่ได้พูดหรอก
0: มัสสีไม่ได้พูดหรอก
1: อาตมาพูดเองอ
0: าตมาพูดเอง
1: นี่โยมโมทนาสาธุ
0: นะตรงไหนก็ติดได้ตรงไหนก็ติดได้โยม
1: ทั้งหมดเป็นของวัด
0: เป็น
1: รองวัด
0: รองตองของเราน
1: ะโยม
0: นะโยม
1: มีอานิสงส์แรงสร้างโบสถ์แรงสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างเทศน์ทอดกฐินทอดประปา
0: ฝังลูกนิมิตเป็นงานใหญ่คนไทยชอบทำโยม
1: เอาละท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: มัสสีก็คืนมา
1: พูดคำเดียว
0: ประโยคแรก
1: ประโยคแรกว่า
0: หรือคำแรกว่าเสด็จพี่
1: ลูกรักทั้งสอง
0: รักเราอยู่ที่ไหนเพคะ
1: พระเจ้าเวท
0: ท่านดอนก็ตรัสตอบว่าม
1: ัสสี
0: เมื่อวาน
1: ที่ประทานให้กับ
0: ข้าชราตาชุชกไปแล้ว
1: มัสสีก็อนุโมทนาในปิยบุตรทาน
0: เป็นที่รัก
1: เป็นที่รัก
0: แล้วก็เรียกว่าเทวดา
1: ทั้งหลายก็อนุโมทนา
0: แผ่นดินสะเทือน
1: เลื่อนลั่น
0: 90พระคาถา
1: 90พระคาถาจบ
0: กันที่10
1: กันที่10
0: กันที่10
1: สักกะเทวราชเกรงว่า
0: ถ้าใครมาขอ
1: มัสสีไปอีกคนแล้วก็บัด
0: ตอนเนี้ย
1: พระเวสสันดร
0: ไม่บรรลุธรรมแน่ลำบากไม่มีใคร
1: อุปถัมภ์
0: ก็เลย
1: ถ้าจะเป็นพระอินทร์ลงมาของง่าย
0: ๆก็คงไม่ให้
1: ก็แปลงเป็นพราหมณ์
0: เป็นคนแก่มาขอ
1: พระเจ้าเวสสันดร
0: ก็ประทานให้
1: เมื่อได้แล้ว
0: พระอินทร์ก็
1: กลายร่าง
0: แล้วก็เล่า
1: ความจริงให้ฟัง
0: ว่าม
1: าขอป้องกัน
0: ไม่ให้มาขอตัดหน้า
1: เพราะว่าถ้าคนอื่น
0: มาขอแล้ว
1: แต่รับ
0: มาขอแล้ว
1: ให้คืน
0: ให้พระเจ้าเวสสันดร
1: คืนเอาไว้ปฏิบัติ
0: เพื่อจะได้บรรลุ
1: สัมมาสัมพุทธญาณ
0: ตามที่ตั้งใจไว้
1: แล้ว
0: ต่อจากนั้นพระอินทร์ก็
1: ให้พรแก่พระเ
0: จ้าเวสสันดร
1: ก็ขอว่า
0: พรที่หนึ่ง
1: เป็นต้นว่า
0: พระบิดาให้โกรธ
1: โทษแล้วก็
0: ยก
1: ทั
0: พพระเกียรติยศ
1: มารับ
0: กลับเข้าเมือง
1: เป็นต้น
0: พระอินทร์ก็ลา
1: ดับสวรรค
0: ์43พระคาถา
1: จบที่11
0: มหาราช
1: กจาราช
0: ใหญ่
1: นะ
0: มหาราช
1: กจาราช
0: กันที่11
1: 69พระคาถา
0: เท่าชรา
1: เท่าชราตาชูชก
0: ก็พากัน
1: ชาลีเดินทาง
0: ร้อนแรมไปต้องการ
1: ไปต้องการจะกลับบ้าน
0: ธนวิทย์
1: ราชารีพระกนา
0: ราชารีพระกนา
1: ใช้
0: ภรรยาสาว
1: ปรากฏว่า
0: เดินทางมาถึง
1: ข้ามไหนนอนนั่น
0: แล้วก็
1: มาถึงทาง
0: สองแห่ง
1: จากทางไปบ้านธนวิทย
0: ์ไปบ้าน
1: ย้อนกลับ
0: ย้อนกลับมา
1: เทวดาดลใจให้หลงทาง
0: ย้อนกลับมา
1: แล้วแกเขาเรียกอะไร
0: นอนนั่น
1: ตัวเองเนี่ยก็ผูก
0: พระชาลีพระกัน
1: ที่พระกัน
0: ไว้ที่
1: ส่วนแกก็
0: กลัวสัตว์ร้ายในยาม
1: ไป
0: ผูก
1: เปลนอนบนผ้าคบไม
0: ้สมก็เป็นตัว
1: เห็นแก่ตัวมาก
0: เอาเด็กหน้า
1: ดูนะโยม
0: เทพยดาก็สงสาร
1: ก็เลยแปลงกายเป็น
0: สันดรและพระนาง
1: มัสสีมาม
0: าน
1: ำพระ
0: ผลไม
1: ้
0: พระชาลี
1: พระกันหาเสวย
0: และ
1: ก
0: ็
1: ให้อาบน้ำ
0: ให้ทา
1: เคร
0: ื่
1: องห
0: อ
1: ม
0: ต่างๆนานา
1: แล้วก
0: ็
1: ขับ
0: นะ
1: ขับกล่อมให้หลับนอน

0: พระชาลีกันหา
1: หลับ
0: หลายคืน
1: เป็นอย่างนี้
0: ท่านสาธุชนกล่าวถึง
1: พระเจ้ากรุงสน
0: พระเจ้ากรุงสนชัย
1: ไม่รู้เป็นไร
0: คืนนี้
1: ไม่หลับตา
0: แต่ว่าย
1: ังไงก็ฝืน
0: ยังไงก็ไม่หลับ
1: คิดถึงหลาน
0: ก็เลยให้เครื่องดี
1: เครื่องเป่ามาประ

บึงอ่ะเห็นป้องเห็นป้องจะถึงก็จะถึงก็ปะละลองปะละลองกระป๋องเห็นกระป๋องเห็นกระป๋องถึงกระป๋องเห็นป้อง

0: มาขาดที่วัดขาดที่วัดคลองตอง
1: ถ้าโยมไม่ต่อนะ
0: ตรงนี้ไม่มีงานเทศ
1: มีงานเทศแล้ว
0: เพราะซอมัน
1: ขาดไม่รู้จะไปขาด
0: ไม่รู้จะไป
1: สีไม่ได้
0: สีไม่ได้แล้ว
1: โยมต้องต่อ
0: และเมื่อพระเจ้า
1: พระองค์สนชัย
0: หลับ
1: แล้วก็ฝัน
0: ว่ามีชายรูปร่าง
1: ดำ
0: ตัวใหญ่
1: ลุงผ้าแดง
0: ดอกบัวมาสอง
1: ดอก
0: ตูดอก
1: ตูแรก
0: แย้ม
1: รุ่งเช้าโห
0: รุ่งเช้า
1: ว่าจะได้
0: ประโยชน์ระยะที่จาง
1: กันเป็นนาน
0: ก็คือพระ
1: ชาลีและ
0: ปัญหา
1: เท่าชราตาจุ
0: ชก
1: ก็พา
0: เทวดาดลใจ
1: พามา
0: ถึง
1: กรุง
0: เชตุดร
1: พระเจ้าพงศ์สนชัยก็ให้คนไป
0: เชิญเข้ามา
1: เด็กอะไรมอม
0: เด็กอะไรมอมแมม
1: แล้วก็มี
0: คนแก่
1: ชาติราช
0: ีก็รู้ว่าเป็นหลาน
1: ก็เลย
0: ไ
1: ทย
0: ฆ่า
1: ตัวเมื่อไทยฆ่าตัว
0: จบแล้ว
1: สองกุมารก็
0: เป็นไทยไม่เป็นทาส
1: แล้วก
0: ็
1: ให้ชูชก
0: ให้ไปอยู่ชก
1: ไปอยู่บน
0: ชั้นเจ็ดวัน
1: เจ็ดคืน
0: เรียกว่าไปเสวย
1: ความสุข
0: เพราะดีใจ

0: เพราะดีใจที่ได้พบหลานชูชกพามา
1: ชูชกพามา
0: ชูชกชูชกเป็นคนเป็น
1: ทุกข์ตะเข็นใจ
0: ไม่เคยอยู่ที่
1: ไม่เคยอยู่ที่ดีๆ
0: ไม่เคยกินอาหาร
1: ไม่เคยกินอาหารดีๆโย
0: กินอาหารใน
1: วังก็เลยในวังก็เลย
0: กินไม่บรรยะ
1: กินไม่บรรยะ
0: บรรยะจ้อยไปทาจ้อยไปชาวบ้าน
1: ภาษาชาวบ้าน
0: ท้องแตก
1: ท้องแตกตาย
0: ตัวโกงตาย
1: ตัวโกงตายแล้วโย
0: เกิดกันที่5
1: ตายที่5
0: ตายกันที่11
1: แสดงว่าจะจบ
0: แสดงว่าจะจบแล้วใช่มั้ย
1: นะ
0: นะแล้ว
1: ประกาศหาญาติ
0: ประกาศหาญาติ
1: ชกไม่มีญาติ
0: ชกไม่มีญาติ
1: เพราะไปอยู่กับใคร
0: เพราะไปอยู่กับใครใครก็ตายหมดใช่มั้ย
1: ญาติไม่เหลือ
0: จะตายแล้วพ่อแม่ญาติน้อง
1: พ่อแม่ญาติน้อง
0: แข่งกันตายไม่เหลือสักคน
1: ก็ไม่มีใครมารับทรัพย์มารับทรัพย์สมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติก็
1: ทรัพย์สมบัติก็
0: เข้าพระฤทธิ์
1: เข้าพระคลังหลวง
0: พระชาลีก็เตือน
1: พระชาลีก็เตือนพระอัยการ
0: พระอัยการ
1: เข้าใจกันแล้ว
0: เข้าใจกันแล้ว
1: ตั้ง
0: ครับพระเกียรติยศ
1: ไปรับ
0: เกียรติยศ
1: ไปรับ
0: จนเป็นสันด
1: อ
0: น
1: พนัง
0: กล
1: ับ
0: มาครองเมืองเถิด
1: 69ประกาศ
0: 69ประกาศ
1: กันที่11
0: กันที่12
1: กันที่2
0: ชอกษัตริย์36
1: พระคาถา
0: พระเจ้ากรุงสน
1: พระเจ้ากรุงสนชัย
0: ตั้งพระชาลีเป็น
1: ตั้งพระชาลีเป็นทับหน้า
0: ลงเป็นทับหลัง
1: ไปยัง
0: กิริวงศ์
1: เขากิริวงศ์กดป่ายยมพาน
0: ป่ายยมพาน
1: หกกษัตริย์ไม่ได้เจอกัน
0: ไม่ได้เจอกันมานาน
1: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: สลบทั้งหมดเลย
1: พร้อมด้วยข้าราชบริพ
0: ร้อมด้วยข้าราชบริพ
1: ลโบกกระพัด
0: ฝนโบกกระพัดจึงตกลงมา
1: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: สาธุชนทั้งหลาย
1: สิบสาม
0: กันมาอยู่กันที่ที่สอง
1: คือฝนโบกกระพัด
0: ฝนโบกกระพัดตก
1: ฝนตก
0: ฝนตก
1: จึงมีเทศจึงมีเทศมหาชาติ
0: ฝนโบกกระพัด
1: ฝนโบกกระพัด
0: ตกลงมาแล้ว
1: มีลักษณะคือหลาย
0: ลักษณะคือหลาย
1: สีแดง
0: สีแดง
1: ท้ายกลีบ
0: ตกลงมาแล้ว
1: ใครต้องการ
0: มาแล้วใครต้องการให้เปียกก็เปียก
1: และก็จะตก
0: และก็จะตก
1: 2ครั้ง
0: 2คร
1: ั้งศาสนา
0: ในพุทธศาสนา
1: ที่พระพุทธเจ้า
0: ครั้งที่พระพุทธเจ้า
1: แล้วนะ
0: เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะ
1: ก็ไปโปรดพระพุทธมารดา
0: ที่พระพุทธมารดาที
1: ่นิโครธาราน
0: ิโครธาราน
1: แล้วก็ครั้งเนี้ยแล้วก็ครั้งเนี้ย
0: ครั้งที่6กษัตริย
1: ์ครั้งที่6กษัตริย์
0: พบกัน
1: แล้วก
0: ็
1: จะตก
0: ในเฉพาะ
1: พระอยุรญาติเท่านั้น
0: เป็นฝนพิเศษ
1: เป็นฝนพิเศษ
0: น้ำมนต์ของเรา
1: น้ำมนต์
0: ของเราท่านสาธุชน
1: ทั้งหลาย
0: ถือว่าเป็นฝนโบกพระพัก
1: ใครได้รับการ
0: ใครได้รับการ
1: ประพรมแล้วเป็น
0: โรคภัย
1: ไข้เจ็บ
0: โรคภัยไข้เจ็บ
1: ผลหมากลาบไม้
0: ผลหมากลาบไม้
1: เป็นยา
0: เป็นยา
1: เอาน้ำมาทาน
0: เอาน้ำมาทานน้ำมนต
1: ์ผลไม้มา
0: เอาผลไม้มา
1: เป็นเรื่อง
0: นั้น
1: เป็นเรื่องสัง
0: ขารเป็นเรื่องของความ
1: ศรัทธา
0: เป็นเรื่องของ
1: ศรัทธา
0: เป็นเรื่องใจ
1: ความตั้งใจ
0: มั่นใจ
1: ความมั่นใจ
0: ปรากฏว่า
1: เท้
0: าสกาดก็
1: บรรดาในฝนโบก
0: พระพัด
1: โบกกษัตริย์
0: พร้อมโบกกษัตริ ย์
1: ด้วยพระราชบริพารฟื
0: ้
1: น
0: แล้วก็ขอคำ
1: แล้วก็ขออภัยซึ่งกัน
0: ขออภัยซึ่งกันและกัน
1: เตรียมตัวจะกลับ
0: สามสิบหก
1: พระ
0: พัด
1: สามสิบหกจบ
0: การสุดท้าย
1: การผ่อนคลาย
0: นครกัน
1: พระที่18
0: พระคาถา
1: ก็จัดกระบวนทัพ
0: มีความสุขกาย
1: สบายใจ
0: ร้องก้องกังวาน
1: เดินทางกลับพระเจ้าเวสสันดรก็มาครอง
0: อายุ
1: 120ปี
0: พระชาลี
1: ก็ครองราช
0: อายุ
1: 120ปี
0: ตรงนี้เป็น
1: ความเคล็ดลับ
0: ความเชื่ออย่างหนึ่งว่า
1: หลังมานี
0: ้เราท่านทั้งหลาย
1: จงรักภักดี
0: จาก
1: เทศมหาชาติ
0: เฉลิมพระเกียรติเพื่อต้องการให้
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: หรือ
1: พระบรมวงศ
0: านุวงศ์
1: สานุวงศ์
0: ยิ่งยืนนาน
1: ให้ครบ
0: สาม
1: สถาบัน
0: ชาติศาสนา
1: พระมหา
0: เราจึงจัดตรงน
1: ี้
0: อายุ
1: 120ป
0: ีเหมือนพระเจ้าเวสสันดร
1: อาตมา
0: เสด็จ
1: ชี้แจง
0: แสดง
1: พระตัดธรรม
0: เทศนา
1: เวสสันดร
0: ชาด
1: กมาโดยลำดับ
0: มับ
1: เวลา
0: จึงขอสมมติ
1: ยุติ
0: ธรรมเทศนา
1: ไว้แต่เพียงเท่านี้

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: การบริจาค
0: การบริจาคแม้ว่าจะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่ว่าบุญก็จะตามลักษณะทำไว้ทำไว้ดังที่สมเด็จพระเจ้านะคะได้ตรัสว่า
1: ผู้ให้อาหาร
0: ผู้ให้ว่าให้กำลัง
1: ผู้ให้กำลัง
0: ผู้ให้ผ้าผ
1: ู้ให้ว่าให้วัน
0: ผู้ให้ยานผ่าน
1: ผู้ให้ยานผ่าน
0: ชื่อว่าให้ความสุข
1: ให้ประทีปพงไป

ที่ชื่อว่าให้จักษุและผู้ที่ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างค่ะให้ทุกอย่างค่ะส่วนที่ให้ธรรมทานให้ธรรมทานให้ชื่อว่าให้อมฤตธรรมสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของรายการธรรมรสธรรมรัตน์พบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้

0: สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับ
1: สำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

เรารู้สึกอาหารอร่อยมองเห็นสิ่งต่างๆสวยงามกลิ่นนี้หอมหรือเหม็นเสียงนี้เป็นเสียงใบไม้ที่กำลังลิ้วตามลมหรือว่าเป็นเสียงปะทุของไฟกำลังไหม้สิ่งเหล่านี้เป็นการรับรู้ผ่านประสบการณ์ผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นคนช่วยให้เด็กๆ เข้าใจผ่านการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งการเล่นทำให้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง8ทำงานประสานกันอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะสะสมการเรียนรู้สนับสนุนการเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: การมองเห็นทำให้เราประมวลผลและรับรู้วัตถุที่เรามองเห็นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวการทำงานของระบบการมองเห็นข้อมูลด้านจักษุสัมผัสจากดวงตาของเรานะคะกล้ามเนื้อตาจะส่งเข้าไปที่สมองค่ะเพื่อประมวลผลสมองก็จะประมวลผลออกมาว่าเห็นอะไรเข้าใจและตีความว่าเรากำลังเห็นอะไรอยู่การมองตามวัตถุและการทำงานสอดประสานกันของดวงตาทั้งสองข้างนะคะจะทำให้ดวงตาและมือทำงานสอดประสานกันไปค่ะความสามารถของเด็กในการแยกแยะความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะคะของวัตถุเช่นอักษร N กับอักษร M เด็กๆ เขาอาจจะยังไม่สังเกตเด็กบางคนนะคะเขายังมองไม่เห็นว่านี่คือตัว M นี่คือตัว N เป็นโอกาสเลยค่ะที่ผู้ใหญ่จะชวนเขาสังเกตและมองให้เห็นความแตกต่างของวัตถุเพียงเล็กน้อยอันนี้นะคะหรืออักษรชอช้างกับซอโซ่ค่ะนี่ต้องชวนเด็กๆมองดูนะคะว่ามีความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะ
1: ความแตกต่างของชอช้างและซอโซ่นะคะเราอาจจะชวนให้เด็กๆ เห็นก็ได้ค่ะว่าตรงหัวของชอช้างเป็นกลมๆแต่ว่าถ้าเป็นซอโซ่เนี่ยต้องพยักหน้าหนึ่งทีอย่างนี้นะคะหรือเราอาจจะชวนให้เด็กๆใช้นิ้วชี้ของเราวาดลงไปที่ดินก็ได้ค่ะค่อยๆวาดชอช้างกลมๆลากลงมาแล้วก็หางช้างส่วนซอโซ่เราก็ต้องมีวงกลมแล้วก็พยักหน้าหนึ่งทีก่อนที่จะเดินทางมีหางของช้างอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
0: การแยกพื้นหลังออกจากวัตถุที่อยู่ข้างหน้าจดจำสิ่งที่เห็นและลำดับของมันเช่นเวลาที่เราเกมไพ่จับคู่อะค่ะเราก็จะสังเกตถึงความเหมือนความต่างและลำดับของมันนะคะรวมทั้งรู้ว่าเขากำลังมองอะไรอยู่แม้วัตถุนั้นจะเป็นเพียงบางส่วนค่ะถ้าเด็กมองเห็นและแยกแยะความแตกต่างไม่ได้การไปเรียนนะคะก็จะกลายเป็นความท้าทายของเขาในแต่ละวันไปเลยค่ะ
2: การเล่นที่ช่วยทำให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นนี้นะคะทำได้ง่ายๆในบ้านของเราเลยค่ะอย่างเช่นการเล่นเกมจับภาพผิดอะค่ะแล้วก็มองหาว่าอะไรนะภาพใน A กับภาพใน B อะไรที่ต่างกันหรืออย่างที่บ้านจิ๋วเนี่ยชอบเล่นกันมาแต่เด็กเลยก็คือการเขียนตัวเลข1ถึง100อย่างสเปะสปะในกระดาษเสร็จแล้วก็มาเอาปากกาคนละสีนะคะเหมียวใช้สีน้ำเงินจิ๋วใช้สีแดงแล้วก็ลองวงว่าอันนี้1อยู่ตรงไหน2อยู่ตรงไหน3อยู่ตรงไหนแล้วดูว่าสีของใครเนี่ยได้มากกว่ากันหรือเราจะหาจิ๊กซอว์มาต่อ

0: ร่วมกันไปกับเด็กๆก็ได้นะคะเด็กเล็กๆก็อาจจะเริ่มที่9ชิ้นแล้วก็เพิ่มความท้าทายมาเป็นแบบว่า35ชิ้น36ชิ้นแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะคะเขาชอบความท้าทายเราอาจจะภาพขนาดใหญ่แล้วก็ชวนกันหาเนาะ500ชิ้น 1,000 ชิ้นเนี่ยอันนี้ก็ช่วยเรื่องของระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นด้วยเช่นกันค่ะ
1: เรามีตัวอย่างกิจกรรมสำหรับการฝึกประสาทสัมผัสการมองเห็นนะคะ
0: กิจกรรมนี้ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเพียงแค่มีกระดาษแล้วอาจจะเอากระดาษมาต่อๆกันให้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เนาะแล้วเราก็ใช้สีค่ะสีเดียวกันเนี่ยค่ะในการวาดเส้นทางที่สลับซับซ้อนวันนี้ค่ะเราชวนให้พี่ปาจะไปไหนนะพี่ปาหาบ่อน้ำเนาะเส้นทางพี่ปาจะต้องไปอย่างไรบ้างลองใช้สายตาในการมองหาเส้นทางก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็ลองใช้นิ้วค่ะที่จะลากแล้วก็พี่ปามาถูกแล้วใช่ไหมแล้วพี่นกล่ะพี่นกก็บินไปหาเด็กๆของพี่นกที่อยู่ในรังเลยฟิวเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เด็กๆสนุกแล้วเขาก็สามารถที่จะครีเอทสร้างสรรค์ต่อยอดไปได้เลยบางทีเด็กๆ ก็อาจจะเป็นคนวาดเองค่ะแล้วชวนให้ผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเป็นคนเล่นนะคะเชื่อไหมว่าสมุดเล่มที่บ้านจิ๋วนะมีเป็นหนาๆเลยค่ะสำหรับเกมแบบนี้บางทีเราเห็นเลยว่าโดนัทเนี่ยไหลเข้าปากเด็กเป็นภาพเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่นอันนี้เป็นการที่ให้เขาเนี่ยได้บริหารทั้งดวงตาการมองเห็นแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสที่เขาเป็นภาพต่อภาพสัมพันธ์กันด้วย
1: ค่ะ

0: การรับรสทำให้เราระบุกลิ่นและรสชาติทั้ง5ได้นะคะรสชาติทั้ง5ได้แก่เค็มหวานเปรี้ยวขมและกลมกล่อมค่ะสิ่งที่เด็กชอบกินในช่วงต้นของชีวิตนั้นนะคะจะส่งผลต่อความชอบในการรับประทานอาหารของเขาค่ะสิ่งที่ครอบครัวตระเตรียมให้เขาในวัยเด็กนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการระบุรสชาติขั้นพื้นฐานทั้ง5ได้ค่ะรสชาตินะคะจะเดินทางไปสัมผัสที่ตุ่มรับรสของเรานะคะระบบประสาทสัมผัสเราที่รับรสจากตุ่มรับรสใช่ไหมคะก็จะประมวลผลร่วมกับกลิ่นที่ได้รับค่ะแล้วก็แปลงผลออกมานะคะว่าเราเนี่ยจะชอบกลิ่นหรือรสชาติของอาหารนั้นไหมนะคะแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสรวมถึงการรับกลิ่นเนี่ยส่งผลอย่างมากต่อความชอบในอาหารนะคะในแง่มุมนี้ค่ะเราสามารถที่จะแยกรสของอาหารที่แตกต่างกันได้นะคะโดยที่เด็กๆจะสนุกกับการกินอาหารก็ต่อเมื่อเขาสามารถที่จะระบุได้ว่าอาหารนั้นน่ะมีรสอะไรซึ่งพื้นฐานก็คือเปรี้ยวหวานขมเค็มหรือกลมกล่อมค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะเล่นสนุกกับเด็กๆได้โดยการแนะนำให้เด็กๆรู้จักอาหารที่มีรสที่หลากหลายเหล่านั้นนะคะพอเด็กๆรู้จักรสขั้นพื้นฐานนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการบ่มเพาะให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะรับประทานอาหารได้หลากหลายค่ะไม่ไปติดรสชาติที่จัดจ้านเกินไปนะคะจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการปรับระดับการรับรู้รสสัมผัสหมายถึงความสามารถที่จะตอบสนองต่อการรับรู้รสชาติได้อย่างพอเหมาะพอดีดังนั้นผู้ใหญ่จึงไม่ควรที่จะเอารสชาติของตัวเองไปตัดสินว่าเด็กควรจะชิมหรือชอบรสชาติแบบไหนนะคะให้เด็กๆ เขาได้สะสมความชอบในรสชาติต่างๆด้วยตัวเขาเองเพื่อจะสะสมประสบการณ์แล้วก็สนับสนุนการเติบโตของเด็กๆค่ะ
1: หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำแกงจืดมาสักถ้วยหนึ่งแล้วเขาอยากจะบีบมะนาวลงไปใส่แล้วก็เป็นแกงจืดรสเปรี้ยวก็ลองให้เขาได้สะสมประสบการณ์ตรงนั้นดูใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เราจะมาทำซุปสวนสนุกกันค่ะเรามาชวนเด็กๆดูนะคะว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทำซุปสวนสนุกไปด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเอาแครอทปอกเปลือกเนาะแล้วก็พอปอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักปั๊มกันเวลาทำซุปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างสะอาดสะอาดเลยนะคะหรือว่าเป็นผักที่เราปลูกเองเนี่ยอาจจะลองให้เด็กๆเนี่ยได้ชิมรสชาติของความสดใหม่เด็กจะได้รู้ว่า

0: มีรสแบบนี้มีรสที่แตกต่างกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้กลิ่นแต่รสซุปแล้วเราก็ลองหยิบตาปั๊มอันที่เราชอบเลยค่ะจับให้มั่นคงตรงกลางแล้วก็กดลงไปตรงนี้เด็กๆก็จะรู้ถึงน้ำหนักมือแล้วก็รู้ถึงผิวสัมผัสของผักด้วยนะคะว่าผักชนิดนั้นเนี่ยเราต้องใช้แรงกดระดับไหนถึงจะออกมาเป็นรูปทรง
1: ไม่มีค่ะพี่เต่า
0: โอ้ส่วนสนุกนี้มีเต่าด้วยของเราเป็นรูปจรวดร็อกเก็ตแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแบบนี้ก็ใส่เข้าไปในซุปได้นะคะอะไรอะไรก็ใส่ได้เนาะตาปั๊มเหล่านี้ก็มีหลายรูปทรงค่ะหาได้ในตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะเด็กๆคนไหนจะชอบลายอะไรก็ลองทำดูเลยค่ะเรียบร้อยแล้วปรุงรสวันนี้เราอยากจะได้ใบหัวใจใส่เข้าไปสัก5ใบเป็นซุปรสอร่อยของเราต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะหลังจากปรุงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเราสามารถที่จะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มโปรตีนแล้วก็พอต้มสุกเราก็มาชิมด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วนะคะ
2: เดี๋ยวน้ำเดือดแล้วบอกนะนี่เตรียมหมูสับไว้แล้วเดี๋ยวจะไปใส่เลย
0: การมาทำซุปสวนสนุกแบบนี้นะคะเราก็ได้ชวนเด็กๆเนี่ยได้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสตั้งหลายอย่างแน่ไม่ว่าจะเป็นรับรู้ถึงผิวสัมผัสระบบประสาทสัมผัสการได้กลิ่นเนาะระบบประสาทสัมผัสการรับรสกิจกรรมน้อยแต่ได้มากเล็กๆแต่ได้หลากหลายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอซุปสุกเราลองให้เด็กๆมาชิมกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับกลิ่นการรับกลิ่นจะทำให้เราตัดสินใจได้ค่ะว่ากลิ่นนั้นปลอดภัยและหอมเช่นกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นนั้นมีอันตรายเช่นกลิ่นควันค่ะแล้วกลิ่นนะคะยังเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของเราด้วยค่ะกลิ่นสามารถที่จะพาเราหวนระลึกถึงความทรงจำหรือทำให้เราเดินทางข้ามห้วงการเวลาได้ด้วยนะคะพี่จิ๋ว
1: ว่าแล้วเลยค่ะเด็กบางคนชอบไปทะเลเพราะว่าเวลาที่เราได้รับกลิ่นทะเลเนาะกลิ่นของความเค็มนิดๆสายลมที่ประทะเข้าหน้าเราเนี่ยมันทำให้รู้สึกสนุกแล้วก็สดชื่นอย่างจิ๋วเองก็ชอบไปทะเลนะคะแล้วก็หลายครั้งเองเนี่ยกลิ่นมันก็ไปเข้าสู่ความทรงจำด้วยเหมือนกัน
0: ว่าตอนนั้นได้เล่นสนุกกับ
1: ใช่ได้เล่นสนุกได้วิ่งเล่นแล้วรู้สึกเย็นสบายรู้สึกปลอดภัยใช่เลยเหมือนกับว่าได้ชาร์จพลังไปอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าระบบประสาทการรับกลิ่นนะคะเขาจะใกล้ชิดกับความทรงจำเพราะว่ามีเส้นประสาทที่วิ่งตรงไปที่สมองของเราในส่วนที่มันใกล้เคียงกับสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ค่ะการรับกลิ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเตือนภัยให้เราด้วยนะคะบางทีเราได้รับกลิ่นดมนมที่มีกลิ่นบูดเนี่ยค่ะเราก็จะรับรู้ได้เลยว่าอันนี้ทานไปแล้วท้องเสียเราก็จะไม่ทานนะคะหรือเราได้กลิ่นของเทียนไขที่ไหม้ความรู้สึกไหม้นี้มันเป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อฟังแบบนี้แล้วนะคะเหมาะมากๆเลยที่เราจะพาเด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านไปเล่นตามฤดูกาลเพื่อให้เขาได้รับกลิ่นที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกองฟางกลิ่นโคนกลิ่นสายลมหรือกลิ่นฝนที่กำลังจะมานะคะเด็กๆเองก็จะได้กลิ่นที่แตกต่างกันไปสังเกตนะเด็กๆเนี่ยมักจะมีตุ๊กตาตัวโปรดแล้วก็บางทีเนี่ยเด็กบางคนไม่ยอมที่จะให้ออกไปซักเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอะค่ะชอบติดกับกลิ่นนั้นกลิ่นที่ทำให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ปลอดภัยหลายครั้งเลยค่ะที่เราอะมักจะรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เรานึกถึงกลิ่นของคุณยายหรือกลิ่นของคุณแม่เป็นเพราะว่ายายอะเลี้ยงเรามาแล้วก็อบกอดเราเสมอในวัยเด็กเนาะการที่ได้หวนนึกถึงหรือการที่ได้กลับไปอบกอดอีกครั้งนึงเนี่ยก็เหมือนกับการเติมพลังชีวิตให้กับตัวเราเหมือนกันการกอดการสัมผัสแล้วก็การที่เด็กๆจะได้กลิ่นอย่างใกล้ชิดอะค่ะมันเข้าไปสู่เมมโมรี่ในสมองใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้รับรู้แล้วก็แยกประสาทของการรับกลิ่นได้อย่างหลากหลายหรือแม้แต่ดอกกุหลาบ1ดอกเองเนี่ยเวลาเด็กไปดมดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3เนี่ยค่ะถ้าเขาได้ดมอย่างละเอียดเขาจะรู้เลยว่าดอกกุหลาบทุกดอกก็มีกลิ่นที่ไม่เหมือนกัน
0: ค่ะกลิ่นเดียวกันนะคะก็กระตุ้นอารมณ์แต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะเพียงแค่ได้กลิ่นที่ผ่านเข้าไปนะคะอนุภาคของกลิ่นเนี่ยผ่านเข้าไปในสมองของเราจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปประมวลผลค่ะแล้วก็จำแนกกลิ่นว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การรับรู้คุณลักษณะของกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นเอกลักษณ์ว่าเนี่ยเป็นกลิ่นของอาหารชนิดไหนนะหรือว่าเป็นกลิ่นที่เราจะตอบสนองว่าเป็นกลิ่นเนี่ยปลอดภัยหรือไม่นะคะเช่นกลิ่นของควันจากเทียนไขที่ล้มลงไปค่ะอาจจะเกิดไฟไหม้เนาะแล้วก็ในแง่มุมสำคัญของประสาทสัมผัสรับกลิ่นนะคะการแยกแยะกลิ่นเนี่ยคือความสามารถในการที่จะจำแนกสิ่งต่างๆนะคะที่เราเผชิญอยู่ในทุกวันทั้งกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่โปรดปรานหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะคะพลังของประสาทสัมผัสชนิดนี้ค่ะจะปรากฏชัดเจนตั้งแต่วัยทารกด้วยซ้ำนะคะก็คือว่าเราจะเห็นได้จากเด็กที่ดื่มนมจากเต้าของแม่ค่ะเขาก็จะรับรู้กลิ่นของแม่นะคะพอเขาคลอดออกมาเขาจะแยกแยะได้ว่านี่คือกลิ่นของแม่นี่กลิ่นคือของผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เวลาแม่อุ้มก็จะสงบผ่อนคลายแต่บางครั้งเวลาที่แบบว่าคนอื่นอุ้มแล้วเขายังงองแงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นเนี่ยไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินและรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเอง
0: ใช่เลยค่ะพี่จิ๋วแล้วในทำนองเดียวกันนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะทนกลิ่นบางกลิ่นไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมอะค่ะ
1: บางทีเขารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนหัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เราพาเด็กๆพาเด็กเล็กๆออกไปเรียนรู้โลกกว้างออกไปได้รับกลิ่นที่หลากหลายหรืออาจจะแบบว่าบอกเขาด้วยก็ได้ค่ะว่านี่คือกลิ่นของกาแฟในร้านกาแฟนี่คือกลิ่นของซุปก๋วยเตี๋ยวในร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับรู้ของกลิ่นนั้นเนาะแล้วเขาก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้พาเด็กๆออกไปดมกลิ่นนอกบ้านหรือยังคะออกไปเล่นกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินค่ะการได้ยินไม่เพียงจะช่วยให้เราได้ยินเสียงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้เราแยกแยะความแตกต่างตีความเสียงต่างๆเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมค่ะพี่จิ๋วระบบการได้ยินก็เหมือนกับระบบประสาทสัมผัสอื่นๆค่ะก็คือเป็นระบบที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีผลโดยรวมต่อศักยภาพในการกำกับตนเองความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ด้วยนะคะระบบการได้ยินที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพยังมีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารด้วยนะคะทารกที่ได้ยินเสียงแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยหลังจากคลอดออกมาแล้วนะคะเขาก็จะได้ยินเสียงอื่นด้วยแต่เสียงของแม่ก็ยังเป็นเสียงที่ทารกชื่นชอบและรู้สึกอุ่นใจนะคะเมื่อย่างเข้าสู่วัยเด็กระบบการได้ยินของเขาก็จะพัฒนายิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อได้เรียนรู้การใช้ภาษาการแยกแยะเสียงต่างๆก็ยังคงระบุเสียงที่ชวนให้สบายใจก็คือเสียงของพ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาค่ะพี่จิ๋ว
1: ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้เรากระตุ้นเรื่อง sensory play ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนี้โดยชวนให้เด็กๆค่ะทำของเล่นเรียนรู้ผ่านการเล่นของสิ่งนั้นก็คือโทรศัพท์สายจากกระบอกไม้ไผ่เราติดกับป่าชุมชนเนาะเราไปเอากระบอกไม้ไผ่มาหั่นเป็นช่องๆเสร็จแล้วเอากระดาษแปะเข้าไปเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะสายก็จะต้องตึงให้คนนึงเนี่ยค่ะเอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็ดึงให้ตึงๆสายนี้ตึงปุ๊บก็คุยผ่านอาจจะชวนสั่งอาหารหรือว่าทำเป็นโทรศัพท์คุยกันเด็กๆก็จะได้กระตุ้นเรื่องของการได้ยินด้วยค่ะ
0: แต่นั่นแหละค่ะคนเราก็มีความอดทนต่อระดับเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะซ
1: ึ่
0: งก็เป็นเรื่องธรรมดาม
1: ีเด็กหลายคนค่ะที่มาเล่นที่โรงเล่นแล้วเวลาที่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถปุ๊บร้องไห้ขึ้นมาเลยค่ะคราวนี้เนี่ยทางเราเองก็เลยคุยกับคุณแม่ค่ะว่าเวลาที่ทุกครั้งที่ใครจะสตาร์ทรถเราเตรียมตัวบอกเด็กๆกันดีไหมคะให้เขาได้เตรียมตัวว่าจะเป็นเสียงที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะรู้สึกกังวลหรือแม้แต่เวลาที่เรามักจะบอกว่ารถมารถมาเด็กก็เลยจำว่าอันนั้นจะต้องตื่นตัวเป็นพิเศษก็ทำให้เขากลัวถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเดี๋ยวน้าจะสตาร์ทรถแล้วนะเสียงจะดังขึ้นเขาจะได้รู้สึกว่าเขาจะได้ตั้งหลักกับการได้ยินเสียงที่ดังขึ้น
0: ผู้ใหญ่คะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่พี่จิ๋วชวนให้เห็นว่าเวลาที่เด็กๆเขาตระหนกตื่นกับเสียงใดๆก็ตามที่เขาไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็มันตื่นตระหนกเกินไปค่ะเราไม่ต้องรีบไปกำกับว่าให้เขาสงบลงนะคะแต่ค่อยๆ อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเสียงดังระดับนี้คือปรากฏการณ์แบบไหนก็จะเป็นโอกาสทองอีกล่ะค่ะที่เราจะทำให้เด็กๆได้เ

0: เข้าใจสิ่งต่างๆที่มันแปลกออกไปจากชีวิตหรือความคุ้นเคยของเขานะคะ
1: พี่เหมียวมีเกมจะมาชวนเล่นค่ะเป็นเกมเจ้าเหมียวเรียนแบบใช่ไหม
0: ใช่
1: ไปเล่าเลย
0: เกมนี้นะคะเป็นเกมที่เล่นง่ายค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรนะคะเจ้าแมวน้อยจอมเรียนแบบค่ะก็เล่นกัน3คนขึ้นไปนะคะจะแบ่งค่ะมีผู้นําและมีผู้ตามนะคะแล้วก็มีผู้ที่เป็นเจ้าแมวน้อยนะคะถ้าเล่นกันหลายๆคนเนาะก็ให้เจ้าแมวน้อยอยู่ตรงกลางก็อาจจะให้เด็กๆค่ะอยู่ตรงกลางแล้วผู้นําเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนนําโดยการกระซิบให้คนอื่นนะคะเรียนแบบและทําท่าแบบเดียวกันนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการเล่นอ่ะปรบมือ3ครั้ง1 2 3พร้อมกันแล้วจากนั้นก็กระซิบค่ะกระซิบกระซิบแต่ด้วยเสียงที่เบานะคะพอครบทุกคนแล้วเราก็ทุกคนทำท่าปรบมือแล้วก็ทำท่าที่กระซิบไปถ้าเจ้าแมวอะค่ะเรียนแบบถูกต้องก็คือเขาชนะแต่ถ้าเขาเรียนแบบไม่ถูกต้องก็พยายามต่อไปค่ะ
1: ซึ่งเจ้าแมวตัวนี้อาจจะเป็นคนที่มีระบบประสาทสัมผัสการได้ยินที่ดีเยี่ยมก็เลยได้ยินเสียงกระซิบของคนรอบวงแล้วก็เลยทำท่าได้ถูกแมวก็เลยชนะไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือถ้าเขาอะไม่ได้ตั้งใจฟังในภาวะปกติของเขาเขาก็จะจดจ่อมากขึ้นค่ะเพื่อจะเงี่ยหูฟังว่าเขากระซิบอะไรกันอยู่นะแล้วฉันจะได้เรียนแบบถูกแล้วก็ชนะในเกมนี้ค่ะ
1: เด็กที่ถูกฝึกฝนหรือว่าถูกชี้ชวนให้มีรายละเอียดกับระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนะคะเขาจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยเขาจะแยกรายละเอียดของเส้นเสียงหรือแม้แต่เนี่ยว่าเวลาที่เขาไปเดินในธรรมชาติเขาก็จะรับรู้ได้ว่าอันนี้เป็นเสียงนกเสียงนกตี้ตีวิทย์เสียงนกกาว่าวแล้วก็เสียงปะทุของไฟซึ่งมันก็จะไปช่วยบอกกับตัวเราเนอะว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นเสียงที่เตือนความอันตรายแล้วเขาก็จะได้ตื่นตัวแล้วก็ไปสู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นระบบประสาทสัมผัสการได้ยินเนี่ยสำคัญต่อเด็กๆมากเลยนะคะแล้วก็การที่เราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยก็สามารถทำให้ดูได้โดยการที่เรารับฟังเด็กๆอย่างมีรายละเอียดตั้งใจฟังฟังด้วยหัวใจเมื่อเราเป็นสิ่งนั้นเด็กๆก็จะเป็นสิ่งนั้นด้วยค่ะ
0: ในแง่ของการเรียนรู้นะคะเมื่อเด็กๆ เขามีความละเอียดในการได้ยินแยกเสียงที่เป็นพื้นหลังแยกเสียงที่เป็นเสียงที่โดดเด่นออกมานะคะในการเรียนรู้เช่นเรื่องภาษาเขาจะแยกออกว่าซอโซ่หรือชอช้างรอเรือหรือลอลิงนะคะมันก็จะสนับสนุนการเรียนรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอ่ะมีความละเอียดตรงนี้น้อยก็จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะ

0: บทเรียนนี้จะมาชวนเล่นขายของร้านอาหารเปิดแล้วค่ะมาเล่นกันเลยการเล่นขายของนะคะจะเป็นการเล่นแบบ sensory play ค่ะที่จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับรสการได้กลิ่นการได้ยินแล้วก็การมองเห็นค่ะที่สำคัญการเล่นขายของนะคะจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาทักษะทางสังคม
1: ทักษะด้านการสื่อสาร
0: ใช่เล่นได้ทุกวันเลยค่ะเด็กๆก็ชอบเล่นขายของผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบเล่นขายของนะคะที่โรงเล่นค่ะเราให้เด็กๆได้เก็บดอกไม้ให้เด็กๆได้เอาดอกไม้นะคะมาเล่นขายของด้วยกันเราเอาไมโครเวฟเนาะที่มันเสียแล้วอะค่ะเอาเครื่องออกแล้วก็มาตั้งเด็กๆก็เล่นเป็นอบขนมกันหรือว่ากาน้ำที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะนะคะแล้วก็มาตั้งเอาไว้มีถาดมีอะไรก็วางไว้ไม่ต้องซื้อหาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ธรรมชาติเด็กๆก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องผิวสัมผัสต่างๆด้วยการเล่นขายของนะคะใครๆก็เล่นได้วัยไหนก็เล่นได้เพศไหนก็เล่นได้ค่ะเวลาที่มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาเล่นเนาะให้ฝึกทักษะการสื่อสารทักษะการเข้าสังคมเด็กผู้ชายก็เล่นขายของได้นะคะเพราะเขาจะได้เห็นความหลากหลายไม่ว่าจะเห็นผักเห็นผลไม้เห็นวัตถุดิบได้ลองจับอุปกรณ์เด็กหลายคนก็พัฒนาการเล่นขายของมาเป็นเชฟมาเป็นไปทำเล่นจากของเล่นกลายเป็นเล่นจากวัตถุดิบแล้วก็เล่นแบบปรุงจริงจริงได้ด้วยนะคะการเล่นขายของเนี่ยเป็นการเล่นอิสระเลยค่ะไม่ต้องไปกำกับอะไรนะคะเล่นไปด้วยกันให้เด็กๆ เป็นคนนำค่ะแล้วเราก็เป็นคนตามเอาล่ะร้านขายของเปิดแล้ววันนี้ใครจะเป็นลูกค้าบ้างคะ
1: สวัสดีค่ะนี่พาเพื่อนๆมา

0: ด้วยค่ะ
1: ยินดีต้อนรับค่ะสู่ร้านขายของวันนี้เรามีอาหารมากมายเลยมีอาหารตามสั่งมีส้มตำยำผลไม้แล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะหรือว่าจะทานกาแฟก็ได้เลย
2: โอ้เมื่อกี้ไปเดินชมสวนมารู้สึกเหนื่อยจังเลยขอสั่งพิซซ่าและยำผลไม้ค่ะ
1: ได้เลยค่ะคุณเหมียวและนี่คือของสมนาคุณสำหรับการรอค่ะ อันนี้กินได้จริงเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะทำยำผลไม้ให้มาเดี๋ยวจุ๊จะลองทำยำผลไม้ให้เหมียวก่อนนี่เลยว้าวน่ากินมากๆดอกนี้ก็น่ากินแล้วก็ต้องใส่นี่เข้าไปด้วยใส่สตรอเบอรี่เข้าไปด้วยมาม ีค่ะยำผลไม้จานแรกนะคะเพื่อนๆมากินกันแล้วนี่นี่คุณเหมียวอยากกินคนเดียวแบ่งเพื่อนด้วยนะคะ
2: ได้แต่ขอกินสตรอเบอรี่ก่อนนะเพราะว่าชอบ
1: ต้องทำพิซซ่าให้คุณเหมียว
2: เดี๋ยวให้เพื่อนชิมด้วยนะคะ
1: ใส่แป้ง
2: แครอท
1: แล้วก็ตีแป้งหน่อยดีกว่าใส่น้ำตาลนิดหน่อยนี่เธอตำได้ไหม
2: ได้
1: เด
2: ี๋
1: ยวเราจะต้องมาปรุงพิซซ่าจ้านี่ใบต้อยติ่งเทศนะที่บ้านเราปลูกด้วย
2: นี่พิซซ่าหน้ารวมของเราเสร็จแล้วค่ะเอาเข้าเตาอบตรงไหนคะ
1: ข้างหลังเลยจ้าเธอนี้ทำเร็วจังเลยทำไม่รอเพื่อนเลยเมนูอาหารเสร็จแล้วค่ะการเล่นขายของแบบนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นอิสระไม่ต้องไปกำกับเรื่องเวลาหรือว่าชี้นำใดๆนะคะในฐานะ play worker นะคะก็อาจจะช่วยการเตรียมอุปกรณ์หรือว่าพากันไปชี้ชวนในสวนว่ามีอะไรที่จะเอามาใส่มาเล่นได้อีกนะคะการเล่นอิสระก็คือการปล่อยให้เด็กๆเนี่ยได้ลองทำได้เล่นแล้วเราอะค่ะในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะ play worker ก็เป็นคนตามที่จะเป็นยังไงนะคะอะไรเอ่ยไหนอันไหนให้แม่ชิมอันนี้นะคะเพื่อเสริมเข้าไปค่ะ
2: แล้วก็การเล่นอิสระนะคะเราสามารถที่จะบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกได้เลยค่ะหลังจากที่เราไปชี้ชวนกันหาของเล่นเล่นกันสนุกสนานไปแล้วนะคะช่วงท้ายค่ะเรามาชวนเด็กๆช่วยกันเก็บกวาดเก็บของเล่นแยกประเภทพืชผักที่เราเตรียมมาก็อาจจะพากันไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปล้างเก็บภาชนะให้เรียบร้อยก็จะเป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกเล่นแล้วเก็บด้วยกันนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกค่ะว่าวันนี้เราจะเล่นขายของกันพอร้านอาหารเปิดเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันเก็บให้การเก็บเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นด้วยกันค่ะ
1: ค่ะ

จะเห็นว่าการเล่นอยู่ในทุกมิติของชีวิตการเล่นอิสระสำคัญต่อการเติบโตของเด็กเพียงแค่เด็กๆได้เล่นมีผู้ใหญ่ใจดีคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนอำนวยการเล่นให้เขาได้เติบโตทดลองค้นหาเด็กที่ได้เล่นจะพบความสุขความงามแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองเพราะเราอยากเห็นเด็กเติบโตการเล่นจึงเริ่มได้เลยมาเล่นไปด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้คือหลักสูตร Play to Progress โดยโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้การเล่นเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแค่หันไปก็เท่ากับเล่นแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะไปเล่นกันค่ะเล่นให้เป็นไปได้ไกล

มีคำถามข้อแรกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะติดเกมน้อยลงครับ หลักสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความเคยชินคือเราต้องใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาในทางที่เกิดความอยากเปลี่ยน ถ้าใจหนึ่งอยากเปลี่ยนอยากเล่นน้อยลงใจหนึ่งก็อย่างพอใจกับการเล่น ในระดับปัจจุบันก็คงไม่ได้ผลคือต้องสร้างความรู้สึกว่าอยากจะเลิกจริงๆความอยากจะเลิกเกิดด้วยความคิดอย่างไรก็ง่ายๆก็คือการพิจารณาข้อดีข้อเสียของการเล่นเกมอย่างที่เล่นในปัจจุบันให้เอากระดาษเขียนสองหัวข้อว่าข้อดีข้อเสียคุณและโทษแล้วก็ลองรวบรวมข้อคิดจนกระทั่งเราสามารถเห็นชัดเลยว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีแล้วต้องระลึกไว้อย่าลืมต้องคิดในทางนี้บ่อยๆโดยเฉพาะข้อเสียที่รู้สึกว่า ทำให้เรามีปัญหาเนี่ยจะเป็นปัญหาทั้งสุขภาพที่เล่นเกมมากไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าทำให้จิตฟุ้งซ่านการ สมาธิสั้นให้เป็นต้นเสียเวลาเสียสตางค์ให้เราลองจัดลำดับว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญในชีวิตของเรา อะไรคือเป้าหมายชีวิตของเราและการเล่นเกมนี่มันสอดคล้องกับการก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตแล้วมากน้อยแค่ไหนอีกคำหนึ่งที่หรือว่าคุณธรรมของเราอีกข้อหนึ่งนอกจากโยนิโสมนสิการคือมตัญญูตาเท่าไรจึงจะพอดีคำนี้ว่าพอดีก็ควรจะอยู่ในสมองเราตลอดเวลาในการบริโภคสิ่งต่างๆและการละเล่นต่างๆว่าเท่าไรจึงจะพอแล้วเราจะรู้ยังไงว่าพออันนี้เป็นปริศนาหรือว่าที่ทุกคนต้องถามตัวเองที่ยกตัวอย่างในเรื่องดูพอแล้วก็ดูผลดีข้อดีข้อเสียต่อจิตใจข้อดีข้อเสียต่อสุขภาพข้อดีข้อเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นต้นผมอยากทราบถ้าเรามีความอยากแล้วเราอยากที่จะไม่อยากแต่เราหยุดความอยากไม่ได้สักทีเราควรทำอย่างไรครับขอบคุณครับก็นึกก็สังเกตว่าความอยากบางอย่างในความอยากที่เราเรียกว่าตัณหาไม่มีจุดจบยิ่งได้ยิ่งอยากได้ไม่มีวันไหนที่จะรู้สึกว่าพอแต่ความอยากบางอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเช่นสมมติว่าเราอยากไปกรุงเทพถ้าเราไปถึงกรุงเทพแล้วความอยากนั้นก็หายด้วยปริยายไปใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ายังอยู่ไปถึงกรุงเทพแล้วก็ยังอยากไปกรุงเทพเพราะมันถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้า ความอยากที่เป็นกุศลหรือว่าความอยากที่เป็นจุดมีจุดจบก็ไม่เรียกว่าตัณหาก็เรียกว่าฉันทะนั้นแล้วก็ต้องพยายามเปลี่ยนกระแสของจิตในแรงโดนบันดาลใจที่เป็นออกมาทางตัณหาให้เปลี่ยนให้เป็นฉันทะทีนี้ถ้า เรื่องอยากที่ว่าอยากที่จะไม่อยากนั้นคือความเราสังเกต
ได้ไงไม่ยากว่าการตัดสินว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปหรือจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่โกหกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจได้และทำตามความตั้งใจนั้นได้ถึงจะยากก็ยังไม่เหลือวิสัยแต่ถ้าเรามองด้านในเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเราจะห้ามมันก็ห้ามไม่อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ต้องค่อยๆกล่าวค่อยๆแก้ดังนั้นความไม่อยากจะอยากถ้าเห็นความทุกข์ในการอยากแบบตัณหานี่ปัญญาก็เกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายในความอยากระดับนี้ความอยากจะหายเพราะเป็นสิ่งที่เราสั่งสมมาแล้วเป็นนิสัยที่ฝังลึกในใจฉะนั้นเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเช่นเราเจริญความสันโดษเราก็ถามเท่าไหร่ว่าพอดีเยอะอย่างถ้าสิ่งใดแล้วเรารู้ปัญญาก็บอกว่าพอดีแล้วความอยากที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เอาด้วยเราก็สักแต่ว่าสังเกตมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่เราก็จะไม่ตอบสนองเมื่อเรามีหลักสมาธิที่เราก็ได้ประเมินว่าเท่าไรจึงพอความอยากที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตกลงอย่างนี้ด้วยความสมัครใจเราก็ดูมันเกิดดับมันจะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงในขณะเดียวกันเราก็พยายามเปลี่ยนความอยากของเราให้เป็นความอยากที่เป็นตัณหาให้มันเป็นความอยากที่เป็นฉันทะเพราะความอยากที่เป็นฉันทะก็เป็นส่วนหนึ่งของทางปฏิบัติไม่ใช่อุปสรรคต่อความเจริญงอกงามในจิตใจโอ้มีแต่ผู้ชายหมดเลยที่ต้องสลับเหมือนไพ่เนี่ยจริงๆสลับไพ่หน่อยจะทำอย่างไรให้ทราบว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรคะโอ้ไม่ ยากมาก คือผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาถึงขั้นสูงอัปปนาสมาธิบางท่านอาจจะเกิดญาณระลึกชาติได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลของการทำสมาธิเสมอไปที่จริงผู้ที่ทำสมาธิถึงขั้นนี้ระลึกชาติได้ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์น้อย มีบางท่านที่ระลึกชาติได้ก็มีญาณที่ยังมีญาณรู้ชาติก่อนของคนอื่นได้บ้างแต่ถ้าเราไปขอให้ทราบไม่แน่ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้ท่านอาจารย์เองเคยไปที่สถาบันหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาที่เขาเรียกว่า psychic institute แบบสถาบันคนมีญาณวิเศษอะไรต่างๆที่ไปก็เพราะว่าลูกศิษย์อาตมาลูกหนึ่งลาสิกขาแล้วไปเรียนที่นี่พออาจารย์ใหญ่ในสถาบันรู้ว่าอาตมาจะไปแคลิฟอร์เนียก็ให้ลูกศิษย์ติดต่อนิมนต์ไปเยี่ยม
ให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็เขาขออนุญาตให้แสดงความสามารถต่างๆแล้วมีคนหนึ่งก็มาอ่านออร่าตรงนี้ออร่าโอ้สวยมากมีสีนั้นสีนี้เขาก็มีดินสอสีแล้วก็วาดออร่าให้อาตมาถวายแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นคนระลึกชาติได้แล้วก็เขาขออนุญาตอาตมาก็โอ้ได้นะเพราะอาตมาระลึกไม่ได้แล้วก็เขาระลึกชาติอาตมาสามชาติ แต่คือปัญหาคือถ้าเราเจอคนนี้เราก็ไม่รู้เนาะจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่มีเครื่องพิสูจน์เราก็พวกนี้ต้องฟังหูไว้หูนะแต่เขาบอกว่าชาติหนึ่งเป็นฟาร์เมอร์ที่อินเดียมีที่ดินมากมายมีวัวมีควายเป็นร้อยๆตัว อีกชาติหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นหมอผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมากเป็น หมอมีชื่อเสียงเป็นหมอสมุนไพรสมัยก่อนแล้วก็อีกชาติหนึ่งบอกว่าเป็นชาวตะวันตกที่เรืออับอางเรือจมน้ำแล้วก็ขึ้นบกในประเทศใดประเทศหนึ่งทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าว่าทีนี้ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองไทยต่อไปในเมืองนั้นเขาไม่ได้ใช้คำว่าเมืองไทยแต่ก็ว่าแล้วซึ่งเราฟังแล้วถือว่าเป็นเรื่องสนุกแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะก็บางท่านนี่ก็ระลึกชาได้ด้วยการสะกดจิตแต่นั่นก็อันตรายเหมือนกันได้ต้องระมัดระวังหนูอยากทราบว่าวิธีการที่จะหายจากความไม่มั่นใจในตัวเองคืออะไรที่จริงแล้วมีเรื่องนี้มีสูงนะความไม่มั่นใจในตัวเองเลยอันนั้นไม่ดีมันเป็นปัญหามากแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในตัวเองมากก็ไม่ดีเหมือนกันที่จริงก็ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน

ได้ง่ายมากเราทำให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยไม่รับฟังคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองมักจะเชื่อมั่นความคิดความเห็นตัวเองมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นลักษณะที่ไม่เชื่อความคิดตัวเองจนเกินไปมันก็เป็นส่วนที่ดีก็ได้เป็นส่วนของปัญญาก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แต่ยังไม่ตัดสิน 100% คอยรับฟังจากคนอื่นให้ค่อยๆศึกษาไปจึงจะสรุปอย่างนี้จะดีแต่ถ้าเป็นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยอันนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็ต้องถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ไรไม่กล้าทำหรือทำให้ไม่เชื่อส่วนมากก็จะเกี่ยวกับว่ากลัวคนอื่นเขาจะว่าเอากลัวคนอื่นจะล้อเลียนจะหัวเราะเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามบอกต้องทำให้ได้ใช่เขาจะหัวเราะเขาจะว่าอะไรก็ช่างมันอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบอกที่อาตมาเนี่ยได้ภาษาไทยได้เร็วเพราะพูดผิดถูกก่อนจะพูดถูกได้แล้วไม่กลัวคนหัวเราะไม่กลัวคนแบบอมยิ้มอะไรแค่ใครจะว่าอะไรช่างมันก็เลยว่าธรรมดาของคนเรียนภาษาว่าจะต้องออกเสียงผิดจะต้องอะไรผิดจึงจะถูกได้ก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะให้มันถูกตั้งแต่วันแรกใช่ไหมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ไม่ต้องอายหรอกถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรมีความผิดพลาดเพราะคนมีปัญญาไม่รังเกียจความผิดพลาดแต่พร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อจะขัดเกลาตัวเองต่อไปนั้นในจะมาจริงว่าเอกคำบริกรรมที่เราเคยแนะนำคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในเวลาเข้าที่ประชุมหรือว่าเข้าในที่ไหนต้องบริกรรมอยู่ในใจว่าฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองต้องบริกรรมว่าฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้แต่สำคัญก็คืออย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปไม่ต้องอายหรอกถ้าเรายังไม่เก่งยังไม่ดีนะแต่เรากำลังพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเรากลัวความผิดพลาดกลัวตัดสินแล้วมันจะไม่พัฒนาได้สักทีโอ้มีหนูอยากทราบว่าถ้ามีเพื่อนมาใช้ของเราโดยที่ไม่ได้ขอเราก่อนแล้วเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ชอบจะทำยังไงดีคะก็ต้องใจเย็นๆนะก็พูดอีกทีว่าถ้าจะใช้ของแล้วต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าคนนั้นบางที่เราก็ให้โอกาสเขาก่อนบางทีแบบกิเลสครอบงำแล้วว่าลืมตัวอะไรๆแบบนี้ถ้าเป็นครั้งที่สองเนี่ยเราก็ยังให้โอกาสอยู่แต่ถ้าเป็นครั้งที่สามเนี่ยดูว่าเขาแกล้งเขาไม่สนใจเขาไม่เคารพเราอันนี้บางทีก็ต้องคุยกับคุณครูบ้างหรือว่าจะต้องประชุมหมู่เพื่อนให้พูดคุยในเรื่องนี้อันนี้เป็นเพราะปัญหาอย่างนี้ที่เราแนะนำเรื่องวงกลมกัลยาณมิตรซึ่งเราไม่ต้องทำเป็นทางการบางทีเราก็ประชุมกันเองห้าหกเจ็ดคนอะไรอย่างนี้คุยกับเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเวทีที่เราจะยกเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาพูดคุยกันได้พอเราพูดในวงกลมไม่ใช่สองต่อสองก็จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดี
แล้วก็วาจาของเราก็จะได้เรียบร้อย

ี้แล้วก็ไม่ทำให้ปัญหาลุกลามอยากทราบว่าถ้าเราอยากจะชักชวนใครไปทำความดีแต่คนนั้นไม่อยากทำทั้งที่เราบอกเปรียวแล้วเราควรทำอย่างไรดีครับขอบพระคุณครับ หนึ่งเราก็ต้องเคารพในสิทธิคงทุกคนที่จะโง่ถ้าคนยืนยันว่าจะโง่ยืนยันว่าจะไม่ดีแล้วก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราก็ไปบังคับอะไรไม่ได้ทีนี้การที่เราอยากให้คนมาทำความดีหนึ่งเราก็ต้องมีเทคนิคในการพูดในการชักชวนใช่ไหมเรื่องการรู้จักกาลเทศะเรื่องการพูดในลักษณะที่เขาจะสนใจได้อย่างเช่นบางทีเราอยากจะไปทำความดีแต่ว่าในหลังจากทำความดีเราไปทานข้าวด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งอย่างนี้ใครว่าวันพาชวนไปเที่ยวคือตอนเช้าว่าจะไปทำบุญแล้วก็หลังฉันจะไปโน่นต่ออะไรอย่างเงี้ยคือที่แรกเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไปเพื่อทำบุญเขาไปเพื่อเที่ยวแต่เมื่อเขาไปทำบุญแล้วไปทำความดีแล้วเขาอาจจะรู้สึกดีกว่าที่คิดนะมันก็ดีเหมือนกันบางทีก็เราก็ต้องวางแผนเล็กหน่อยอย่างน้อยก็ตามในความปรารถนาดีต่อเพื่อนที่เรียกว่าเมตตาก็ต้องอยู่ในบริบทของพรหมวิหาร4ข้อแต่ข้อสำคัญคืออุเบกขานั้นหมายความว่าในกรณีที่เราอยากช่วยให้คนมีความสุขอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์แต่เรายังทำไม่ได้เขาไม่พร้อมหรือว่าเขาไม่ไว้ใจเราพอหรือว่าเขาพอใจกับสิ่งที่เขายังเป็นอยู่เขาทำอยู่เราก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็ให้จิตใจของเราเป็นกลางไม่เป็นทุกข์ไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ท้อใจแต่เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยอีกเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมได้คือไม่ใช่ว่ายกเลิกเลยว่าแม่เขาไม่เอาแล้วก็เรื่องของเขาฉันก็ไม่เอาอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราถือว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเราก็ถอยออกมาหน่อยแล้วก็คอยหาโอกาสที่ดีกว่า

เมื่อผมอยู่นอกโรงเรียนชอบมีคนมาถามว่าทำไมถึงเป็นพุทธในโรงเรียนก็มีถามเหมือนกันผมอยากทราบว่าผมควรตอบยังไงดีครับโอ้ไม่ใช่ว่าอาตมาจะเป็นผู้ป้อนคำตอบสิฮะเป็นหน้าที่ของเราที่จะมีเหตุผลของตัวเองแล้ว เราก็เชื่อชาวดาธาถ้าถามอาตมาเป็นต้นก็จะบอกว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแล้วพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการฝึกตนและการฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจตนให้ละสิ่งเศร้าหมองในจิตใจให้บำเพ็ญสิ่งดีงามในการชำระจิตใจก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เราก็ไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าตนบันดาลไม่เชื่อว่าความเจริญงดงามของเราก็อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อในการกระทำของตัวเองแล้วคำ เมื่อเราเชื่อในการกระทำของตัวเองเราก็มีวิธีพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ที่ไม่มีทางรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริง

แต่ถ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้เราสามารถปล่อยวางความทุกข์ในสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราได้เราก็พยายามลองดูเพื่อพิสูจน์ว่าพุทธเจ้าสอนจริงพุทธเจ้าสอนให้เราบำเพ็ญสิ่งดีงามในจิตใจเราก็พยายามบำเพ็ญเพื่อพิสูจน์ว่าคนเราบำเพ็ญความดีได้ไหมแล้วทำแล้วเป็นยังไงพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงเราก็ต้องพยายามทำตามนั้นเราชอบความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าให้เราเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้และเรากำลังพิสูจน์และเราพอใจว่าพุทธเจ้าสอนจริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องพูดตรงตามที่ท่านอาจารย์พูดแต่ว่าอยากให้ทุกคนถามตัวเองในข้อนี้ให้มาก เพราะว่าอาตมาสังเกตมานานแล้วว่าชาวไทยนี่ส่วนมากไม่ค่อยได้กำหนดว่าความเป็นพุทธ อยู่ตรงไหนแล้วทำไมจึงเป็นพุทธแต่ถ้าคนที่ศาสนาอื่นมาถามเราก็ต้องสามารถบอกว่าทำไมเราพอใจกับการเป็นพุทธนี่ว่าเป็นหน้าที่สำคัญ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบวิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดครับก็อยากให้เรานั่งนั่งคิดมันก็ทำเป็น mind map อะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าเท่าที่เราสังเกตในชีวิต อะไรคือสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้ไปได้ดีการเรียนรู้สนุกมีความสุขแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ก้าวหน้าหรือว่ายากเราก็น่าจะมีข้อมูลจากชีวิตของเราพอสมควรทีนี้เราถ้าง่ายๆแล้วก็แปลงทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทางปัญญาหรือความคิดว่ามันมีอะไรที่เรากิริยาการกระทำของเรา อย่างเมื่อกี้นี้ก็มีถามเรื่องลังเล่นเกมมีการใช้เวลาในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่นำให้สู่ความสุขที่แท้จริงแต่กินเวลามากจึงทำให้เวลาเรียนรู้น้อยลงมีไอเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนที่ทำให้เราต้องการให้ดำเนินชีวิตทั้งกายในลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้แต่ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือมีต้องมีสติมีความอดทนมีสติมีสมาธิในการเรียนรู้เพราะถ้าจิตใจวอกแวกฟุ้งซ่านวุ่นวายหดหู่ซึมเศร้าวิตกกังวลจิตใจไม่มีกำลังจะเรียนรู้เรื่องเรียนรู้ก็จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะนั้นเราก็ต้องจัดการกับอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตใจต้องรู้จักบริหารอารมณ์บริหารความรู้สึกนึกคิดเราไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ แล้วก็ ตัวสำคัญนี้ตัวฉันทะที่ว่าสร้างความกระตือรือร้นสร้างความพอใจสร้างความรักในการเรียนรู้เมื่อมีความภาคภูมิใจหรือว่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะพยายามเรียนรู้ในทั้งจากสิ่งนอกตัวและภายในตัวแล้วปัญญาก็จะเกิดแต่ในด้านปัญญา

และความคิดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ต่างๆมันจะเป็นความคิดผิดบางอย่างเช่นว่าฉันไม่เก่งฉันก็ทำอย่างนี้ไม่เป็นฉันก็ไม่ชอบนี่คือพอมีความคิดอย่างนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพราะนั้นกลั่นกรองความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เป็นที่บ่อนทำลายความเพียรและความตั้งใจเรียนดัง สรุปแล้วว่าทำยังไงจะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดหนึ่งก็ให้เขียน mind map แล้วดูว่าสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ว่า1การกระทำด้วยกายด้วยวาจา 2. อารมณ์ 3. ความคิดว่า พฤติกรรมอย่างไรการจิตใจต้องไปอยู่สภาพอย่างไรความคิดอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่อการเรียนรู้กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าหากพ่อแม่เริ่มเข้าวัยทองฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเราเองก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเช่นกันเราจะทำยังไงให้ปรับตัวเข้ากันได้ค่ะเรื่องนี้อาตมาว่าหลักสำคัญคือการเอาใจเขาใส่ใจเราใช่ไหมคือเราต้องพยายามเรียนรู้ว่าหนึ่งตัวเราอย่างสมมติว่าเราก็กำลังเข้าวัยรุ่นฮอร์โมนกำลังคึกขนองเราก็พยายามเรียนรู้จากตัวเราแล้วว่าอาการแปรปรวนทางจิตใจอะไรที่กำลังเกิดขึ้นให้เราศึกษาให้เรารู้เท่าทันแล้วก็คอยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบให้ท่านได้เข้าใจแล้วว่าที่เราทำท่างองแงอย่างนั้นหรือว่าเราไปพูดไม่สุภาพอย่างนี้อย่างนี้ขอโทษมันต้องมีการขอโทษขออภัยจะพยายามตั้งสติไปคือถึงแม้ว่าจะมีอาการทางจิตใจหรือว่าดำสมองก็แล้วแต่สิ่งที่เรายังควบคุมได้คือการแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจเราแล้วก็พยายามให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเราแล้วเราก็ต้องชวนให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจท่านแล้วให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ค่อยให้เราเข้าใจท่านด้วยคือมีการแลกเปลี่ยนเราทุกคนกำลังเข้าสู่วัยแปรปรวน อารมณ์ก็แปรปรวนอะไรก็แปรปรวนทำยังไงเราจึงจะอยู่การยามเป็นกัลยาณมิตรต่อการเหมือนเดิมเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องไหนต้องให้อภัยในเรื่องไหนบ้างต้องค่อยคุยการแลกเปลี่ยนช่วยกันถ้าเราไม่สมหวังเราต้องทำยังไงครับก็ไม่ต้องทำอะไรสมหวังนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในชีวิตใช่ไหมคือสิ่งที่เราต้องระลึกไว้อยู่เสมอเพราะเราตั้งความหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะมีผลสองอย่างอยู่เสมอคือสมหวังกับผิดหวังคือไว้แล้วคือแน่นอนแล้วเราต้องการจะสมหวังไม่อยากให้ผิดหวังแต่ถ้าเรามีปัญญานี่เราจะไม่ลืมว่าความผิดหวังเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วถ้าเราก็ควรจะถามตัวเองว่าถ้าผิดหวังแล้วจะทำยังไงต่อควรจะเตรียมตัวไว้หลวงหน้าและอีกอย่างหนึ่งระหว่างความสมหวังกับผิดหวังถ้าเราสังเกต
จากประสบการณ์เราเองบ้างจากคนรอบข้างบ้างจากการอ่านการฟังบ้างเช่นว่าในหลายเรื่องเหลือเกินที่การผิดหวังเป็นเหตุให้สมหวังที่หลังอย่างดูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ส่วนมากถ้าเมื่อแต่งงานก็คนรักแรกใช่ไหมคนแรกที่รักนี่ก็คือสามีภรรยาเราส่วนมากไม่เคยอกหักมาแล้วเคยผิดหวังในเรื่องความรักกับคนนั้นคนนี้จนสุดท้ายก็ได้เจอคนที่รักจริงแล้วจะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้ผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักก็ไม่ได้เจอไอ้คู่ครองในที่สุดใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายๆในอย่างอาตมาเองมีอยู่ก่อนที่ตัดสินมาเมืองไทยมีช่วงหนึ่งคิดจะไปบวชเป็นพระเซนในญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายผิดหวังว่ามีอุปสรรคมากมายไปไม่ได้แต่ตอนหลังรู้สึกโล่งใจเลยโอ้นี่ดีเกินที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเพราะตอนหลังไม่นานไม่กี่เดือนก็ได้ก็ได้เข้าสู่สายหลวงพ่อชาแล้วก็เออนี่ใช่นี่ก็คือสิ่งที่ถูกจริตถูกที่สุดนั้นสิ่งที่ไอความสมหวังที่ย้ายหลวงในชีวิตของอาตมาก็เกิดจากการผิดหวังในเรื่องอื่นอาตมาว่าเรื่องนี้ธรรมดามากและทุกคนก็คงถ้าทบทวนอดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นคล้ายๆอย่างนั้นว่าบางทีก็พวกสมหวังในเรื่องหนึ่งทำให้ผิดหวังในเรื่องอื่นพอผิดหวังในเรื่องหนึ่งก็ทำให้สมหวังในเรื่องมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันมุดเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปเอาจริงเอาจังกับมันมากจนเกินไป

ทำยังไงให้เราจัดการกับความทุกข์และความเครียดให้หมดจด ก็ความทุกข์ก็คงไม่ได้หายทีเดียวแต่ว่าเราพูดเรื่องความคงจะหมายถึงความทุกข์แบบหนักๆเนาะแล้วและความเครียด เรื่องความเครียดเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตเมื่อมีความกดดันโดยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเลือกวิสัยแล้วเราก็ต้องอยู่ใน สถานการณ์อย่างนี้สภาวะอย่างนี้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องทำแล้วก็มีความดันจากสิ่งแวดล้อมจากเวลาจากคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือความรู้สึกกดดันและความเครียดนั้นถ้าเราต้องการจะอยู่แบบไม่ให้เครียดเลยอันนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่คำถามที่ดีกว่าคือทำยังไงเราจึงจะจัดการกับความเครียดหรือว่าให้ความเครียดให้น้อยที่สุดแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นชัดก็คือในความทุกข์ทุกอย่างรวมถึงความเครียดที่มันเป็นปัญหาตัวทรมานแต่ตัวที่ทำให้มันเรารู้สึกว่าไม่ไหวก็คือความไม่อยากคือเครียดก็อย่างหนึ่งไม่อยากเครียดก็อย่างหนึ่งตัวเครียดบางทีมันก็ต้องมีเพราะสถานการณ์อย่างที่ว่าแต่ตัวความไม่อยากเครียดความรังเกียจความเครียดความเครียดว่าเครียดอันนี้ก็จะทำให้ความเครียดเพิ่มขยายมากโดยไม่จำเป็นอันนี้ก็เลยอยากให้สังเกตตัวนี้ถ้าตื้อปล่อยวางตัวนี้ได้นี่จะดีมากอย่างหนึ่งเรื่องสติ

ทำให้เราทำงานอย่างประเภทเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวคือความเครียดที่เพิ่มขึ้นที่มันเกิดจากความคิดใช่ไหมคิดปรุงแต่งว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้พ่อแม่จะผิดหวังนะทำอย่างนี้ไม่ได้คุณครูจะโอ้ถ้าทำอย่างนี้มันสอบไม่ได้แล้วจะทำยังไงคือมันเป็นเรื่องความคิดเกี่ยวกับงานไม่ใช่การคิดเพราะงานไม่ใช่เพราะคิดเพราะสิ่งที่ต้องทำในเวลาจำกัดเพราะนั้นเราก็ปนทำลายกำลังใจของเราด้วยปล่อยคิดเพราะนั้นการเจริญสติการทำสมาธิจนสามารถระงับความคิดฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งได้ก็จะทำให้ความเครียดน้อยลงเพราะนั้นในชีวิตเราชีวิตของมนุษย์จะมีสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจได้ตลอดเวลาแล้วก็จะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วการเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรามีกำลังแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่พอใจที่เป็นไม่ชอบที่เป็นอย่างนี้เพราะนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำอย่างไรให้สามารถเอาชนะใจตนเองได้คือการปฏิบัติธรรมการมาพูดเรื่องไตรสิกขาอีกทีเราต้องมีการปฏิบัติในด้านพฤติกรรมในด้านจิตใจหรืออารมณ์และในด้านปัญญาและความคิดนั้นพฤติกรรมอารมณ์ความคิดอันนี้ทั้งสามด้านนี้ต้องพร้อมๆกันในเรื่องของพฤติกรรมและจิตใจเราอย่างดื้อยังมีคิดอยากทำอะไรๆที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ต้องใช้การเจตนางดเว้นควบคุมการแสดงออกทางกายทางวาจาทางจิตใจเราก็ต้องสร้างคุณธรรมต่างๆสติสมาธิความเมตตากรุณาความ ความเอื้อแฟบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความฉันทะความพอใจในสิ่งดีงามความใฝ่ดีใฝ่รู้โยนิโสมนสิการเป็นทางด้านปัญญาให้เปลี่ยนความคิดผิดเป็นความคิดถูกนั้นเรา เราต้องเจริญด้วยการฝึกด้วยการฝึกตนแต่การฝึกตนนี้ใช้เวลาผลของการฝึกตนนี้มันจะไม่เห็นได้ง่ายๆซึ่งครูบาอาจารย์เปรียบเทียบว่าเหมือนกันเดินกลางหมอกถ้าคนเราเดินกลางฝนไม่กี่ก้าวก็รู้สึกเปียกอยู่แต่ถ้าใครเคยเดินกลางหมอกจะรู้ว่าสามารถเดินไกลมากไม่รู้สึกว่าเปียกจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านแล้วก็จับผ้าอู้มันเปียกหมดเลยวันนี้มันจะค่อยเป็นค่อยๆไปซึ่งต้องใช้ความใจเย็นด้วยผมอยากทราบว่ามีวิธีการฝึกเจริญสติที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ทำได้ในอิริยาบถต่างๆอย่างไรบ้างครับ มันแล้วแต่โอกาสอย่างเช่นในกรณีที่เราอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องคุยกับใครไม่มีอะไรเราก็ทำสติกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ในความรู้สึกในร่างกายอย่างเช่นในระหว่างการล้างหน้าล้างตาหรือการอาบน้ำอาบฝนการแต่งตัวการเดินบันไดลงบันไดการเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งในช่วงที่เราไม่ต้องพูดกับใครให้ก็เป็นโอกาสตั้งสติกลับมาอยู่กับ
กับ

ตัวเองเป็นการปล่อยวางความเครียดที่สะสมอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในบางเวลาถ้าเกิดเวลาว่างๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัก1นาทีเพื่อเป็นการตั้งสติขึ้นมาใหม่แต่ความพยายามที่จะอยู่ในปัจจุบันอยู่กับหน้าที่การงานของเราอยู่กับความอารมณ์กายเราใจเราในขณะนี้อยู่ในสภาพเช่นไรถ้าสติเราดีเราเจริญสติอย่างมากจะคุ้นเคยกับอารมณ์ต่างๆมากขึ้นมากขึ้นพอจิตใจเริ่มจะเป็นอกุศลจะมีสัญญาณเตือนภัยให้ระมัดระวังถ้าจิตใจเราเริ่มดีเราก็จะได้สนับสนุนจะทำให้ดียิ่งขึ้นนั้นมันก็อยู่ที่การปรับการเจริญสติให้เหมาะกับเหตุการณ์อย่างเช่นเราอยู่ในที่สมมติว่าเรากำลังแลกเปลี่ยนหรือปรึกษาหารือกันหรือสนทนากันเราจะตั้งสติกับลมหายใจตั้งสติกับคำบริกรรมก็ไม่ได้นั้นเราควรจะตั้งสติอย่างไรก็ตั้งสติอยู่วาจาของเราก็ต้องพูดให้เป็นสัมมาวาจาแล้วก็ตั้งสติในการฟังคนอื่นอย่างใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าตั้งใจฟังคนที่เราชอบหรือว่าคนที่มีความเห็นตรงกับเราแต่ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนที่พูดให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่มีสติอย่างนี้มีสติในการแสดงออกมีสติในการรับฟังนั้นสิ่งที่การเจริญสติมีรูปแบบเยอะแยะเลยในแต่ละวันอยู่ที่ว่าเราถามตัวเองว่าอยู่ที่นี่อย่างนี้ก็จะอยู่อย่างไรถึงจะมีสติให้มากที่สุด

ทำอย่างไรที่จะทำให้การโฆษณาเกินจริงหมดไปจากสังคมไทยครับคือที่จริงการโฆษณาเกินจริงถ้าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เกินคุณสมบัติของสินค้าหรือว่าพูดตรงๆว่าสิ่งนี้มีทำอย่างนี้ได้แล้วจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้แล้วมันก็ไม่แก้ปัญหาอย่างพวกนี้ก็น่าจะอยู่ในกรอบของกฎหมายคือในส่วนมากอาตมาไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายในเมืองไทยเทียบกับต่างประเทศเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีมันเข้าใจว่ามันน่าจะต้องมีองค์กรที่ดูแลคุณภาพของการโฆษณาและควบคุมเรื่องนี้อันนี้จะที่จริงการโฆษณาเกินจริงนี้ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าการโฆษณาที่กดปุ่มคนให้คนเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ผูกพันกับสินค้าต่างๆ อย่างเช่นการให้สร้างภาพที่ดูว่าอบอุ่นหรือว่ามีความหรือว่าฐานะอะไรส่วนมากนี่จะสินค้าบางอย่างจะโฆษณาได้เห็นว่าเขาไม่บอกหรอกแต่ว่าด้วยภาพจะให้เข้าใจว่าถ้าเราใช้สินค้านี้จะเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้สินค้านี้ในโฆษณาเลยคือมันเป็นเรื่องของฐานะในสังคมเพื่อมีส่วนร่วมใน

ในฐานะนั้นหรือว่าจะเข้าสู่ฐานะนั้นโดยการใช้สินค้าของเขาอันนี้เป็นต้นซึ่งเขาไม่บอกแล้วเลยจะไปควบคุมด้วยกฎหมายไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นทุกวันทุกวันคือคนเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองและเมื่อเห็นการโฆษณาแล้วก็รู้ว่าเขากำลังกระตุ้นตัวนี้เนาะเขาอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นความกลัวสังเกตไหมว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วไม่มีประกันชีวิตหรือว่าถ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดเรื่องนั้นเกิดคือเขาต้องการใช้ความกลัวและความรักของเราเป็นเครื่องมือให้เขาได้ขายประกันเพราะฉะนั้นสำหรับอาตมาไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ไม่ได้จุดที่สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาพยายามกระตุ้นให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองให้ดีกว่านี้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาอาทิตย์หน้าก็ตอบต่อ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: call.
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชัยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบท่านไว้เมื่อครั้งอดีตการในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ามหันเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินตมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้น

จนผ่านระยะไป9 เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่

ทำไมท่านยังไม่รับไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอ็นเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินตมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินตมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินตมานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิต

รู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามการเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วน
ตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินจมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ลิเกเป็นที่ยอดนิยมเป็นสาขาศิลปะที่มีคนดูมากที่สุดเราภูมิใจมากที่เราได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์หอมหวนก็อยากจะให้ศิลปินทุกคนอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของเราเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีศิลปะพื้นบ้านอันเนี้ยคู่ชาติคู่แผ่นดินต่อไป
1: พระเอกลิเกมหาเสน่ห์ประจำคณะลิเกชื่อดังหอมหวนที่มีรูปงามร่ำสวยร้องเพราะเจรจาอ่อนหวานน่าฟังไปแสดงที่วิกไหนแฟนลิเกจะรุมล้อมกันแน่นขนาดชื่อเสียงของพระเอกบุญเลิศลือไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยและดังไกลไปถึงต่างแดนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ถ้าจานมบวชนี่ท่านพาคนในพื้นบ้านมารวมกันหัดลิเกท่านก็เป็นหัวหน้าคณะก็เล่นแถวอยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีก็เล่นอยู่แถวนั้นจนมีชื่อเสียงสมัยสงครามครั้งที่สองนี่ท่านก็เล่นอยู่อยุธยาทางกรมศิลป์เขามีประกาศให้ลิเกเนี่ยต้องทำบัตรลิเกท่านก็ต้องเลยเข้ามาทำบัตรลิเกที่กรมศิลปากรท่านก็เลยพาคณะเข้ามาเล่นวิกบางลำพูวิกบางลำพูก็ตรงตลาดตอนนั้นเรียกตลาดทุเรียนท่านก็ได้มาเล่นประจำอยู่ที่นี่คือเล่นทุกคืนเลยเล่นประจำจนหัดลูกศิษย์ถึง9คณะในกรุงเทพก็แยกกันเล่นแต่ละที่ละที่ไปก็เลยเป็นคณะหอมหวนที่ดังที่สุดในสมัยนั้นมาหัดพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นหอมหวนรุ่นพิเศษผมก็ไปเริ่มหัดทีแรกก็ไปหัดที่บางปะหันอยุธยาเริ่มเล่นจนเริ่มรู้สึกชักแข็งขึ้นแล้วนะก็ได้หัดเรื่องวรรณคดีเรื่องนิยายอะไรได้หลายเรื่องแล้วท่านเห็นว่าลิเกในกรุงเทพเนี่ยมันก็มากก็เลยเอาออกไปแสดงทางภาคตะวันออกจนพวกผมเนี่ยไปมีชื่อเสียงทางโน้นมากหลังจากนั้นผมก็มาเป็นพระเอกประจำอยู่วิกบางลำพูในกรุงเทพตั้งนั้นมาจนกระทั่งอายุ22ก็ลาท่านออกเป็นหัวหน้าคณะเองจากนั้นก็หัดลูกศิษย์เองจนเป็นหัวหน้าคณะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสมัยนั้นผมดังมากไปเล่นที่ไหนก็ดีก็ดังก็ดังคือแม่ยกก็เหมือนสมัยหนึ่งเราไปเล่นตามบิ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเอาพวกปลาพวกกับพวกผักอะไรเนี่ยมาให้แต่ต่อมานี่เขาก็เปลี่ยนเป็นพัฒนาเป็นมีให้เป็นพวงมาลัยกันนะเข้ามีให้สร้อยให้เพชรให้ทองให้รถแม่ยกพี่ยกอะไรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คือผู้ลิเกนะส่วนมากนะไปจากคนจนการแต่งเนื้อแต่งตัวมาที่เขาพัฒนามาสมัยหลังมีแต่ของแพงๆชุดหนึ่งลิเกเนี่ยตกเท่าไหร่รู้ไหม40,000-50,000ก็ได้จากแม่ยกพี่ยกพวกนี้ช่วยกัน

0: หอมหวนเป็นลิเกที่ถ้าเปรียบเหมือนเป็นสำนักก็เราจะเปรียบเป็นสำนักเซาหลินที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายล้วนแล้วแต่ฝีมือฉกาจฉกรรจ์มีชื่อมีเสียงทั้งนั้นหลายๆท่านนะฮะเป็นลิเกที่ลำสวยหอมหวนจะลำสวยนะฮะถ้าบอกว่าเป็นศิษย์สำนักหอมหวนเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คือลำสวยแต่งตัวสวยเป็นลิเกลูกกรุงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับครูบุญเลิศนี่ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนาะในแขนงลิเกของเรานี่แหละผมก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของวงการลิเก
1: ยังไฟ

0: ด้วยความละเมียดทุกสำเนียงการร้องด้วยความอ่อนช้อยทุกวงรำผนวกกับพรสวรรค์เฉพาะตัวของพระเอกบุญเลิศทำให้ทุกบทบาทการแสดงของคณะหอมหวนติดตรึงใจแม่ยกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: ตอนนี้ก็เขียนบทพวกร้อยแก้วร้อยกลองลูกศิษย์ลูกหลานอะไรต้องการร้อยกลองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเขียนไปให้ไม่ได้หยุดนะไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ต้องทำไปเสมอเรื่องดนตรีนี่แล้วก็ซ้อมไปบ้างคือท่องเพลงไว้เผื่อลูกศิษย์จะมาต่อซึ่งจะมาต่อก็จะเราจะได้เลือกเพลงให้ถูกกับลักษณะของการแสดง เรื่องการแสดงลิเกก็นานๆครั้งหนึ่งบางครั้งน้องๆเขาเชิญบางครั้งเจ้าภาพที่เคยดูเก่าๆเขาอยากจะดูอีกก็เชิญไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่มากอะไร
2: จงร้องรำไปเถิดผมได้คุณครูบุญเลิศทำให้เกิดมาตรฐานวันนี้คอนเสิร์ตการกุศลมากมายได้ผลละบุญผู้มีพระคุณ
1: ลูกศิษย์สมัยก่อนกับปัจจุบันมันก็ผิดกันนะสมัยก่อนเราเอาลูกศิษย์มาเลี้ยงไว้ในบ้านเลย 20-30 คนแล้วก็เลี้ยงรับผิดชอบทั้งหมดสมัยนี้ลูกศิษย์ก็จะอยู่ตามบ้านของเขาเราก็ตั้งใจว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเนี่ยได้อยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยไปตลอดแล้วก็อยากจะได้เด็กๆทั้งหลายที่มีความรักในด้านศิลปะทั้งหลายเนี่ยมหัศกันให้มากๆคือรหัสเราสอนแล้วก็ไม่ได้คิดค่าสอนค่าอะไรเลยนะขัดได้ฟรี
3: ๆก็ตอนนี้จริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงลิเกแต่เป็นลิเกที่อยู่บ้านนอกไม่ค่อยจะมารู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิเกจริงๆแล้วก็พอใจของผมเป็นลิเกเหมือนตามสายเลือดก็คิดไว้ว่าอยากครั้งหนึ่งถ้าจะเป็นลิเกแล้วก็อยากจะให้มันถึงที่สุดเจอของที่มันจริงที่สุดก็เลยเข้ามาฝากตัวกับอาจารย์บุญเลิศนะพินิจแล้วก็ท่านก็รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็สอนวิชาในด้านการแสดงลิเกทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้พอสมควรนะครับพ่อเราเป็นคนดีมากเลยที่วงการลิเกยกย่องสมที่เป็นศิลปินแห่งชาติจริงๆครับเป็นผู้ให้จริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลิเกทุกคนไม่จำเป็นต้องผมใครก็ได้ที่มีเวลาเข้าไปหาท่านให้หมดความภาคภูมิใจของผมก็คือพ่อเมตตาผมให้ผมใช้นามสกุลแล้วก็รับผมเป็นลูกบุญธรรมรับผมเป็นลูกศิษย์นี่คือความภูมิใจที่บางครั้งบรรยายไม่ถูกแล้วผมก็คิดว่าจะสืบทอดในสาขาของลิเกตามที่แบบของพ่อสอนมาก็จะทำให้พ่อเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้มีพ่อบุญเลิศท่านเปิดโอกาสพี่ผมใช้นาฏพินิจผมดีใจที่ได้เป็นศิษย์ไม่เคยจะคิดท้อถอยขอยึดคำครูผู้เจริญศิษย์จะขอเดินตามรอย
1: ยังไฟเวอร์จุดไฟเติมฝัน
0: ลิเกศิลปะชั้นสูงที่ต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณในการแสดงทุกท่วงท่าของการร่ายรำทุกสำเนียงที่ขับขานดำเนินเรื่องราวสร้างความสุขให้กับแฟนลิเกหอมหวนมาหลายทศวรรษวันนี้บุญเลิศนาฏพินิจพระเอกลิเกประจำคณะหอมหวนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในลิเกเช่นเดียวกับเขาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแห่งนี้ค่ะ
4: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าของเรานะครับ นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชมรมลิเกโรงเรียนเรานะครับที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงลิเกไทยของเรานะครับจะมาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้เราจะได้พบกับท่านอาจารย์บุญเลิศนาฏพินิจนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงนาฏดนตรีหรือลิเกครับ
1: เป็นไงเรียนลิเกลำบากไหมแต่ถ้ามีความพยายามพอเราเริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกของเขาคือเพลงช้าเพลงเร็วไปก่อนเนี่ยนะเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันมีความสำคัญกับพื้นฐานของลิเกทั้งลิเกทรงเครื่องลิเกลูกบทแต่ว่าการรำเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของทั้งสองลิเกทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนแม่บทไว้เป็นเบสิกครั้งแรกเลยครับมีอะไรสงสัยอะไรก็ถามนะถามได้ทุกคน
5: ในการคัดเลือกนักแสดงนะครับคัดเลือกจากอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีดูนักแสดงว่าควรจะแสดงเป็นตัวไหนบ้างครับ
1: ตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาเลือก1คือรูปร่างก่อนหน้าตาคือไม่ต้องหล่อมากพอดูว่าพอแต่งหน้าแต่งตาแล้วน่าจะเป็นพระเอกพระรองได้สิ่งที่สองสำคัญที่สุดคือเสียงแล้วก็ต่อมาก็เป็นการรำจากนั้นก็เขาก็จะเลือกจะลองว่าใครสมองดีสมองไวแล้วก็คิดว่าจะต้องรำได้ก่อนร้องได้ก่อน
6: ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเล่นลิเกนะฮะมันต้องมีอะไรบ้างครับ
1: คุณสมบัติของลิเกเราก็ไม่มีอะไรมากคือ1เนี่ยเราจะต้องมีความนอบน้อมนะนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ท่านพูดสิ่งใดก็ควรจะจำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องติดตัวเราประจำว่าเราจะต้องทำในสิ่งนี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ให้แม่นยำอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะเชื่อคำที่ไม่ซุกซนไม่ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ห้ามหวง
7: อยากให้อาจารย์ช่วยสอนท่าเมตายหรือท่ารำค่ะที่ทำให้คนดูชื่นชอบ
1: คนจะชอบครั้งแรกเลยเนี่ยลิเกเนี่ยออกจากฉากเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าลิเกคือเนี่ยจะคือเป็นลิเกรำหรือเปล่าหรือเป็นลิเกออกไปเดินไปเฉยๆจะเป็นลิเกที่มีความรู้มีภูมิรู้ครูจะรำออกมาให้ดูสมมติว่าออกจากฉากมาเลยก็รำออกมาเลยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อย

0: น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยเสมอออกลักษณะของลิเกลำมันก็มีลำหลายอย่างลำสำคัญอยู่ว่าเราตีบทนะลำตีบทสานเอ้ยบิดเนื้อตุราดบิดเนื้อตุราดโปรดประทานบิดตุราดโปรดประทานเป็นมิ่งขวัญเฮยมันก็มีบทเกลียวบทโกรธนะบทเกลียวบทโกรธบทรักรักมันก็ยังมีรักมากรักน้อย
1: อาจารย์ครับในสมัยก่อนคนที่จะเป็นลิเกได้ต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับยาก
0: สำคัญที่สุดคือใจต้องรักมันถึงจะเกิดความสำเร็จได้รู้จักใจของคนที่อยู่รวมกันต้องมีความสามัคคีรักใคร่กันและจะรู้ใจกันคนอยู่หลังก็ต้องดูคนหน้าลำยังไงก็ต้องลำตามกัน
2: คืออยากทราบว่าในสมัยของอาจารย์นะคะมีวิธีในการจำบทแบบไหนคะแบบจำบทยากไหมคะ
0: คือลิเกสมัยก่อนเนี่ยเขาหัดเนี่ยสองบทเนี่ยอาจจะฝึกถึงปีหนึ่งคือครูสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งจำที่จำชัยอะไรเขาจะแกล้งดูว่าใครจะมีความเฉลียวฉลาดใครจะสอนแล้วก็ไปพอจะเป็นบทนึงเนี่ยแสนยากลำบากมากลูกไม่ใช่ง่ายเลย
3: อาจารย์ครับถ้างั้นผมขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูได้ไหมครับแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าผมต้องแก้ไขยังไงบ้างคร
0: ับ ดี
3: ครับ10กว่าปีผ่านไปผมขอกล่าวใครลิขิต
0: ผมขอกล่าวใครลิขิต
3: ผมขอกล่าวใครลิขิตมาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
0: มาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
3: ผมอัตตคัดขีดเขียนแต่เรื่องตำราวิชารบ
0: แต่เรื่องตำราวิชาลบ
3: แต่เรื่องตำราวิชารบเรียนจนรู้จบตำรับ
0: เรียนจนรู้จบตำรับ
3: เรียนจนรู้จบตำรับเรื่องรบรับรอบรู้จนท่านหลวงปู่ให้เรียนเรื่องอั้งโลให้ลมไม่แลเพราะผมมุ่งแต่เฝ้าเรียน
0: ก็ค่อยครับบทพวกนี้บทสำคัญไม่ใช่ว่าคนอุ้ยลำขวานลำดาบลำทวนลำอะไรเก่งพอมาลำตีบทนี่ตีไม่ถูกก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้

เพราะว่าเพราะเรื่องลำดาบลำทวนลำฝานอะไรเนี่ยมันลำจากหัดมาจึงได้มาเป็นจังหวะแต่การที่เราออกไปร้องเนี่ยร้องแล้วตีบทให้ถูกอันนี้สำคัญกว่าครูก็ดีใจมากที่มาวันนี้ได้มาพบลูกศิษย์ทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาแล้วก็สนใจในศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องต้องการจะให้ครูสอนก็พร้อมที่จะทำให้และก็จะเป็นที่ปรึกษามีสิ่งใดขาดเหลือก็ถามได้อนุญาตทุกๆคนเลยนะ

0: ครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงใจท่านนิดหน่อยแต่พอได้นั่งคุยกันสักพักก็รู้สึกว่าท่านเป็นกันเองมากครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเพลงสมัยก่อนๆ นะครับที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังครับผมก็จะเก็บไว้สอนคนรุ่นหลังไว้ใช้ในการแสดงแล้วก็สืบต่อศิลปวัฒนธรรมลิเกไว้นะครับให้อยู่กับแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ท่านได้ให้ความรู้กับพวกหนูเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอท่านตัวจริงค่ะหนูว่าวันนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้ความรู้ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทั้งเรื่องแบบว่าการเปรียบเทียบลิเกสมัยนี้กับสมัยโบราณการทำให้คนชื่นชอบในตัวเราค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็ยากที่คนอื่นสอนแล้วเราจะเข้าใจง่ายขนาดนี้ค่ะหนูยังต้องฝึกอีกเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้เป็นแบบท่านค่ะเพราะว่าท่านก็ใช้เวลานานแล้วก็ทุกคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรำการร้องเพลงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: คือถ้าพูดถึงหอมหัวเนี่ยเราเหมือนเป็นลิเกเมืองนะฮะเพราะว่าเราเป็นเด็กลิเกอยู่บ้านนอกแล้วถ้าได้ยินคำว่าหอมหัวเนี่ยมันจะเป็นลิเกเมืองที่มีความมาตรฐานเปรียบเทียบเราเป็นลิเกบ้านป่าเนี่ยถ้าได้ยินนามสกุลต่อท้ายว่าหอมหัวนั้นแสดงว่าโอ้น่ากลัวมีของอ่ะแล้วก็จริงๆแต่ละคนที่ผ่านคำว่าหอมหัวมาเนี่ยเขาจะมีการฝึกที่เข้มข้นไม่เหมือนลิเกบ้านป่าเราที่แบบว่าลำขึ้นเตียงเชิดเข้าฉากได้ก็ออกไปหากินกันแล้วคำว่าบุญเลิศนาพินิจเนี่ยเป็นลิเกที่ เขาเรียกเป็นลิเกดารานะเพราะว่าเป็นผู้ที่มาปลุกวงการลิเกทีวีอ่ะก็คือบุญเลิศนาพินิจที่ได้ยินชื่อนะฮะเราก็ได้ดูจากตอนนั้นแล้วก็เก็บตำนานตรงนั้นเอาไว้ในความรู้สึกว่าลิเกทีวีที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วเราก็ไม่เคยเจอมาเลยแล้วจนมายุคหลังเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้สัมผัสพ่อเลิศเนี่ยจะเป็นคนที่อุทิศให้กับวงการลิเกในส่วนที่เราได้เห็นนะก็คือเหมือนกับว่าในวงการลิเกต้องการจะให้แกไปทำอะไรอย่างเงี้ยแกค่อนข้างจะให้ความสำคัญใครอยากเป็นลูกศิษย์ลูกหาตรงไหนที่แกถ่ายทอดได้แล้วก็แกก็พร้อมที่จะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับวงการลิเก
3: เกือบศตวรรษของลิเกคณะหนึ่งที่จัดการแสดงหน้าม่านสรรสร้างความสุขถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยืนยงต่อไปในแผ่นดินนี้ผ่านพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาถพินิจคณะลิเกหอมหวน
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคด้วยกันครับและมีเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยในช่วงดังกล่าวครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงดังกล่าวนะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของ

0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: สองอาทิตย์เนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิง

0: มีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤต

0: เรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่

ุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ว้าวลาวาออกมาแล้ว
1: เขาฟุ้งเขาไฟแล้วลาวาไหลแล้วลาวาไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: มาเถอะอี้ทิ้งจุกกันแต่มิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเฮาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนคือคนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันคิดจุกที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกันแท้ขี้จุที่2แห่งฮึดตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้เว้ยของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกันแท
0: ้ขี้จุที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุแต่แท
0: ้ขี้จุที่4แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงเหี้ยฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บ่ฮู้ตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท
0: ้ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็ถ้าเจอจะอี
1: ้ขี้จุกระแท้
0: จำไว้ฮึดดีไผ่ที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องฮึสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอะแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายๆเหมือน

0: งกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: อาจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก
2: พอที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองวัยทำงานแล้วก็ทำเต็มที่แต่เมื่อเราพ้นแล้วเป็นวัยเกษียณแล้วเราก็ยังทำอยู่แต่เราทำด้วยความสนุกมากขึ้นอย่างที่บอกอย่าให้มันมีความเครียดในการที่เราจะออกมาเผชิญโลกใหม่ๆฉันชื่อพัชราวลัยชัยปานีนับอายุปีนี้ก็ขึ้นปีที่70แล้วค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีเนี่ยมี5สาขาวิชานะคะสาขาวิชาบัญชีธนาคารและการเงินการบริหารการจัดการการตลาดและก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะดิฉันเป็นนักการเงินมากกว่านักบัญชีมีความรู้พื้นฐานทางบัญชีแต่ว่าเป็นนักการเงินมากกว่าแล้วก็ตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ตำแหน่งสุดท้ายทางการบริหารก็เป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการนโยบายการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำตั้งแต่ก่อนเกษียณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ตอนที่เกษียณเนี่ยก็คือมันรู้สึกอิ่มตัวกับการสอนแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตทางด้านอื่นบ้างเพราะตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ทั้งสอนแล้วก็ทำงานบริหารนะคะซึ่งมันก็เป็นความเครียดพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ย เรามีงานอื่นที่ควบคู่กันไปก็คือการดูแลทีมบาสเกตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สาย

0: สังคม
1: ที่ฉันสนใจแล้วก็ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็เพราะเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะคะตอนสมัยเด็ก เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลให้ทั้งคณะแล้วก็ทั้งจุฬาด้วยและกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีทีมบาสเกตบอลที่เล่นอยู่ประจำทุกบ่ายวันเสาร์ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งกีฬานี้ไปเลยกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาปะทะแล้วต้องใช้แรงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นได้อยู่หรือก็ขอบอกว่าเนื่องจากว่าดิฉันเมนเทนมาตลอดคือไม่เคยหยุดเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือเราไม่ทำอะไรที่เกินตัวเองไปผู้ไปเล่นบาสเกตบอลแต่เราก็เล่นไปตามเพสตามกำลังแล้วก็เล่นไปตามวัย70นี่แหละค่ะแต่มันเป็นกีฬาที่แม้แต่คุณหมอประจำตัวก็แนะนำนะคะว่าไม่ให้หยุดที่ผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องทำอะไรบ้างความหมายผู้จัดการคือว่าเราก็แทบจะต้องดูในทุกๆเรื่องในการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การแข่งขันดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตารางการซ้อมตั้งแต่เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราต้องเป็นคนไปจัดหาโค้ชมานะคะแล้วโค้ชเนี่ยก็ควรจะมีโค้ชทั้งโค้ชเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่ามันต้องบิวอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปลุกกล้ามเนื้อเพราะบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวเยอะการจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของจิตวิทยาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมหรือว่าเราไปดูตามเกมการแข่งขันเนี่ยเราก็จะพบว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีเจอคู่แข่งขันที่อาจจะชื่อชั้นอ่อนกว่านะคะเราก็จะต้องบอกเด็กว่าจะมาทำแบบเหยาะแยะไม่ได้นะนะเราจะต้องคีปมาตรฐานและสามารถฐานของเรานะคะหรือเวลาที่ไปเจอคู่แข่งที่เขามีตัวที่ดูเปรียบฝีมือแล้วดูจะเหนือกว่าเราก็ต้องมีปลุกระดมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องไม่ย่อท้อและไม่ไปกลัวเราก็ต้องดูว่าในผลการแข่งขันวันนั้นจะเป็นไงเด็กๆเล่นเต็มที่ไหมนะคะมีจุดไหนที่มันจะพัฒนาได้อีกในจุดไหนที่เราควรจะต้องตักเตือนเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมแข็งแรงหน่อยงั้นแหละ

0: การที่เราเป็นนักบาสเกตบอลด้วยอันนี้ก็ช่วยมากเพราะทำให้อย่างน้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพอที่จะมองเกมออกนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยมากมากกว่าถ้าสมมติมันไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็ยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภทชนิดกีฬาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือพื้นฐานของกีฬานั้นๆพอสมควรคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่50เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะคะก็เราแข่งรอบแรกผ่านไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบ2เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะเราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชั่นของการซ้อมยิงบอลนะเรื่องของการชูตติ้งนะคะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ายแป้นลูกโทษหรือว่าจุด3แต้มนะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโค้ชก็มาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุ่งนี้นะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็จะมีการซ้อมแผนกัน
1: อาจารย์หนักตอนนี้นี่69ปีครับเรียนอยู่ที่บัญชีจุฬาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลของจุฬานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็พอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลจุฬาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการเงินให้กับจุฬาสําหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมองจะมีการลดลงหรือสุขภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในผู้สูงวัยฮะ
2: ครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุ
1: ครับ
2: เราอาจจะเริ่มจําความจําระยะสั้นได้ลดลงครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทําอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะอันนี้ครับเรียกว่าความจําระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างอาจารย์แบบอย่างเงี้ยยังสามารถทํากิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันนี้ไม่กระทบแน่นอนหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก
1: ๊
2: สไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันนี้เป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทํางานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทํางานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินสามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจําที่ถดถอยลงเริ่มมีการทําแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทํานะครับแต่ให้เลือกทําที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: หรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าสามารถนํามาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ทําเลยครับมันก็คือการทําให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ําครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทําหลายอย่างพร้อมกันใช่มั้ยครับก็อาจจะเกิดความเครียดได
1: ้
2: อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับ1ก่อนเพื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสําคัญลําดับรองลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ

0: อาจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมากหลายอย่างมากในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะอาจารย์จิตรคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี
1: ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์แหม่มเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหม่มก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องก็คือการจัดการด้านการเงิน
0: ครับ
1: ในเรื่องกิจกรรมทางกายอาจารย์แหม่มก็ยังมีความหลากหลายอีกผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำ
0: ดำน้ำครับพี่เอก
1: จริงๆการว่ายน้ำการดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกำลังกายครับเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทำให้ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกข้อเข่าเสื่อมได้เหมือนกันครับ
2: เรียนมา3ปีแล้วค่ะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดนึงที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 คนในทีมที่เขาดำน้ำพวกเรา

เนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ำได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เราขึ้นมาเขาจะบอกโอ้ยข้างล่างมันสวยมากงู้นนี้งี้งั้นใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคุยทับกันอะเราก็เห็นเหมือนกันเธอแค่ลงไปต่ำกว่าเราเนี่ยสิบกว่าเมตรเองก็โอเคอยู่งี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าวิชริลเขาเรียกกองหินอันนี้นะคะเขาไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเขาอนุญาตแต่การสกูบาไดฟ์คือดำสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดิฉันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลานะเอาละมันจะยังไงขนาดไหนกันก็กลับมากรุงเทพก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เลยเอาละปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่ไหนกันก็ได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จไปเลยก็เลยไปเรียนดำน้ำนี่แหละค่ะที่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็จะเรียนจากในสระก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจว่าในการดำน้ำเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำกับบนน้ำบนบกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์ตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวเรกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200บาร์คืออยู่ที่เลข200นะคะทีนี้พอมันลงไปจนถึงระดับสัก50ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะคะเพราะในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึงคือที่สำคัญคือตัวนี้ที่เรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังนะแล้วตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้เหรอไหมคะอย่างเงี้ยค่ะก็ BCD นี่ก็ประมาณสัก2-3กิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัว BCD เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่กลายว่ากลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่บนหลังเราอย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรกูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ3ชิ้นในการดำน้ำก็ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็ต้องมีท่าอะไรที่จะก้าวลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้ง buoyancy คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างให้ได้จะไปสอบครั้งแรกพัทยาส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมีเซอร์ติฟิเคทนะคะคือเซอร์ติฟิเคทอันแรกเขาเรียกว่าเป็น open water ก็ทำให้เราสามารถดำน้ำในระดับความลึกไม่เกิน18เมตร advanced เนี่ยก็จะต้องมีการรู้จักการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เราดำได้ลึกลงไปกว่า18เมตรมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ำหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ติดใจอ่ะชอบอ่ะ

ความสุขในการดำน้ำของดิฉันเหรอคะก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกๆตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวาฬลงมาถึงปลาสวยงามต่างๆ

ซึ่งมันสวยจริงๆนะฮะและเป็นฝูงปลาที่มหัศจรรย์มากในการรวมตัวของพวกเขาแล้วก็เลยไปถึงสัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกว่าเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบไม่รู้เขาจ้องอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนตาสั้นเขาอาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ำคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมีเยอะจริงๆ

มนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับมอบุรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป

0: สมาธิต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใครมีลูกเหม่อลูกเอ๋อเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชทำโทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มาก
1: ๆสนุกไปห้องน้ำแล้วก็เดินข้างบน
2: ว้าวนี่ว้าวนู่นนี
0: ่เอ๊วันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชั้นแล้วเราน่าจะผ่านได้

ครื่องยังไม่ติดค่ะเครื่องจะไปติดประมาณควอเตอร์ที่2หรือ3ไปพลาดง่ายๆหลายลูกใต้แป้นเลยค่ะ

็นไปตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอ่ะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะเล่นกับเชียงใหม่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้อง

0: ฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนในวันมะรืนนี้
1: ค่าของอาจารย์แหม่มเองนะครับก็คือความสามารถที่อาจารย์ยังสามารถคงสมรรถภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได
2: ้
1: ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แหม่มครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไปเหมือนกันครับ
2: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย
2: ครับ
1: ครับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไปพบปะครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทำกิจกรรมกลุ่
2: ม
1: เช่นการไปออกกำลังกายด้วยกัน
2: ครับ
1: ที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีเต้นลีลาดรำกระบี่กระบองอันนี้ตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันครับ
2: ครับ
1: ซึ่งคนที่ทำกิจกรรมเราเนี่ยครับพวกลูกค้าที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มเสมอแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นในคนอาจารย์แหม่มเองก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทำกิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดคร
2: ับการเงินการจัดการ
0: ช่วยบริหารสมองตัวเองทีนี้คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทำตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดเพราะแรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทำอะไรต่อไม่อะไรอยู่ตลอดเวลา
2: ท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชราเล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัย
0: เราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทำอะไรก็ทำไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะเขาไปเล่นกีฬาเราก็ไปเข้าไปดำน้ำเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วฉันคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนเราต้องทำอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทำน้อยลงเหมือนเมื่อตอนที่อายุทำงานนะแต่ทำด้วยความสนุกมากขึ้น

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

0: กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการของรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddyเลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเสิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิธิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติทัสสมาสีหลังวิโสทะเย
0: สาธุพมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอายาจาทะสันติทัสตาปรัชชกชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะทิเกจิมนุชาเอนติอนุมัคเคปฏิปเท

มัคคันเตปฏิปุชามะกุหิงวังกัตตะปัพพโตเตตัทธะอัมเหปัสสิตตวากะลูนังปริเททะยุงทุกขันเตปฏิเวเทนะติทุเรวังกัตตะปัพพโตติอีอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาเรื่องเวสสันดรกันวรรณประเวศสืบเนื่องมาจากกันทานการกันที่3ซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบารมีและเป็นหนึ่งเรื่องในพระเจ้า10ชาติเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของคณะท่านเจ้าภาพในการที่4คือคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมครอบครัวแล้วก็บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสำนักงานใหญ่และคณะญาติโยมสาธุชนที่มาขวนฝายในการบำเพ็ญบุญกุศลและเป็นพื้นฐานในคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตสืบต่อไปโดยสมควรแก่กาลและเวลาญาติโยมได้ฟังแลกันที่3มาแล้วเดี๋ยวกันที่5รออยู่แล้วเพื่อประกอบไม่เปื่อยจนเกินไปก็สลับเสียงกันบ้างหลวงพ่อจะเทศสไตล์สบายๆพอฟังเข้าใจสำหรับกันที่4นั้นเนื้อย่อง่ายๆพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองคือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จดำเนินออกจากนครสีพีด้วยความทุกข์ยากลำบากตลอดทางในที่สุดก็เสด็จถึงเมืองเจตราชจึงแวะเข้าประทับพักพระวรกายอยู่ที่ศาลาหน้าพระนครกษัตริย์เมืองเจตราชทรงก็เสด็จทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยแต่พระเวสสันดรไม่ทรงยินดีและตัดบอกจุดประสงค์ของพระองค์เสด็จไปสู่เขาวงกตบวชเป็นฤาษีเพื่อประพฤติพรตคติประจำการนี้ก็คือถึงคราวลำบากก็ต้องทนลำบากได้ไม่ย่อท้อต่อความลำบากผู้นั้นจัดว่าเป็นปราชญ์ย่อมได้รับความสุขซึ่งเป็นปลายทางแห่งความลำบากดำเนินความตามเอื้องในชาดกว่าสมเด็จพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จนิราชจากพระนครสีพีโดยลีลาดไปตามมรรคกวิธีในแถแนวลำเนาภัยโซนพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหมู่มนุษย์เดินผ่านมาโดยมรรคเดียวกันจึงตรัสจุนทอนวาทถามถึงเหตุว่าคุณเขาองค์กฎปรากฏอยู่แห่งใดไกลหรือใกล้โปรดอธิบายความให้แจ้งชัดหมู่มนุษย์จึงทูลอัดท่าอธิบายแก่พระโพธิสัตว์ว่าหนทางที่จะไปเข้าวงกตนั้นอยู่อีกไกลและกันดารนักกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เสด็จยุรยาดเมื่อถึงคราวตกยากพลัดพรากจากพระคติยวงศ์มาเดินอยู่ในโพรงไพรดูช่างนาเวทนาควรที่จะสงสารช่องกุมารพระเยาววัยยังมีเคยได้เสวยทุกมาเดินบุกโพรงไพรน้ำอสุชนไหลนองพระพลักในยันเนศทรงพระโศกาปริเวทนาการมีวางวายพระบิดาก็ชี้ชวนให้ชื่นชมในไพรโซนมีความร่มรื่นเขียวขจีทั้งมีหมู่ไม้นานาพันธุ์ด้วยหวังจะได้ให้บรรเทาทุกทีทรงมีพระทัยคิดถึงพระราชวังพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เมื่อได้ทัศนาการแล้วก็บรรเทาเสียได้

ได้ซึ่งความอาวรณ์ซ้องพี่น้องชวนกันทอดพระเนตรชมหมู่ไม้นานาพันธุ์บ้างผลิตดอกออกใบบ้างก็ทรงผลดารดาษดูกตะการตานาชวนชมอภิรมเพลิดเพลินพระราชฤทัยยิ่งเมื่อทรงเห็นผลรุกขชาติสุกงอมมีพวงจอห้อยย้อยระยะอันนาอภิลมนั้นก็ทรงกันแสงสะอื้นอ่อนวอนทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระจอมเกศลูกนี้ใครจะได้ชมผลรุกขชาติที่มีทั้งความสวยงามบ้างก็ประหลาดแตกต่างกันขอพระองค์ทรงปริตปลดจอดพวงปรึกษามาให้กันหาและชาลีเถิด องค์สมเด็จพระเวชสันดรก็ทรงเลือกเก็บผลปรึกษาถึงสุขงอมพร้อมกับประทานให้แก่สองปิโยรสจากนั้นสี่ขัตติยราชเสด็จจรลีล่วงมันคาได้สิบโยชน์ก็บรรลุถึงเขตเมืองเจตลาดด้วยวาเทพเจ้าผู้ทรงมหิทธิศักดิ์สิงสถิตอยู่ที่ภูพาและภูมิไม้ในวรรณปเวศช่วยยนยอวิธีทางระหว่างพงภัยให้น้อยลงองค์พระนรนาถก็เสด็จถึงเมืองเจตลาดเพียงวันเดียวเท่านั้นโดยยังมีทันพบคำแล้วเสด็จเข้าไปประทับพักพระวรกายอยู่ที่นาศาลาพระนครนั้นครั้งนั้นชนชาวเมืองเจตลาดเที่ยวสัญจรตามมันคาวิธีได้พบพนางมัตสีเขาก็เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักด้วยคิดว่าพนางเจ้านี่ทรงสิริโสภาเลิศกว่านารีทั้งหลายแต่เหตุฉะนั้นจึงเสด็จมาจรลีด้วยพระบาทชนีดูมิสมควรชนทั้งหลายจึงชวนกันแวดล้อมแล้วทูลถามพระนางมัตสีก็ตัดบอกความให้ทราบเหตุหมู่ชนครั้งได้ทราบเรื่องของพระกษัตริย์ต่างก็โทมนัสพิไรรำพันว่าโอ้จะลอยกรรมเก่ามาตามทันพระนางเจ้าแล้วในการก่อนพระนางเจ้าเคยประทับอยู่ในพระราชนิเวศจะเด็ดไปทางแห่งใดก็ดูพรั่งพร้อมพร้อมล้อมด้วยหมู่พระสนมพระสุวรรณรัตน์สิวิการาชมาบัดนี้พระนางเจ้ามาเดินอยู่ด้วยเบื้องยุคลบาทเป็นการไม่สมควรเลยดังนั้นมหาชนจึงนำความนี้ไปกราบทูลแก่บรมกษัตริย์เจตราชกษัตริย์นครเจตลาดคันทราบความว่าพระเวชสันดรเสด็จนิราชจากพระนครสีพีมาเป็นอนาถาหาที่พึงมิได้ดังนี้แล้วก็ทรงประสงค์เสด็จมาสู่สำนักพระเวชสันดรอภิวาทแล้วพรรณนาความว่าข้าแต่พระรมเกตระกูลแก่นกษัตริย์อันว่าสรรพสิ่งยังไม่พิบัติพระร่มกล่าวยังครองกรุงพาราเป็นบรมสุขสรรพทุกข์ไม่ยำยีทั้งองค์สมเด็จพระชนกชนนีนาถก็คงเสวยสุขปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงประชาชนชาวเมืองสีพีไม่เดือดร้อนยังคงเป็นสุขสถาพรอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าดังข้าสงสัยในเหตุการณ์มีหรือพระเกศแก้วจอมกษัตริย์จะมาเดินพลายนิราศอะไรรางในไรพระนครปราศจากจตุรงค์นิกรราชรถทั้งมามงคลคดชสารที่เคยทรงมาดำเนินอยู่เพียงสี่พระองค์ดูแล้วน่าอนาถหรือว่ามีหมู่อมรินทร์
มาราวีเสียพระนครสีพีแล้วทูลกระหม่อมแก้วจึงต้องพลัดพรากจากคติยวงมาเดินดงบุกป่าฝ่าพงไพรจนถึงเจตารัตนครข้าพระบาทขอพระองค์ตรัสบอกให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบเถิดเมื่อพระเวสสันดรทรงได้สดับสารแล้วทรงมีพระราชบัญหาร

ชาวศรีพิรัตไม่เดือดร้อนระงับดับภัยใดแต่เรานิราชจากเมืองมาสู่ป่าพอเหตุว่าเราประกอบด้วยศรัทธาเสียสละพญาเสวตตะกุญชรอันเป็นพาหนะพระที่นั่งมาตั้งแต่ต้นตระกูลที่เป็นสีสวัสดิมงคลอยู่คู่พระนครแก่พราหมณ์ชาวเมืองกาลิงคราอาตแต่ว่าชนชาวเมืองสีพีไม่ยอมอนุญาตชวนกันกริ้วโกรธทูลยืนอุทธรณ์โทษแก่พระเจ้ากรุงสีพีผู้เป็นบิดานะพระองค์จึงรับสั่งให้เนรเทศเราออกจากพารามด้วยลำเราทำผิดต่อจรรยาบรรณของขติยะราชวงศ์โบราณมาพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เสด็จดำเนินไปในพงภัยอันกันดารดูจะทรงลำบากเป็นกษัตริย์มาตกยากมิควรเลยขอพระองค์หยุดพักเพื่อเสวยสุทธาโพธิ์ทางกระยาหารอันเอมโอดให้บรรเทาทุกข์ทรมานที่ทรงลำบากมาพระองค์จึงตรัสว่าสรรพสิ่งที่ท่านจำโนองนำมาพระราชทานให้แก่เราผู้เข้นใจก็ขอขอบพระทัยที่ท่านคำหนึ่งนับเป็นญาติพระเป็นพระคุณอันยิ่งฝ่าพื้นพระสุธาและอากาศไม่เทียบเท่าแต่ว่าสมเด็จพระปิตุเรศทรงกริ้วโกรธและขับไล่เราผู้มีโทษเสียจากพระนครนะอีกทั้งเราจะรีบบทจรไปเขาวงกตจึงขอให้ท่านช่วยแนะแนวตำแหน่งมันคานไปยังเข้าวงกตให้เราจรเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์อย่าได้อาวรณ์วิตกถึงโทษนั้นเลยข้าพระเจ้าวิเคราะห์เห็นว่าไม่เป็นไรจะชวนกันไปทูลขอขมาโทษให้พระเจ้ากรุงสีพีทรงพระกรุณาโปรดให้กลับคืนราชวังจึงจะให้พระยุคลบาทเสด็จคืนนครสีพีด้วยบริวารใหญ่ไม่ให้พระองค์อัปยศแก่ชนชาวเมืององค์พระเวสสันดรจึงตรัสว่าปวงประชาชนเขาแค้นเคืองทูลให้เนรเทศเรานิราชจากนครไปตามพงพลายพระบิดาก็มิได้ทรงเป็นใหญ่แต่พระองค์เพียงผู้เดียวยอมประพฤติตามความประสงค์ของชนชาวเมืองสีพิราตแม้ท่านจะไปกราบทูลให้พระบิดาอนุญาตให้กลับคืนนครแต่ชาวเมืองสีพีก็จะมาหมายมุ่งประทุษจิตให้สมเด็จพระบรมบพิตรภูรมกล่าวเพราะเหตุว่ารับเรากลับคืนสู่กรุงสีพีพญาเจตราชทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อไม่ชอบพระทัยจะเสด็จกลับคืนพระนครก็ตามแต่พระอัธยาศัยขอเชิญเสด็จคืนของเมืองเจตราชเพราะเป็นมิ่งมงกุฎแห่งนครปกปักรักประชาชนอยู่ดีมีสุขเกษมสันต์มิให้พระองค์เสด็จไปทุกยากแสนลำบากอยู่ท่ามกลางพงพีอันข้าพระบาทนี้ขอวอนพระยุคลบาทพระบรมเวสสันดรคันได้ทรงสดับฟามจึงตรัสบัญชาตอบว่าท่านจะมามอบเมืองเจตราชให้แก่เราในครั้งนี้เราก็มิได้มีพระทัยยินดีที่จะเสวยสิริสมบัติในพระนครด้วยว่าชาวเมืองเชตุดรเขาแค้นเคืองจัดให้เนรเทศท่านจะมามอบนาคาเรศให้ครอบครองพระนครทั้งสองนี้ก็เป็นราชสัมพันธมิตร
ก็จะเกิดการวิปริตอราวรานจะเสียจารีตประเพณีที่ดีอันมีมาแต่โบราณและจะเกิดโกลาหลเดือดร้อน

0: ไอ้ฝ่าประชาชนทั้งสองฝ่ายต่างก็จะมุ่งหมายประทุษร้ายกันอันจะเกิดภัยพิบัติไล่ความสุขด้วยเหตุจากเราเพียงผู้เดียวที่จะนำทุกข์ให้ท่านทั้งหลายอันหนึ่งสมบัติอันใดเนืองในเมืองเจตลาดซึ่งท่านทั้งหลายอนุญาตยกให้นั้นเราขอคืนให้ไว้เสวยสุขขอท่านจงอยู่ปราศจากทุกภัยอันตัวเรานี้จะขอลาไปสู่เข้าองกฎประพฤติพรตพรหมจรรย์เป็นฤาษีเพศขอเชิญท่านแนะแนววิธีให้เราจรไปยังเข้าวงกฏนั้นเถิด พญาเจตลาทั้งหลายทูลบ่ายเบี่ยงจะทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยครั้นสมเด็จพระเวสสันดรมีคล้อยตามพระทัยก็สุดวิสัยจึงทูลสมเด็จพระบรมบพิตรให้เสด็จเข้าในนครด้วยหวังจะให้เสวยสุขเกษมสารในเวลารุ่งอรุณจึงค่อยเสด็จดำเนินไปในเขตเข้าวงกฏองพระเวสสันดรก็ถ่อมพระองค์ว่าเราเข็นใจไหลศักดิ์จึงไม่ได้เสด็จเข้าไปยังสำนักในพระนครในที่สุดพญาเจตลาดก็ได้ตกแต่งศาลาที่ประทับปิดบังด้วยมาแล้วถวายการอาราคาให้เป็นอย่างดีและบรรดากษัตริย์พร้อมด้วยเสนาอำมาตย์ต่างห้อมรอมอยู่อย่างแออัดตราบเท่าพระสุริยาทอแสงเปิดม่านฟ้าจึงเชิญให้พระยาบรมนรนาถทรงสุขคนทานแล้วถวายพระกัลยาหารให้เสวยขั้นเสร็จแล้วก็ทูลเสด็จบทจรสู่ต้นทางที่จะไปเข้าวงกฏทางแนะนำหนทางให้ทัตทีทรงกำหนดหมายแล้วทรงตั้งเจตบุตรพลานไพรเป็นพนักงานรักษาคุ้มภัยทางไปเข้าวงกฏเป็นอย่างดีเยี่ยมต่อจากนั้นพระเวสสันดรและพระนางมัทรีก็อำลากษัตริย์เจตลาดโอบอุ้มพระโอรสทรงพระดำเนินไปตามแนวทางที่เจ้าเมืองเจตราชตรัสถวายคำแนะนำไว้แล้วระหว่างทางทรงพบพรานลาเนื้อนายพรานก็ได้ถวายเนื้อย่างพระเวสสันดรได้ประทานปิ่นทองเป็นรางวัลแล้วเสด็จดำเนินต่อไปจนถึงเข้าวงกฏพบอาสมมาบทที่พระวิษณุกรรมเทพบุญเนรมิตไว้ตามเทพบัญชาของท้าวอมรินทราธิราชก็ทรงโสมนัสยินดียิ่งนักในที่สุดกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงผนวดเป็นฤาษีประทับอยู่ในอาสมเสวยสุขตามสมควรแก่ถิ่นฐานดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้นานาชนิดที่พระนางมัทรีเป็นผู้แสวงหามาถวายประมาณการนานถึง7 เดือนที่บำเพ็ญพรตอยู่ที่เขาวงกฏ
1: ญาติโยมที่ได้ฟังเนื้อหาสาระกันวรรณประเวศสรุปความจากเรื่องพระเวสสันดรก็คือตอนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทรีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าดงพรงพีไปอยู่ที่เขาวงกฏด้วยถูกพระเจ้ากรุงศรีพีพระบิดาทรงเนรเทศจากพระนครโทษฐานที่บริจาคช้างมงคลแก่พราหมณ์ทั้งยังเป็นเหตุให้พระองค์จะได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อความบริบูรณ์แห่งบารมีธรรมที่เคยสร้างสมมาและเพื่อจะได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณอันเป็นเป้าหมายสูงสุดดังนั้นเมื่อมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนแล้วก็ต้องกระทำและปฏิบัติไปตามจุดประสงค์นั้นด้วยความพยายามอดทนและจริงใจจึงจะสำเร็จผลสมตามปรารถนาสมด้วยสุภาษิตที่ว่าวายะเมธวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควร

พยายามเรื่อยไปจนฝ่าจะประสบผลสำเร็จเหมือนอย่างพระบรมเวสสันดรฉะนั้นในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาวันนปเวศขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพลวปัจจัยดลบันดาลให้คณะท่านเจ้าภาพคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมด้วยครอบครัวบริษัทบุญหลอดบิวเวอรี่จำกัดสำนักงานใหญ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมบำเพ็ญบุญในคราวนี้ปราศจากโรคขาพาอาจภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปาสนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญแสดงพระสัทธรรมเทศนากันวันนปเวศอันประกอบด้วยพระคาถา57พระคาถาก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

จูงมือบุตรชุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าตื้อคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: ปูเคที่อยากไปเที่ยวอ่ะอ๋อโอเคค่ะคุณปู่ถ้างั้นหนูไม่รบกวนคุณปู่แล้วบ๊ายบายค่ะคุณปู่คิดถึงนะคะจุ๊บ
1: ๆเหงามากเลยค่ะไม่มีใครพาไปเที่ยวคุณปู่บอกว่าคุณปู่ต้องไปทำธุระเดี๋ยวจะรีบกลับมาค่ะคุณยายเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็ชอบทำขนมทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินแล้วก็ไม่เคยตีเคที่เลยค่ะ
2: คิดถึงคุณปู่ละสิ
0: ใช่แล้วค่ะคิดถึงมากๆเลยค่ะ
2: แล้วไปไหนกันมาบ้างล่ะกับคุณปู่อ
0: ๋อก็ไปดำนาไปเล่านิทานไปโยคะแล้วก็ไปเชียร์บอลอุ้ยไปเยอะมากเลยค่ะ
2: โอ้โหรู้สึกสนุกค่ะได้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าไปโยคะไปเชียร์บอลไปตั้งหลายอย่างน่าตื่นเต้นน่าสนุกนะพายายไปบ้างได้ไหมล่ะ
0: โอ้โหดี

0: าคุณยายไปค่ะ
1: จริงนะ
0: จริงค่ะ
1: งั้นรีบกินข้าวเข้าเดี๋ยวเราจะได้ไปด้วยกัน
2: ถึงแม้คุณปู่จะไม่อยู่เพราะติดธุระต่างจังหวัดแต่ก็ยังมีคุณยายคนสวยที่จะมาดูแลและพร้อมที่จะออกกำลังใจไปด้วยกันต้องติดตามกันต่อนะครับว่าการผจญภัยของสองสาวต่างวัยในวันนี้จะสนุกและน่ารักขนาดไหนและแล้วก็เดินทางมาถึงสถานที่นั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ไกลจากกรุงเทพนั่งรถมาแป๊บเดียวก็ถึงซึ่งที่นี่เป็นป่าชายเลนที่มีโคลนเป็นส่วนประกอบโดยใกล้เคียงมีพื้นที่ป่าชายเลนที่เปิดให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับผู้คนที่สนใจ
3: แค่ที่พายายมาทำอะไรที่นี่อย่าป่าไปนะคะก็ไม่รู
0: ้อ๋อหนูพายายมาป่าชายเลนค่ะ
1: แล้วมาให้ยามอะไรป่าชายลงชายเลนเนี่ย
0: อ๋อมาเล่นสกีโคนค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวไม่ถามยายเลยพายายมาแล้วยายจะไหวไหม
0: อ๋อไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีเทรนเนอร์มาสอนยายค่ะ
1: อ๋อเหรอแหม
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: น้องพี่สวัสดีครับ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
4: กิจกรรมวันนี้ที่ผมจะพาคุณยายกับน้องเคที่ไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ด้วยแล้วก็ทำความดีเพื่อสังคมด้วยเนาะการท่องเที่ยวเชิงรักนะครับก็คือการท่องเที่ยวที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยหรือว่าคืออย่างหนึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็คือเมื่อเรามาปลูกป่าแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเราเสริมเข้าไปให้มันไม่น่าเบื่อขึ้นคือบางคนอาจจะคิดว่าการทำความดีการมาเที่ยวเชิงรักเนี่ยมันจะต้องเป็นเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมปลูกป่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่น่าสนใจเท่าคือเราก็ทำการท่องเที่ยวเชิงรักในแบบของคลองโคนของเราเองก็คือการท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ประกอบกับกิจกรรมสันทนาการแอดเวนเจอร์ต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้มันดูตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจัดเต็มให้ทางคุณยายกับคุณหลานเลยนะครับก็คือทุกกิจกรรมที่เราจะมีให้กับท่านที่สนใจอยู่ที่มาเนี่ยก็จะได้เห็นได้ชมแล้วก็ได้ทำกันในวันนี้ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เราจะไปปลูกป่ากันนะครับไปให้อาหารลิงกันไปเล่นสกีกันไปทีมกระดานเลนกันนะครับ
1: อ้าวแล้วยายจะไหวเหรอคะ
4: เดี๋ยวผมดูแลอย่างดีเลยวันนี้นะครับจะเป็นไกด์พาไปเที่ยวพาไปชมแล้วก็สาธิตวิธีการทำการเล่นด้วยนะครับ
1: นี่หัวข่าวยาย
0: ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะยายยายยังมีหนูมาช่วย
1: จริงเหรอช่วยยายได้แน่นะ
0: งั้นเราไปกันเลยค่ะ
1: ไป
5: สำหรับการปลูกป่าชายเลนนะคะก็คือหนึ่งเลยคือเราต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ที่หลีกเลี่ยงป้องกันแสงแดดอาจจะใส่เป็นหมวกปีกกว้างแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตนเองขาดน้ำต้องมีการจิบน้ำตลอดเวลานะคะแล้วก็ในลักษณะของการเดินป่าชายเลนเนี่ยมันต้องมีโคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือควรจะต้องแนะนำให้ใส่เป็นรองเท้าบูทเพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งสกปรกหรือว่ามีแผลที่บริเวณเท้าได้นะคะแล้วก็ต้องมีการก้มเพื่อปลูกป่าถูกไหมคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ควรจะก้มในการที่ก้มตัวลงไปแต่ควรจะเป็นการย่อเข่าในลักษณะย่อเข่าเพื่อไม่ให้หลังเนี่ยก้มมากเกินไปก็จะทำให้หลีกเลี่ยงอาการปวดหลังได้นะคะ
6: ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะมีอากาศที่ร้อนอาจจะมีภาวะความร้อนทำให้เจ็บป่วยได้ขาดน้ำได้หรือแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับรวมถึงว่าในประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีภาวะมีโรคไข้เลือดออกก็ต้องระวังการที่ถูกยุงกัดต้องหลีกเลี่ยงแมลงหรือว่าพยายามอาจจะหายาอะไรมาทาเพื่อจะป้องกันแมลงกัดครับคืออย่างผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบางกรณีเนี่ยจะมีกินยาบางชนิดทำให้ปัสสาวะออกบ่อยทำให้เส้นเลือดขยายตัวซึ่งเมื่อถ้าเกิดว่าเจอแดดร้อนแล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะขาดน้ำหรือมีภาวะบาดเจ็บจากความร้อนได้มากกว่าปกติซึ่งการหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัดครับ

ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยกิจกรรมแรกของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คลองโคนนั่นก็คือการลงเรือไปชมทัศนียภาพดูความเป็นระบบนิเวศเพื่อให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนก่อนจะลงมือปลูกกันครับ

0: ครับวันนี้นะครับน้องเทที่เดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์วันนี้เราจะพาไปดูป่าของสมเด็จพระเทพกันเป็นป่าชายเลนนะครับแล้วก็กิจกรรมจะเริ่มหลังจากที่เราไปถึงป่าแล้วนะครับใช่ครับ
1: สนุกไหมคะ
0: สนุกครับป่าที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นป่าชายเลนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลักๆเลยก็คือป่าตรงกลางต้นตรงกลางนะครับต้นตะแหมแล้วก็ต้นลำพูต้นลำพูนี่ก็คือต้นที่หญิงห้อยไปชอบก่อนนั่นเอง
1: อ้าวเหรอคะ
0: นะครับใช่ครับ
1: น่าดูนะแคทตี
2: ้ต
0: ้นอื่นสามารถปลูกได้ไหมสามารถปลูกได้ครับแต่ว่าต้นที่เราวิจัยมาแล้วว่าโอกาสรอดในการลงไปเพาะชำด้วยมือมนุษย์เนี่ยจะเป็นต่างชนิดนี
1: ้
0: ที่จะมีโอกาสรอดเยอะที่สุดนะครับวันนี้ก็จะพาน้องเฮียที่ไปปลูกต้นตรงกลางด้วยนะครับ

0: ีชีวิตของเขาเลยนะครับกระดานเลนที่ชาวบ้านเขาจะใช้แทรกกระดานเลนเพื่อเก็บหอยแครงนะถ้าไม่มีกระดานเลนตรงนี้นะครับชาวบ้านเขาจะสามารถเคลื่อนที่ไปบนเลนได้ยากมากเพราะว่าตรงนี
1: ้
0: เป็นอย่างนี้นะครับน้องเคที่ถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยจมไปเกือบถึงหัวเข่าเลยไม่ต้องปอกครับโยนให้เขาเลยเขาปอกได้

0: ับน้องเฮ้ยพี่วันนี้เราก็มาถึงที่แปลงปลูกป่ากันแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับไล่ยาวไปเลยจนถึงสุดตรงนู้นเลยเนาะเห็นภูเขาไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนู้นเลยนะตรงชายป่าตรงภูเขาตรงนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าของสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็ต้นที่ลงวันนี้นะวันนี้เรามาปลูกป่าเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าเลนเป็นป่าด้านนอกคือเดี๋ยวเมื่อน้ำขึ้นเนี่ยน้องเคที่จะไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้เลย
1: อ้าวเหรอ
0: นะครับน้ำจะกบไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าเนี่ยเป็นทะเลโคลนนะครับทะเลโคลนที่คลองโคลนนั่นเองนะครับเนาะก็เดี๋ยววันเนี้ยเราพร้อมแล้วด้านหน้าที่น้องเคที่เห็นสงสัยไหมคืออะไร
2: มันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้ที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในอุปกรณ์ในการทำอาหารกินด้วยนะแต่เราประยุกต์ในการปลูกป่าด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือกระดานเลนเขาเรียกว่ากระดานเลนนะเราจะนั่งบนนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พี่ๆที่ใจดีเนี่ยนะครับจะไถกระดานไปให้แล้วเดี๋ยวน้องเกที่ก็จะปลูกป่าบนแปลงนี้กันนะครับเดี๋ยววิธีการปลูกป่านะครับพี่ก็จะสอนน้องเกที่นะว่าเราต้องปลูกยังไงทำยังไงอะไรนะอีกทีนึงนะครับตอนแรกที่เห็นเลยนะครับก็แอบเป็นห่วงทั้งสองคนเลยนะเพราะน้องเกที่ก็ยังเล็กนะครับส่วนคุณยายก็มีอายุแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะหนักและลุยนิดนึง

0: ทำน้องเฮทีตอนนี้เราอยู่กันบนแปลงแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเลนเนี่ยค่อนข้างจะลึกเลยนะครับเราจะพี่ลงไปในเกือบถึงหัวเข่าเลยแต่พอพี่บอกน้องเฮทีเรื่องกระดานเลนว่าถ้าอยู่บนกระดานเลนเนี่ยมันจะทำให้เราเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นเนาะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงแล้วเนี่ยต้นที่อยู่ในมือของเราเนี่ยครับคือต้นโกงกลาง
1: ต้นโกงกลาง
0: เป็นไม้ป่าชายเลนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนิยมใช้ในการปลูกมากที่สุดเพราะอัตราการรอดของเขาจะสูงที่สุดเนาะก็จะสาธิตวิธีการปลูกนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยนะครับทำไมต้องปลูกต้นนี้ทำไมเราไม่ปลูกต้นอื่นนะครับประโยชน์ของต้นโกงกลางเนี่ยหนึ่งเลยนะครับคือเขาเมื่อเขาโตแล้วเนี่ยเขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินรากของเขาเนี่ยนะครับคุณยายตรงที่เขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินไม่ให้ดินพวกนี้ละลายหายไปกับน้ำนะครับแล้วก็จะช่วยเป็นบ้านของกุ้งหอยปูปลาด้วยอย่างที่น้องแคที่เห็นหอยตัวเมื่อกี้เนี่ยน่ารักไหมครับเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านให้สัตว์พวกนี้เขาได้หลบอาศัยวางขยายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาที่เราทานกันทุกวันเนี่ยนะครับล้วนได้แต่ทะเลทีเดียวเลยนะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวไทยตอนในนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกตอนนี้เราอยู่อ่าวไทยตอนในนะครับบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองนั่นเองผมก็จะสอนตอนที่คุณยายปลูกนะครับในการปลูกต้นกงกลางที่ถูกวิธีนะครับเนาะต้นกลางนะครับรากเขาจะอยู่ส่วนด้านล่างเพราะนั้นเราจะต้องเอารากเขาลงดินนะครับวิธีการปลูกครับน้องเอทีนั่งเลยนะครับนั่งเข่าเลยโอเคนะครับให้น้องเอทีนะครับขุดลงไปในดินเลยนะครับหนึ่งฝ่ามือจุ่มลงไปเลยครับจุ่มไปเลยทำตามพี่นะขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยครับโอเคขุดไปลึกครับขุดไปลึกขุดลงไปอีกโอเคขุดอีกครับขุดอีกขุดลงไปอีกขุดลงไปอีกโอเคขุดอีกนิดนึง

0: ที่ขุดบริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่ะขุดเลยเอาละครับอ่ะพอขุดได้หลุมแล้วปุ๊บอ่ะน้องเยที่วางต้นไม้ลงไปนะครับอ่ะโอเคเอาให้ชิดกับต้นไม้นะครับแล้วก็เอาดินเนี่ยโปะเข้าไปเลยครับ
1: พอไหมขนาดนี้นี่นะแล้วยายก็เอาดินกบ
0: กบแล้วก็รอพอกบเสร็จแล้วนะครับน้องที่ดีกับคุณยายครับเราก็กบให้แน่นติดให้แน่นให้ต้นมันตั้งตรงนะครับโอเคท่านี้ครับท่านี้ก็เป็นทันเสร็จแล้วนะวิธีการปลูกต้นกลางปลูกให้ง่ายนะครับใช่แค่นี้เดี๋ยวเขาก็จะขยายรากต่อไปนะครับแล้วก็ระใบเขาจะโตของเขาเองนะครับตามสภาพแวดล้อมเขา
1: ถ้าน้ำมันก็จะเต็มใบมาหมดเลย
0: ใช่เดี๋ยวน้ำที่เนี่ยมันจะไม่ท่วมขังมันจะแห้งบ้างขึ้นบ้างเงี้ยไม่มีผลต่อต้นตรงกลาง
1: แล้วต้นเขาก็อยู่ได้แบบ
0: อยู่ได้ครับถ้าโตแล้วก็จะเป็นป่าให้เราเลย

0: ขุดเป็นหลุมจากนั้นก็หยิบต้นนมกลางใส่แล้วก็ปกให้ดีๆค่ะห้ามให้มันเอียงนอนค่ะต้องให้มันตรงค่ะ
1: ดีค่ะภูมิใจที่หลานเราเนี่ยรักธรรมชาติแล้วรู้จักดูแลธรรมชาติ
2: เมื่อสนุกได้ที่แถมยังเลอะเปลอะเปื้อนก็ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วล่ะครับซึ่งอาหารกลางวันของคุณยายและคุณหลานในวันนี้ก็คือหอยแครงที่อยู่ในทะเลนี่เองโดยเราจะให้ภารกิจคุณยายและคุณหลานช่วยกันเก็บหอยแครงเพื่อมารับประทานเป็นอาหารกลางวันไปเอาใจช่วยกันนะครับว่าวันนี้จะอดหรือจะอิ่ม
3: น้องเคที่วันนี้พี่พาน้องเคที่กับคุณยายมาตรงแปลงเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่แลมซ่าไซก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับก็จะถึงตรงที่เราจะต้องใช้กระดานเลนเนี่ยนะครับให้ถูกวัตถุประสงค์เขาแล้วคือเราจะต้องอยู่บนกระดานเลนแล้วแท็กเพื่อเก็บหอยแครงกันแต่ว่าวิธีการเก็บหอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยเสียบหอยกระปุกเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องมีการวิธีการนะครับนะวิธีการเอาหอยเนี่ยเราจะใช้มือเนี่ยนะครับว่าลงไปบนดินเบา
1: ๆ
3: นะไม่ต้องไปล้วงอะไรมากครับมันเขาจะอยู่บนหน้าดินแล้วว่าลงไปบนดินเบาๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ามือเราไปโดนเปลือกหอยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็คือหยิบขึ้นมาได้เลย
1: หยิบขึ้นมาได้เลย
3: นะบางคนเข้าใจผิดหนึ่งว่าเฮ้ยต้องล้วงต้องฟักอะไรหรือเปล่าไม่ต้องนะครับอย่างที่อยู่ในมือพี่นะก็คือคลองโคนนะครับเป็นถิ่นหอยแครงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้หอยแครงจะเยอะที่สุดนะครับนะที่หาได้โดยทั่วไปเลยนะน้องเคที่ก็คือหอยแครงนี่ในมือพี่นี่นะครับนะนี่เต็มไปหมดเลย
1: แล้วของยายล่ะ
3: แล้วของยายนี่อันนี้คือพิเศษไปหน่อยครับอันนี้บางคนเคยทานแต่ไม่เคยเห็นนะที่อยู่ในมือของคุณยายเนี่ยคือหอยเสียบ
4: จกมาเลยครับ
3: นะครับหอยเสียบนี่นะครับนี่ครับหอยเสียบ
4: แพง
3: นะฮะมีราคานะครับค่อนข้างจะหาทานยากอยู่นะครับแต่ว่าที่พบได้เยอะในคลองโคนก็คือนี่ครับหอยแครงนะอันนี้ยังเป็นลูกหอยแครงอยู่นะครับหอยแครงอายุประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับของหอยแครงอันนี้ก็เป็นหอยเสียบ
1: อันนี้
3: ก็จะเป็นหอยปูเสฉวนนะครับอันนี้เป็นปูเสฉวนนะนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวน้องเกที่เข้าใจแล้วใช่มั้ยครับว่าต้องทําไงครับต้องโบกมืออย่างงี้เนาะ
0: ค่ะ
3: นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยขึ้นกระดานเลนได้เลยครับ

0: อยมาให้พี่มา
1: เออให้พี่ซะแล้ว
0: เนี่ยวันนี้หอยเราเนี่ยได้เนาะ
1: เห็นมั้ย
0: เดี๋ยวเราจะเอาหอยนี้ไปทํากับข้าวทานกันเน
1: า
0: ะหอยสดๆจากทะเลเลยนะครับน้องเอที
1: ่
0: นี่ตัวใหญ่เนาะเอที่ดูดิดิใหญ่วะ
2: กินยำหอยแช่งกัน
0: จ้าคือผมคิดว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคู่คุณยายคุณหลานเนี่ยผมคิดว่าครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ถือว่าแจ๋วแล้วครับวันนี้เลยเริ่มเลยก็คือพาไปหาให้หาลิงก่อนเลยนะครับแล้วก็พาไปปลูกป่าชายเลนของสมเด็จประเทศนะครับรวมถึงพาไปไถกระดานเลนเก็บหอยแครงกันนะที่เราจะมาทำอาหารกันในวันนี้แล้วก็รวมถึงตะกี้เลนด้วยนะครับเป็นกระดานเลนสนุกน้องเอที่ครับวันนี้เราเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดท้ายแล้วเนาะนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสกีกระดานเลนกันก็คือกระดานเลนที่เราใช้เก็บหอยแหละแต่นะแต่เดี๋ยวเราจะเอาลากกับเรือสกีนะครับคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณเซิร์ฟบอร์ดเลยนะครับชอบไหมเอาไหม
2: ตื่นเต
0: ้
2: น
0: ครับเอาแล้วน้องกิ๊ฟที่ไอ้คุณยายไหวไหมวันนี
1: ้โอ้ยยายไม่ไหวแล้ว
2: แค่น
1: ี้
2: เอง
1: โอ้โหไปเถอะเคทีไปเถอะ
0: แล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์พาน้องเคทีไปนะครับพาไปเล่นเลย
1: สนุกมากเลยแคที่เขาชอบเล่นเจ็ตสกีอยู่แล้ว

ส่วนใหญ่ผมก็พยายามจะบอกน้องเคที่กับคุณยายให้ทราบถึงว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับว่าเขาอยู่กันยังไงเขาหากินกันยังไงสภาพแวดล้อมตรงนี้แล้วก็จุดประสงค์ของศูนย์ของเราเนี่ยว่าเราทำเพื่ออะไรประโยชน์ของมันสิ่งที่เราได้กลับมาจากการทำประโยชน์ไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมา

0: นะครับจากผลงานของน้องเคทีกับคุณยายเนาะที่มาเก็บหอยแครงกันมาเมื่อกี้นี้ข้างนอกครับวันนี้เราก็จะเอามาทําเมนูอาหารกันเมนูอาหารวันนี้เราก็จะทํายําหอยแครงแต่เป็นยําสูตรโบราณนะครับเป็นยําแบบโบราณเนาะก็วัตถุดิบเราก็เตรียมมาให้แล้วนะครับยําสูตรโบราณมันก็จะไม่มีอะไรมากเนาะครับก็จะมีตะไคร้นะครับหอมแดงมะนาวพริกนะครับก็หั่นซอยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เป็นน้ํายําสูตรพิเศษนะครับอันนี้เป็นน้ํายําสูตรพิเศษของเรานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุณยายของเคที่ต้องช่วยพี่ลวกหอยก่อนเนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: เวลาลวกหอยนะครับเราจะใส่ลงไปเลยนะครับเรานับ 1-20 ใช่แล้วขย่าครับขย่าให้ตัวเลยเนาะ20วิเพื่อที่หอยจะได้ไม่สุกแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปครับ
2: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0: โอเค 20 ครับ
1: ครับมา
0: เดี๋ยวจะดอบน้ำเย็นกันเนาะเพื่อเราจะดอบน้ำเย็นเนี่ยเพราะว่าเราจะหยุดการสุกของเขานะครับให้เขาหยุดอยู่ตรงนั้นนะไม่ให้สุกไปกว่านั้นนะครับอ่ะใส่เลยนะครับกดให้จมน้ำนะครับปล่อยไว้นะครับให้เขาเต็มตัวก่อนนะครับ

0: น้ำยำสูตรพิเศษของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำเดือดนะครับเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็บีบมะนาวนิดหน่อยนึงแต่ว่าความเปรี้ยวเนี่ยจะเปรี้ยวไม่มากเราต้องมาปรุงเปรี้ยวข้างนอกทีนึงนะครับ
1: คุ
0: ณยายค่อยๆใส่ครึ่งถ้วยก่อนก็ได้ครับ

0: หลังจากที่อิ่มหนำสำราญกับอาหารมื้อกลางวันที่มาจากฝีมือการเก็บหอยของตัวเองกันไปแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันต่อด้วยการเรียนรู้วิถีชาวเลที่ยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้อย่างไม่เสื่อมคลายอาทิเช่นการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างกะปิซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของคนคลองโคลนมาเนิ่นนาน
1: นะครับน้องเคที่ตอนนี้เรามาถึงลานตากกะปิคลองโคลนกันแล้วนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่กุ้งนะนะครับอันนี้คือเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เรามายืมสถานที่ของพี่เชิญครับพี่สุนันนะครับ
2: หรือพี่ตุ้ม
1: ครับก็พี่ตุ้มก็จะเป็นคนทํากะปิคลองโคลนนี่แหละนะเป็นกะปิขึ้นชื่อของคลองโคลนนะครับต้องเป็นกะปิเคยตาดํานะครับ
3: เคยคืออะไรอะคะ
4: ก็เป็นตัวเคยตัวเหมือนกุ้งตัวเล็ก
1: กุ้งจะเล็กกว่านะครับยังไงต่อครับได้มาแล้วทำไง
4: ได้มาแล้วก็เอามาใส่เกลือ
1: ใส่เกลือคุกไว้คืนหนึ่ง
4: คุกไว้คืนหนึ่งแล้วก็เอามาตากสามวัน
1: ตากสามวันหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าสามแดดใช่ไหมครับ
4: กลับทุก
1: เลยอ่ะวิธีการกลับ
4: เนี่ยกลับแบบเนี้ย
1: อ๋อให้มันโดนแดดได้ทั่วถึงเนาะนะครับน้องเคที่สงสัยไหมว่าทำไมมันเป็นสีชมพูอมม่วงครับ
3: ก็
1: จริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยกะปิบางที่นะครับที่ไม่ใช่ของคนเนี่ยเขาก็จะใส่สีให้มันเป็นสีชมพูนะแต่ของที่เนี่ยนะครับสีที่เขาจะเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราเอาไปตากแดด3แดดเนี่ยจากเคยตัวสีใสขาวๆก็จะกลายเอาเป็นสีชมพูเป็นสีกะปิให้ที่น้องเคที่กินกับน้ำพริกเลยเนาะนะครับ
5: แล้วที่คุณดิวถือนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: อ๋อครับคุณยายนะครับอันนี้คือไม้เขี่ยกะปินี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจเดิมผิดๆเกี่ยวกับการตากกะปิที่เมื่อก่อนใช้เท้าย่ำกันจริงไหมอะไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่คลองโคลนเนี่ยนะครับเราจะใช้ไม้ตากกะปินะครับเนี่ยอันเนี้ยไว้เขี่ยไก่เขี่ยแทนที่จะใช้เท้านะครับเขี่ยให้มันกระจายไปให้ทั่วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เหมือนกันนะครับที่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่ว่าหรือใครที่บอกว่าเอ้ยกะปิตรงกระปกจะไปทานเพราะว่าเขาใช้เท้าย่ำอะไรเงี้ยไม่จริงนะครับ
5: เนาะนะครับความรู้ตรงนี้
1: ก็คือน้องเคที่มาถึงที่เนี่ยก็ได้เห็นวิธีการทำแล้วเนาะนะครับเลยน้องเคที่ลองกับกะปิดูครับ
2: อุ้ย
1: กับดูขย้ำเลยขย้ำเลยครับเราพลิกรั่วเป็นกองไว้โอเคได้แล้วจับพลิกครับ
2: จับพลิก
1: เราเกี่ยเลยเกี่ยบางๆครับโอเค

0: ที่คุณยายครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่สำหรับไว้มากกะปิแล้วนะหลังจากตาเสร็จแล้วนะครับของพี่ตุ่มเขานะครับก็เดี๋ยววิธีการดูกะปิว่าดีไม่ดียังไงกะปิใช้ได้หรือยังนะครับหรือว่าวิธีการอัดบรรจุยังไงก็เดี๋ยวให้พี่ตุ่มขออธิบายขั้นแรกเลยอัน
1: นี้กระดูกเคยตาดำ
0: เคยตาดำ
1: ไม่ด
0: ี
1: กะปิลองก็เรียกเคยหางแดงตัวใหญ่ไป
0: ก็คือกะปิลองคำว่ากะปิลองน้องเคที่เข้าใจไหมกะปิลองก็คือกะปิที่เกตต่ำกว่าต่ำกว่ากะปิเคยตาดำนะครับก็คือกะปิดีไม่ดีก็อยู่ที่วัตถุดิบที่รอมาถ้าเป็นเคยตาดำก็ถือว่าเป็นกะปิดีนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาหาเคยจากทะเลได้วันนี้ที่เราไปดูกันเนาะนะครับคุณยายจำได้ไหมก็เอามาทำกองไว้ทีที่เขาแจ้งไว้ที่เราไปดูไปตากไปมาเกลืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นกะปิดีนะส่วนกะปิรองก็คือตัวมันจะใหญ่กว่าเคยหน่อยนะครับนะพี่ตุ่มแล้วก็หางจะสีแดงนะครับนั่นแหละก็คือเอามาทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นกะปิเหมือนกันแต่จะเป็นกะปิเกณฑ์ลองนั่นเอง

0: ขาเก่งมากยอมรับเลยค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยว่าหลานเราทำได้หลายอย่างแล้วเมื่อกี้ที่เราไปปลูกกับเอ้ยไปตักกะปิอ่ะทำกะปิกันเขาก็ตักเก่งทำได้ดีกว่ายายอีกแต่รู้สึกมีความประทับใจและสนุกสนานมากค่ะ
1: วันนี้ก็ได้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับการทำกะปิแล้วก็การหาหอยค่ะและก็ได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ
2: ก็อย่างที่ท่านได้ชมไปเนาะกิจกรรมของเราก็จะประมาณนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะปลูกป่าให้หาลิงนะครับเล่นสกีทิปกระดานเรียนเนี่ยแต่บางท่านบางท่านที่ไม่ต้องการมาเลอะก็สามารถมานั่งเรือเที่ยวให้อาหารลิงเฉยๆก็ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งผมว่ามันดีนะดีเพราะว่าคุณได้ทำประโยชน์กับสังคมแล้วคุณก็ได้พักผ่อนในตัวด้วยครับ
3: สำหรับการปวดเข่าคือถ้าเกิดว่าเราต้องแบบก้มๆหรือว่างอเข่าเป็นเวลานานๆเนี่ยก็คือหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยถ้ามันมีอาการเนี่ยก็อาจจะต้องพักนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการที่จะต้องนั่งคุกเข่าพับเพียบบนพื้นเป็นเวลานานๆแล้วก็อาจจะกินยาแก้ปวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อได้เป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วง 2-3 วันแรกแล้วก็ถ้ามีอาการปวดในช่วงวัน2วันแรกเนี่ยก็ให้ประคบเย็นเพื่อลดอาการอักเสบแล้วก็อาการบวมของข้อเข่านะคะหลังจากที่ผ่านช่วง 2-3 วันแรกไปแล้วอาการปวดบวมเริ่มหมดลงแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นการประคบร้อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเข่านะคะ
4: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเก๋อเต้นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเทศพิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเทศและพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งสร้างเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่บ้านเกิดเทศเป็นสถานที่เกิดและบ้านในวัยเด็กของโยฮันวูฟกังฟอนเกอเท่มหากวีศิลปินและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันบ้านหลังนี้ยายของเกอเท่ซื้อไว้เมื่อปี2276เพื่อเก็บไวน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย่านโกรเชอร์ฮิสกราเบนถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักบ้านเกอเท่พังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังนิรภัยนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแพลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาร็อกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเท่จะกลายเป็นมหากวีระดับโลกชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมารดาเกอเท่ส่วนชั้นสองมีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า 2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดของเกอเท่พ่อของเกอเท่เป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อล้อมเกอเท่ในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกอเท่ที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกอเท่ใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Waiter และบทละครเรื่อง Flower การจัดผังบ้านของเกอเท่มีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นกลางว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นพ่อค้าที่มีเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์นี้พิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่แสดงอารยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผลนิยม Freies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงก์เฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเกอเท่ใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรจัดแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดริช ฟอน ฮาเดนBack.กลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาดาวิดฟรีดิสบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับ

0: วัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันเวลา 13:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมล์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี 2358 ตามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงศิลปะชั้นเลิศอย่างเท่าเทียมมีผลงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 100,000 ชิ้นครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปยาวนานกว่า700ปีตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงปัจจุบันมีภาพวาดกว่า 3,100 ชิ้นประติมากรรมและภาพถ่ายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนรวมถึงผลงานของซันโดรบอสติเซลีโกลมอนเน่ปาโบปิกัสโซและแอดนี่วอลฮอคจะแสดงเป็น2 ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอมาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือ Monet on the Normandie Code the Discovery of Etrata จัดแสดงระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่มต้นด้วยการค้นพบเอเตรตาของศิลปินในศตวรรษที่19แนะนำภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้ศิลปินกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นเดลาครัวโกโรและเลอปัวแวงที่ทำให้เอเตรตาเริ่มเป็นตักในวงการศิลปะกูเบกับพลังของทะเลสำรวจภาพคลื่นทะเลและหน้าผาผลงานของกูฟตาฟกูเบปูทางสู่ศิลปะสมัยใหม่ผลงานของโคลมโบเน่จำนวน24ชิ้นเป็นหัวใจสำคัญของนิทรรศการนี้นำเสนอแรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งเอเตรตาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแนวอิมเพรสชันนิสต์โมเน่เดินทางไปชายฝั่งเอเตรตาถึง6ครั้งจนได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงจุดเด่นคือการจัดแสดงของโมเน่ที่วาดทิวทัศน์เดียวกันในช่วงเวลาและสภาพแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการศึกษาแสงสีและบรรยากาศตามแนวคิด Impressionist เอเตรตาในฐานะเมืองตากอากาศการเติบโตของการท่องเที่ยวชนชั้นกลางจากปารีสและบทบาทของเมืองในวัฒนธรรมสมัยใหม่เอเตรตาในปัจจุบันธรรมชาติการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวการกระเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หน้าผาที่โด่งดังเผชิญความท้าทายในยุคปัจจุบันนิทรรศการศิลปะนี้ผู้จัดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงผลงานภาพรวมของศิลปินในยุคต่างตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอิทธิพลของโมเน่ทำให้ศิลปินจำนวนมากไปชายฝั่งเอเตรตาหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์มีงานทำมีรายได้ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งบทบาทสำคัญที่ศิลปะมีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานระดับโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48 วันนี้เวลา 8:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยัง Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทนารีนาถจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ AI with a human touch ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นและผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่างประเทศประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีไต้หวันและไทยรวมจำนวน5คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจวิเคราะห์สถานะสุขภาพทั้งยังเป็นข้อมูลช่วยวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกำหนดแนวทางการรักษาและติดตามผลที่ชัดเจนและแม่นยำตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยจึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ที่ต้องมีความพร้อมเท่าทันต่อสถานการณ์โลกและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพโดยพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ยั่งยืนสามารถรับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันทีในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมทุกสาขางานหลักทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้แก่เคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาจุลทัศนศาสตร์พิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอณูชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือของห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากลพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราช

ทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569วันนี้เวลา 13:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569ปีนี้เป็นครั้งที่47มีสโมสรสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น6ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบกตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซปักตะกร้อ3คนประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อฐานอากาศแฟคทีฟตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่าเรือและประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีม PEAโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญที่จังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญซึ่งส่งพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมนาวาวังซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจสร้างสติและนำพาพุทธศาสนิกชนไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือที่พาผู้คนข้ามห้วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาโลกและเพลงดุจดังสายฟ้ากิจกรรมถามธรรมถกธรรมสนทนาธรรมกับพระเทพยานวชิระชิโนภาสการบรรยายธรรมหลักสูตรพระราชทานสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์โดยพี่พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนทางนี้จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับภาคส่วนต่างๆน้อมนำหลักธรรมนาวาวังสู่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ในเวลา 16:00 น.ณ ศาลาพิธีการภายในพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นสามัญดังนี้พระราชยานวชิรชิโนภาสเป็นพระเทพยานวชิรชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิโลกภาวนานุสิทธิ์
ยติคสิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่าย

0: วิปัสสนาธุระสถิตณสถานศึกษาธรรมปานาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569และพระมหาอุกฤษประพัทสโรปเรียนธรรม7ประโยควัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระเมธีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์14รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบูรณะวัดสามพระยาวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดคลองสวนและวัดบางฉลงในสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทสตาร์ลิงก์ประเทศไทยจำกัดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด PPB Engineering สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดท่าแพวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดทรงธรรมวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการและวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและบริษัทรักษาความปลอดภัย COP Investigation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดย่าวัดปากลำขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าสัทธาธรรมวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และอุบาสกอุบาสิกาวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัท ICC International จำกัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้ที่ตึกอำนวยการทัณฑสถานพิเศษบำบัดกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess @ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงนำโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะการฝึกอาชีพและเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีออกไปรับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้วยการลงมือปฏิบัติจริงภายในร้านมีการจำหน่ายชากาแฟเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้ต้องขังเช่นตุ๊กตาเรซินและพวงกุญแจทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างการพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย 6,141 รายภายในทัณฑสถานมีสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสายกษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงเช่นร้าน Chance and Change Cafe บายทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลงแอปพลิเคชันต่างๆและการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทป สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: พระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตและ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
2: ้
1: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์ใช่ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
4: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
1: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอด สืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดี

0: า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
0: ก็เรื่องปกติ
2: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
0: สนุกมากเลยครับเฮ้ยครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัตถกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสโกอาทิติอินะโอกาสบัดนี้อาตมาภาพ ขอไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรณียมัตถสูตรคือข้อปฏิบัติหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะให้บังเกิดความรักคิดถึงซึ่งกันและกันกรณีมัตตสูตรนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษัททั้งหลายที่ปฏิบัติตนแล้วเกิดถูกรังเกียจเดียดฉันท์เหมาะแม้แต่เทวดาซึ่งเป็นมิตรต่อพระภิกษุเทวดาซึ่งเป็นมิตรพระภิกษุมีความเริ่มใสในพุทธศาสนายังรังเกียจเดชันภิกษุกลุ่มนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงการอยู่ร่วมกันเรียกว่าอยู่กับสัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีก็รักษาอยู่กับเทวดาก็คุ้มครองแปลว่าสอนพุทธบริษัทและชาวโลกทั้งหลายที่เรียกว่าชาวโลกนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรามานับถือพุทธศาสนาเป็นพิธีกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นหลักวิชาการในการปฏิบัติว่าหากแม้ว่าประสงค์การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องมีข้อปฏิบัติ15ประการท่านทั้งหลายหากแม้ว่าท่านได้ปฏิบัติครบ15ประการอย่างยืนยงคงมั่นท่านก็จะเห็นผลของการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยเมื่อฟังอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ที่เราอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีรักษาอยู่กับเทวดาคุ้มครองนั้นเพราะเราปฏิบัติแล้วตามคำสอนของบุคคลที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของข้าเจ้าหรือเป็นอุปนิสัยของเราเองนี่คือหลักการอันสำคัญที่เราควรจะศึกษากันเพื่ออะไรเพื่อตัวเรานี้อยู่กับที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้แต่ไปโทษสิ่งอื่นคนอื่นมันต้องพิจารณาที่ตัวเราว่า1เราได้ศึกษาไหม2เราเชื่อการศึกษานั้นไหม3เราเห็นคนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเขาอยู่ได้ยังมีความสุขไหม4ที่เราอยู่ไม่ได้นั้นเราดื้อรั้นไหมต้องพิจารณาตัวเองการสอนตนเองนั้นอัตนาโจทยตานังพึงสอนตนด้วยตนเองคือพิจารณาคำเนี้ยโบราณจึงได้กล่าวว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนก็ป่วยการตนคือตัวเราเตือนไม่ได้ใครนะใครจะเตือนคนเรามันไม่อยากให้ใครตำหนิเราท่าน

อาตมาเองก็เหมือนกันบางครั้งบางทีเราก็มีทิฏฐิแต่บางทีก็ดูข้อแนะนำจากท่านผู้ชมจากญาติโยมทั้งหลายว่าคนจะเป็นอย่างไรท่านแนะนำเรื่องด้วยความรักนับถือเคารพบูชาหรือเปล่าและคำแนะนำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่าเราก็พิจารณาหากว่าคำแนะนำนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยต่อผู้อื่นด้วยเราเป็นพระเราก็ต้องปฏิบัติคนเราพออายุเยอะๆเข้าพอมีตำแหน่งมียศศักดิ์มีเกียรติมีเงินมีทองมันก็มักจะดื้อเป็นธรรมดาท่านไอ้ความดื้อนี่แหละเป็นเหตุให้เราเนี่ยพลาดพลั้งในฐานะที่เราเป็นผู้มีเงินมีอายุมียศมีศักดิ์เป็นใหญ่เป็นโตหรือมีชื่อเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันทรงแสดงเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทั้งหลายอาตมาได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากรณียเมตตกุศเรนยันตังปะทังยันตังสันตปะทังอภิสเมจัสโกพระองค์ได้ตรัสว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบทางสงบพระพุทธเจ้านั้นคืออยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติและถ้าเราฟังไปแล้วทางสงบสงบแห่งกิเลสของเราด้วยทางสงบแห่งกิริยาด้วยนี่เรียกว่าและมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือ 1. สักโกเป็นคนกล้า 2. อุชุเป็นคนซื่อตรงเพียง2ข้อนี้อาตมาก็แสดงหลายตอนแล้วให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมตอนนี้กลับย้อนกลับไปดูในรายการธรรมโรธรรมรัตน์ซึ่งทางโทรทัศน์ NBT ช่อง11ได้ส่งขึ้นดาวเทียมระบบดาวเทียมถาม Google YouTube ดูก็จะได้แสดงเรื่องราวย้อนรอยถอยหลังไปนั่นแหละท่านผู้ชมก็จะสามารถติดตามย้อนหลังได้แล้วก็จะสามารถนำไปเปิดเป็นเสียงก็ได้เป็นภาพก็ได้ใน DVD ถ้าเรามีเครื่องขยายเสียงเราcopy จากรายการมาแล้วปล่อยแต่เสียงก็ได้ไม่ต้องปล่อยเป็นภาพก็ได้ก็ต่อสัญญาณเสียงออกไปคนก็ได้ฟังกันเพลินๆไม่ต้องเปิดให้มันลั่นหูหรอกท่านอะไรที่มันดังนะแสบแก้หูคนมันไม่ฟังหรอกมันตะเบงสอนกันอย่างเนี้ยเปิดให้มันเพลินๆทำไปฟังไปข้อแรกสักโกได้แสดงแล้วอุชุก็ได้แสดงไปแล้วแต่เขาบอกโอชุคือความซื่อตรงนี้ได้กล่าวว่าเหตุของความไม่ซื่อตรงคือ1โลภคนโลภย่อมไม่ซื่อตรงโลภเกินความรู้ความสามารถอยากจะเร่งรัดความรวยการมีอยู่มีกินมีใช้ให้เหมือนคนที่เขามีกันโดยไม่ได้ศึกษาว่าที่เขามีอย่างยืนยงคงมั่นนั้นเขาใช้เวลาเท่าไหร่คนโลภ ก็ไม่มีความไม่ซื่อตรงคนอยากใหญ่มีความไม่ซื่อตรงต่อคนอื่นต่อนายของตัวตนเองต่อนายของตนเองต่อเพื่อนร่วมงานเพราะอยากใหญ่คนอยากใหญ่อยากดังเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนท่านผู้ชมทั้งหลายลองหัดพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าดูแค่ศีลก็แล้วกันศีลก็คำว่าอุชุเนี่ยความซื่อตรงมีผลต่อเนื่องถึงกันไหมข้อแรกปาณาติบาตเอาผ่านไปอาจจะไม่ลึกซึ้งอธิบายก็ยาวไปข้อที่สองอธินาทานถามว่าอธินาทานการฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นฆ่าเขาตายหรือกันนะฮะการฉกฉวยการช่อฉนที่เราเรียกปัจจุบันคอร์รัปชันมันไปอธินาทานแล้วมันเป็นผลเสียต่ออะไรต่อเราเองไม่มีใครเขาเชื่อมั่นหรอกการช่อโกงแม้แต่ในวงการพนันก็ช่อโกงกันสินค้าก็ช่อโกงกัน

สินค้าก็มีอธินาฐานแปลว่าอะไรอยากได้กำไรมากแต่คุณภาพต่ำแล้วใครเขาจะไปไว้ใจนี่ก็คือเหตุว่าให้เราพิจารณาดูศีลนี่แหละอธินาทานนาเวรมณีเนี่ยสอนผลของความไม่ซื่อตรงกับสอนผลของความซื่อตรงอธินาทานนี้ก็ยังสอดส่องไปถึงว่าเพื่อประกันความไม่ซื่อตรงก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องอบายมุขคนมีอบายมุขไม่ซื่อตรงเว้นจากอบายมุขเสียแล้วความซื่อตรงก็จะเกิดขึ้นตัดความโลภเสียตัดความบันเทิงเสียก็จะรักษาศีลข้ออธินาทานได้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาก็อธินาทานโกงข้อสอบทุจริตข้อสอบก็ไปอธินาทานถาวรเพราะจะมีถือว่าเป็นถาวรเพราะผลคะแนนที่ได้นั้นเป็นอธินาทานมาแล้วใครชอบไปไว้ใจล่ะท่านประการต่อมาก็คือศีลข้อที่3กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปาทสมาธิยามิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความซื่อตรงว่าต้องซื่อตรงต่อคู่ครองถ้าเราเป็นคนเที่ยวกลางคืนเป็นคนเจ้าชู้เราก็ไม่ซื่อตรงใช่ไหมแล้วใครจะไปวางใจคู่ครองไม่ไว้วางใจลูกเต่าไม่ไว้วางใจไม่มีใครไว้วางใจแม้แต่คู่ครองคนใหม่คู่เคียงคนใหม่ขาคนใหม่เขาก็ไม่ไว้วางใจเราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามแล้วความไม่ไว้วางใจเนี่ยมีความสุขกันสักคนหนึ่งไหมมันไม่มีความสุขกันทุกคนละท่านเพราะไอ้คนคนเดียวนี่แหละว่าที่คนคนเดียวเนี่ยทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงลูกเต่ามีผลกระทบหมดประกาศธรรมมุสาวาทมีผลต่ออุชุไหมมีผลคนที่กล่าวคำมุสานั้นย่อมปกปิดเรื่องปาณาติบาตย่อมปกปิดอธินาทานย่อมปกปิดเรื่องความประพฤติส่วนตัวเรื่องครอบครัวย่อมปกปิดเรื่องความชั่วอันเกิดจากอบายมุขเพราะฉะนั้นจึงต้องกล่าวคำมุสาว่าคือโกหกตลกกินปริ้นป้อนค่อนขอดจะได้ปากของตนจะได้ประกาศจะได้กฎหมายความลึกซึ้งอย่างนี้ต้องพิจารณาเรียกว่ามีสติปัฏฐานสูตรคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานลองพิจารณาใคร่ครวญดูเถิดจะเกี่ยวเนื่องถึงกันดีก็ดีนะให้ผลดีต่อเราเลยถ้าร้ายให้ผลร้ายเลยท่านนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจะต้องพึงศึกษาสั่งสอนศึกษาอย่างนี้ก็ไม่พอต้องสั่งสอนด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเรามองเห็นคนคนนั้นโกงคนนี้โกงเราไว้ใจไหมถ้าเราดูซิว่าในโลกใบนี้การประกอบธุรกิจการค้าขายนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติทั่วโลกเนี่ยได้รับความไว้วางใจไหมไม่ได้รับความไว้วางใจแม้แต่กฎบัตรกฎหมายซึ่งเราเบี่ยงเบนอย่าลืมว่าการมุสาวาทในเรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมุสาวาทส่งสำนวนไปโดยการบิดเบือนใครก็จะไว้ใจตำรวจเพราะอะไรเพราะตำรวจอาจจะอยากจะได้เงินก็ได้อัยการมุสาวาทผู้พิพากษามุสาวาทจะได้รับความไว้วางใจจากใครไหมแต่ทำไมต้องมุสาวาทล่ะเพราะหนึ่งกลัวอำนาจสองอยากได้อำนาจขยับขึ้นมาสามอยากได้เงินตราที่วิ่งเต้นกันผลร้ายก็คือไม่มีใครไว้วางใจใครแล้วตัวท่านจะอยู่ได้อย่างไรสังคมจะอยู่ได้อย่างไรในเมื่อกฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดคือสองมาตรฐานที่เราพูดกับจุบันนี้เขาว่าสองมาตรฐานดับเบิลสแตนดาร์ดนั้นผู้ที่พูดคนแรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9บอกทำอะไรก็ย้ายสองมาตรฐานให้มันเป็นมาตรฐานเดียวถ้าเราทำสองมาตรฐานมันก็ไม่มีใครไว้วางใจท่านดูเถอะรถมาตรฐานยุโรป
กับรถที่ขายในแถบเอเชียบางประเทศทำไมมาตรฐานไม่เหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่ตัวเหล็กกล้าไม่เท่ากันคุณภาพไม่เท่ากันจนเราจำเป็นจะต้องไปสั่งรถจากต่างประเทศถ้ารุ่นใดรุ่นใดประกอบนอกเราถึงจะเอามีความมั่นใจอะไรที่มันมาตรฐานนั้นไม่ได้ถนนหนทางไม่มาตรฐานเราทำแบบดับเบิลสแตนดาร์ดคือเราไม่ซื่อตรงการประกอบธุรกิจโดยไม่ซื่อตรงนั้นมันเป็นสองมาตรฐานไม่ได้และบางทีไอ้ความโลภเนี่ยมันก็เกิดจากอยากได้อายศคนอยากได้ตระกายศมันก็ทำให้เกิดความโลภควบคุมไม่อยู่บางคนก็บอกว่าเลยตามเลยถ้าผู้ชมอยากคิดเรื่องบางเรื่องมาเลยตามเลยนะเฮ้ยของฟรีนะของดีนะเลยตามเลยไม่ได้ท่านเลยตามเลยไม่ได้ไม่คือไม่อย่าไปเลยตามเลยอาตมาเป็นพระเนี่ยนับตั้งแต่มาเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการวัดบางทีเราก็เลยตามเลยไม่ได้ท่านก็เลยบอกกราบเรียนพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณเสด็จพระพุทธโฆษาจารย์วีรพัฒจารีตอนนั้นท่านเป็นชั้นราชแล้วก็เลื่อนระดับมาเป็นชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองเสด็จชั้นสมเด็จบอกกันเลยว่าผมจะต้องขอพรข้อหนึ่งเพื่อความซื่อตรงหนึ่งเป็นเลขาต้องเอาอย่างพระอานนท์8ประการแต่ประการที่สุดต่อมาที่ขอก็คือว่าขอผมไม่รับกิจนิมนต์ในเขตปกครองได้ไหมพระเดชพระคุณรับได้แต่ถ้าผมไม่รับเนี่ยจะขวยเขินไหมจะกระดากใจไหมถ้าขวยเขินกระดากใจผมก็เป็นเลขาให้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็เลยตามเลยเพราะอะไรเพราะระดับอายุพรรษาของเราที่มีมิจฉาตำแหน่งเขาก็ถวายปัจจุปัจจัยอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามียศตำแหน่งที่จะเชื่อมต่อกับผู้บังคับบัญชาได้ในตำแหน่งต่างๆที่กฎหมายอำนวยหรือการวิ่งเต้นติดต่อซองที่เขาใส่มาเนี่ยมันเท่าไหร่ เขาคงใส่ไม่เหมือนกับพระรูปอื่นหรอกแล้วมารับมาแล้วเลยตามเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วหน้าที่การงานก็จะเสียหายความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอนุญาตให้ไม่รับกินนิมนต์ในเขตภาคก็จะทำงานถวายจะทำงานถวายแต่ถ้าบอกว่าขวยเขินลำบากใจเพราะรูปอื่นเขารับก็จะไม่ทำงานเพราะจะเป็นปัญหาต่อหน้าที่การงานซองที่ถวายนั้นเลยตามเลยทุกอย่างเลยตามเลยไม่ได้มาตรฐานมันเสียท่านสมเด็จพระคุณหลวงพ่อจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หลวงพ่อจะครองตัวเองเพราะว่าระดับพระผู้ใหญ่ระดับนี้แล้วถ้าครองตัวไม่ดีก็คงไม่กล้าถึงปัจจุบันนี้หรอกถ้าไม่มีอุชุปฏิปันโนเมื่อตกลงกันได้เรื่องนี้แล้วก็ไม่รับกิจนิมนต์ในเขตภาคในเขตปกครองยกเว้นความจำเป็นซึ่งก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันมันจะมาเอาค่าน้ำมันมารอจ่ายบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาหนักมือของผู้ที่รับเนี่ยอยู่ใต้มือของผู้ที่ให้เสมอใครให้อะไรกับเราเนี่ยเราอยู่ใต้มือเขาถ้าการให้สิ่งนั้นเขามีจุดประสงค์อย่างอื่นแล้วเราอ่านไม่ออกเหรอต้องอ่านให้มันออกคนอ่านคนไม่ออกเนี่ยปัญหาตามมาเยอะที่ได้กล่าวท่านผู้ชมว่าพระเดชพระคุณพระราชสุรวาทีตอนนั้นท่านอยู่วัดชัยพฤกษมาลาชื่อเดิมชื่อนรงค์ปัจจุบันอยู่วัดมหาธาตุเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดปอตมาตั้งแต่เจอหน้ากันเลยว่าจำไว้นะน้องมีตำแหน่งใหญ่ตอนอายุน้อยหลวงพี่จะขอร้องว่าหนึ่งอย่าให้เกิดความขัดสน
จะต้องเลี้ยงตนเองได้ในศิลปะของความเป็นพระถ้าขัดสนเรื่องตัวเองเรื่องสำนักงานเรื่องบ้านช่องก็จะเป็นเหตุน้องปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประกันความไม่ผิดพลาดเรื่องนี้มาพี่จะสอนการเป็นพิธีกรตามงานต่างๆให้สองจะสอนการสวดพุทธาภิเษกตำรับพระมหาธาตุให้และตำรับพระสัทธกามีน้องก็คงจะสวดได้ทั้งสองทำนองจะสอนวิชาการเทศให้บังเช่นมหาชาติบางตอนบางส่วนการแหล่จะสอนการสวดพานยักษ์ให้เอาเพื่ออะไรเพื่อน้องจะได้ไม่ต้องไปแบมือขอใครความขัดสนเกิดขึ้นมาใดทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ผิดอาตมาก็เลยต้องฝึกทุกอย่างไปสวดพานยักษ์ในขอแทบแตกนะท่านผู้ชมว่าต้องเรียนรู้เรื่องทำเนียมพานยักษ์ทำรองพานยักษ์วัตถุมงคลในพิธีพานยักษ์แล้วก็ได้เป็นพิธีกรด้วยแล้วเมื่อเราได้โดยสุจริตแล้วก็มาเรียนสำนักงานได้สงเคราะห์คนได้เลี้ยงน้องได้สงเคราะห์ญาติได้สงเคราะห์สิ่งต่างๆได้ก่อสร้างได้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อสำคัญถ้าผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอก10ปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนข้อที่2พี่จะบอกน้องอีกเรื่องนึงก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสบสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตารู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีนก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจึงได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วไม่ใหม่ก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียต้องว่าท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วม

0: น้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมด
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนนี่ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันกลต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. ทำเบามีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผล

0: ตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
0: ้ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน่
0: กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี

มี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผล

0: เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
1: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัล5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
0: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็น

0: นใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
0: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
0: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
0: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
0: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.

0: ตอกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสได้อีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ขอเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ในการอยู่ร่วมกันของชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างวันที่20ถึงวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2559ได้เดินทางมาร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปที่จัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมาตรวจสถานที่มาดูความพร้อมของสถานที่ณวัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นวัดที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศหรือชื่อเดิมท่านชื่อสำรวจได้มาดำเนินการจัดตั้งขึ้นได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระธรรมทูตไทยที่มาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ในยุคต้นๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ทำหน้าที่ได้พัฒนาวัดสร้างวัดมีอุโบสถที่เหมาะสมสำหรับการจัดบรรพชาอุปสมบทได้เป็นแหล่งถ่ายทอดส่งทอดวัฒนธรรมของไทยได้แล้วก็เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมา

0: นี้ท่านก็ได้รับการอุปถัมภ์จากกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยท่านรัฐมนตรีได้มาเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยณวัดไทยนราเวนี้ด้วยซึ่งในปัจจุบันในปีนี้พุทธศักราช2559ในช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559นี้ทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ได้ทำโครงการอุปสมบทพนักงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่คงมีพระชนมายุ84พรรษาซึ่งการบรรพชาสมบทก็เป็นการบรรพอุปสมบทตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นมาก็จะเป็นการจำพรรษา1พรรษา3เดือนเต็มๆซึ่งถ้าบ้านเราประเทศไทยก็ถือเป็นพรรษาหลังหรือพรรษาที่2ก็จะไปจบในเดือน12เพราะฉะนั้นการบรรพชาสมบทแบบนี้ผู้ที่อุปสมบทก็เป็นพนักงานการบินไทยเป็นผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่างๆจำนวน9รูปด้วยกันก็ได้มาพบปะสนทนาธรรมกับท่านซึ่งท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ปฏิบัติภาระของตนได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีวิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ไทยมาสอนเป็นการเฉพาะด้วยโดยการปฏิบัติอย่างนี้ท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศก็ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นปฏิบัติธรรมตามโอกาสของแต่ละท่านแต่ละคนที่ประสงค์จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่เสริมชีวิตที่เป็นการปฏิบัติในฐานะชาวพุทธเพราะชาวพุทธไทยเราถือว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ให้เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาก็ให้ปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนาเป็นเรื่องใหญ่จะได้ถูกต้องกับหน้าที่เหมาะสมกับภาวะของตนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวัดไทยนอร์เวย์ที่ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปัจจุบันท่านก็ได้อนุเคราะห์ให้พระธรรมทูตไทยมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่อยู่ด้วยก็คือให้พระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่รุ่นที่อายุพรรษายังไม่มากนักมาฝึกตนฝึกกับท่านท่านก็จะฝึกให้ในภาระต่างๆในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนทั่วทุกมุมมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติทานศีลภาวนานั่นเองแล้วก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของตนให้เหมาะสมในแต่ละจังหวะและโอกาสในขณะเดียวกันท่านก็ยังมีโครงการที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลของไทยเราแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นโดยการอนุเคราะห์อย่างนี้สถานที่ก็เหมือนอยู่กลางทุ่งนากลางท้องนาซึ่งรอบๆก็มีชาวนาที่ปลูกข้าวแบบข้าวของท้องถิ่นแล้วก็ท่านก็อยู่ในเฉดอย่างนี้มองเห็นบรรยากาศทิวทัศน์ที่งดงามพาจิตให้สงบพาใจให้สบายผ่องใสก็จะทำให้ชีวิตงดงามแล้วก็การปฏิบัติอย่างนี้ท่านได้ทำงานร่วมกับราชการอย่างเช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็อุปถัมภ์ดูแลส่งเสริมในการปฏิบัติภารกิจมหาเถรสมาคมของคณะสงฆ์ไทยก็อนุญาตส่งเสริมการปฏิบัติของท่านจนยกย่องท่านให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นเบื้องต้นแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกระทรวงวัฒนธรรมมาเปิดเป็นศูนย์วัฒนธรรมของไทยเราด้วยโดยที่วัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่แล้วอย่างเช่นการแต่งกายของอุบาสกอุบาสิกาเป็นการแต่งกายแบบชาวไทยในเวลามีงานต่างๆก็คือชุดไทยนั่นเองซึ่งดูแล้วทำให้สบายตาได้ฟังเสียงก็สบายหูท่านบอกว่ามีนโยบายแต่งอย่างนั้นให้ญาติโยมได้แต่งอย่างนั้นก็เพื่อที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สำนึกรู้ตนเองแล้วก็ปฏิบัติตนได้เหมาะสมและงดงามไปด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีดนตรีไทยเพื่อให้อนุชนได้มีความสนใจรักและเรียนรู้กับวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งมาอยู่ในฐานที่แห่งนี้ก็จะได้ย้อนรำลึกถึงความเป็นไทยของเราไปด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเอกชนอย่างเช่นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมาทำกิจกรรมณสถานที่ที่วัดท่านนี้ก็เป็นการสร้างสาธารณประโยชน์มีจิตที่เป็นกุศลมีกิจที่เป็นสาธารณะใ ทุกคนได้ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทำอย่างนี้ได้รับความอุปถัมภ์จากราชการท้องถิ่นอย่างไรท่านบอกให้ฟังว่าทางราชการท้องถิ่นอย่างเช่นท่านนายอำเภอของเขตนี้ก็มาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำมาเยี่ยมมาร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันอยู่ติดวัดก็ให้ความอนุเคราะห์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นๆต่างๆได้ที่จะเป็นเชื่อมทางพุทธศาสนาการปฏิบัติอย่างนี้ทำให้เป็นการรำลึกถึงการทำงานเป็นการสนองงานตามหลักของคนไทยเราก็คือการทำหน้าที่ทำงานเพื่อที่จะให้สถาบันหลักชาติของเราก็คือสถาบันชาติความเป็นไทยสถาบันศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นณประเทศนอร์เวย์นี้รุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าเคยเสด็จประพาสมาที่นี่มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาเชื่อมความสัมพันธ์ในดินแดนยุโรปก็ได้เสด็จมาที่นอร์เวย์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศพร้อมด้วยท่านสาธารณชนก็ได้อัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่5มาประดิษฐานไว้ณที่วัดแห่งนี้ด้วยเพื่อเป็นการตอกย้ำว่ารุ่นเก้ารัชกาลที่5ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราได้มีความให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาท่านเสด็จไปไหนก็จะมีพระพุทธศาสนาไปด้วยจึงเป็นของคู่กันท่านจึงได้อัญเชิญมาตั้งประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงการให้ความสำคัญกับสถาบันมหากษัตริย์นั้นท่านก็ได้จัดกิจกรรมมาตลอดมาจนถึงปัจจุบันก็คือในการจัดการบรรพชาสมบทของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เป็นการจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในปีพุทธศักราช2559นี้แล้วก็ถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าของเราที่มีพระชนมายุ84พรรษาแล้วก็ปีหน้าท่านก็บอกว่าจะจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่เจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการทำงานของพระสงฆ์ไทยในฐานะเป็นพระธรรมทูตในต่างแดนก็มาทำงานร่วมกับราชการจากประเทศไทยที่มาอยู่ในท้องถิ่นนี้ร่วมกับประชาชนร่วมกับเอกชนที่มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติมาอยู่ในสถานที่ณต่างแดนอย่างนี้มาทำงานร่วมกับราชการท้องถิ่นประชาชนสาธารณชนท้องถิ่นมาร่วมกันปฏิบัติในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในชีวิตของตนเกิดประโยชน์กับสังคมให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติสืบไป
1: ปฐมเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรารภเรื่องมัทธกุณฑารีเทพบุตรที่ท่านพระอัตถกถาจารย์ได้นำมาเล่าไว้ในอัตถกถาธรรมบทคุถกนิกายมีความย่อว่ามัทธกุณฑารีเทพบุตรนี้ก่อนที่จะไปบังเกิดเป็นเทพบุตรท่านได้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอาทินนะบุพกพราหมณ์แปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆภาษาไทยเราปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนตรณีหรืออยากหน่อยก็ขี้เหนียวนะไม่ให้อะไรแก่ใครๆเลยทั้งที่เป็นเศรษฐีมากมีเงินทองมากมายอาทินนกับภูพพรามนี้มีบุตรชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก16ปีได้เกิดเรื่องก็ได้เกิดโรคประจำตัวเรียกว่าโรคผอมเหลืองในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าโรคโลหิตจางบ้างอาทินนกับภูพพรามอาทินนกับภูพพรามเห็นลูกชายป่วยแทนจะไปหาหมอหรือแพท ที่มีความรู้ความเชี่ยว

ชำนาญในทางโลกก็เพราะเหตุที่แกขี้ตนีไม่ต้องการเสียค่ารักษาให้แกหมอจึงไปสอบถามหมอที่มีชื่อเสียงว่าคนเป็นโรคอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ต้องใช้สมุนไพรอะไรเข้ามาประกอบเป็นยาเพื่อให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยรับประทานหมอก็บอกให้อาทินนะปพกับพรามแกก็ไปซื้อสมุนไพรมาประกอบยาเอาเองแต่เพราะความไม่รู้ว่าส่วนผสมของยาแต่ละตัวละตัวนั้นจะต้องใช้สมุนไพรมากน้อยเท่าไหร่แกซื้อสมุนไพรมาแล้วแกก็ต้มรวมกันไปแล้วก็ให้ลูกชายดื่มกินนั้นแทนที่โรคจะทุเราเบาบางโรคกับสุดหนักลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้จะตายตะพรามนี่แกก็คิดไกลออกไปอีกว่าถ้าขืนให้ลูกชายตายอยู่ในภายในเรือนพวกเพื่อนบ้านได้ยินข่าวก็จะพากันมาเยี่ยมเมื่อมาเยี่ยมแล้วก็จะเห็นสมบัติพัสถานในบ้านอย่างมากมายก็จะตำหนิติเตียนแกก็เลยเอาลูกชายนั้นเลยยกเตียงที่ลูกชายนอนป่วยนั้นมาไว้ที่ระเบียงบ้านในเช้าตรู่ของวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของลูกชายของอทินนปุพกพรามซึ่งมีชื่อว่ามัทธกุณฑรีเห็นอุปนิสัยที่เขาจะได้รับส่วนกุศลจากการที่ได้เห็นพระพุทธองค์นั้นรุ่งเช้าตรู่ได้เวลาเที่ยวบิณฑบาตพระพุทธองค์จึงครองจีวรทรงบาทเดินผ่านหน้าบ้านอทินนปุพกพรามในขณะนั้นมัทธกุณฑรีนอนหันหลังให้หน้าบ้านนอนตะแคงหน้าเข้าหาเรือนหันหลังทางหน้าบ้านพระพุทธองค์ทรงยืนประทับอยู่นอกประตูรั้วแล้วก็เปล่งรัศมีไปกระทบหน้าของมัทธกุณฑรีหนุ่มมัทธกุณฑรีได้เห็นแสงพระรัศมีจึงพลิกกายกลับมาตามมองตามกระแสรัศมีก็ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีสิริลักษณะตามมหาปุริสลักษณะงดงามก็เกิดความศรัทธาเริ่มใส่ดำริว่าเราป่วยหนักไม่สามารถแม้ที่จะขยับขยื่นกายยกมือขึ้นนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จึงขอทำจิตให้เริ่มใสในพระพุทธองค์เพียงเท่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระดำริว่าเพียงพอแก่ประโยชน์ที่มัทธกุณฑรีจะได้รับแล้วจึงเสด็จดำเนินไปบิณฑบาตต่อไปพอเสด็จรับสายตามัทธกุณฑรีก็ได้ถึงแก่ความตาย
ร้อมทั้งจิตที่มีศรัทธาผ่องใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแรงอนุภาพแห่งศรัทธาดังกล่าวเมื่อมัจจคุณดรีดับจิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตมีวิมานใหญ่โตงดงามควายอทินนะปุพกะพรามเมื่อลูกชายตายก็มีความเสียใจนำลูกชายไปเผายังป่าช้าด้วยความอาลัยรักลำลึกนึกถึงลูกอยู่ตลอดเวลาทุกเย็นแกก็จะไปยังป่าช้าแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญรำพันถึงลูกชายของตนควายมัจจคุณดรีเทพบุตรเมื่อไปอุบัติบังเกิดบนวิมานก็พิจารณาด้วยตนเองว่าสมบัติที่เกิดขึ้นแก่เรานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเราเองก็ไม่ได้เคยฟังไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบางเกิดขึ้นได้อย่างไรสมบัติอันโอฬารนี้ก็ทราบว่าเกิดขึ้นเพราะทำจิตให้เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติสติระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทางรูปกายสมบัติแล้วก็มองต่อไปว่าบัดนี้บิดาของเราประทับอะไรอยู่ก็รู้ว่าตกเย็นก็จะไปร้องไห้คร่ำครวญถึงเราทุกวันก็คิดที่จะปลดเปลื้องทิฏฐิของบิดาแต่ว่าจะต้องหาอุบายแบบน้ำยอกเอาน้ำบ่มจึงแปลงมาเป็นมนุษย์น้อยเป็นเด็กน้อยในเวลาที่พราหมณ์ไปป่าช้าไปร้องไห้รำถึงโรคมัตตคุณดรีเทพบุตรก็แปลงเป็นเด็กน้อยมาร้องไห้มาคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆอทินนะปุพพกะพราหมณ์เห็นเด็กน้อยมาร้องไห้คร่ำครวญก็เกิดจิตสงสารเข้าไปถามว่าพ่อหนูร้องไห้ต้องการอะไรอาทินนากาปุพะไอ้ขอโทษมัตตคุณดรีเทพบุตรก็ตอบว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งแต่ยังขาดล้อที่จะมาประกอบพรามก็บอกว่าพ่อหนูน้อยต้องการล้อชนิดไหนยินดีจะทำให้มัณฑกุณดรีเทพบุตรในร่างของเด็กน้อยก็บอกว่ารถของเราสำเร็จด้วยทองคำต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อจึงจะเหมาะสมอาทินนากะปุพพกะพรามได้ยินได้ฟังก็ยิ้มย่อหัวเราะว่าเธอบ้าไปแล้วจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อรถของเธอไม่มีทางสำเร็จหรอกเพียงแค่คิดก็บ้าแล้วมัจจคุณดรีเทพบุตรก็สวนว่าระหว่างเรากับท่านใครจะบ้ามากกว่ากัน

ร้องไห้คร่ำครวญถึงบุตรที่ตายแล้วแล้วก็ไม่เห็นหน้าค่าตาอะไรแต่เราเนี่ยร้องไห้ต้องการเอาพระจันทร์พระอาทิตย์เห็นอยู่ด้วยตาและคนทั้งโลกก็เห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งสองเนี่ยใครจะบ้าว่ากันพราหมณ์ก็ได้คิดมัทคุณธารีเทพบุตรจึงบอกว่าเราเป็นลูกชายท่านแล้วก็สงสารจึงมาแนะนำให้ท่านได้รับความตรณีให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสมบัติที่เราได้เป็นเทพบุตรมีวิมานใหญ่โตนี้เพราะเกิดจากบุญที่ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณเป็นปัจจัยอทินนบุพกับพราหมณ์ก็ไปถามเข้าไปเฝ้าแล้วไปถามพระพุทธเจ้าคนไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมได้ไปเกิดบนสวรรค์มีอยู่หรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าก็ท่านได้ไปพบได้เห็นเองแล้วเป็นคำตอบอยู่ในตัวแรกและได้ทรงตรัสต่อไปว่าแม้ว่าจะไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมแต่ได้เจริญพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วก็สามารถไปบังเกิดในสวรรค์ได้และได้ตรัสพระคาถาตามที่ได้ยกมาไว้เป็นเบื้องต้นที่ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าสภาวธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าหากว่าคนมีจิตใจดีการทำการพูดก็ดีตามและเพราะการกระทำการพูดและจิตที่คิดดีความสุขก็ย่อมจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาติดตามตัวบุคคลไปฉะนั้น

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: เมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: โอ้ยโอ้ยโทษครับพี่ห้องน้ำอยู่ไหนครับ
1: ไม่รู้
0: ไม่ใช่เว้ยโอ้พี่ครับห้องน้ำอยู่ไหนครับพี
2: ่หนูน้องพี่
0: ไม่ใช่เว้ยโอ้โอ้โทษครับห้องน้ำอยู่ทางไหนครับชัดเลยคุณคือพยาไร9842

0: คุณก็คือพยัคฆ์ร้าย008
1: ใช่แล้วครับคุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวท์ทองวันนี้ขออนุญาตจริงๆครับต้องทำเสียงให้หล่อนุ่มเพื่อให้สู้กับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราให้ได้ทำไมถึงหล่อเป็นยังไงคุณอาอัศวินรัตนประชาอัศถึงสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทำยังไงถึงได้ขนาดนี้แล้วครับผม
2: อาละ
1: อายุแค่นี้ยัง
2: จะมัวชมกันเลยมีภารกิจอะไรให้อาทำ
1: มีแน่นอนครับผมจะต้องเดินตามลูกศรไปยังกล่องภารกิจหามันให้เจอแล้วเปิดมันออกมาคุณอาพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมก็เดินตามลูกศรไม่ได้เลยครับ
2: ได้อ๋อที่เอง

0: ยังไม่ถึงอีกเลยนะอ๋อที่แท้ก็อยู่ตรงนี้เอง
1: ยิงแอปเปิ้ล2ลูกให้สำเร็จจากนั้นจึงไปยิงธนู10ดอกเพื่อทำคะแนนรวมให้ได้อย่างน้อย50คะแนนขึ้นไปจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์สบายมาก
2: พูดได้ว่าการเวลาทำอะไรความหล่อและเสน่ห์อันเหลือล้นของเขาคนนี้ไม่ได้จริงๆครับถึงวัยจะขยับเข้าเลข7แล้วแต่พยักร้าย9842ก็ยังดูแข็งแรงและกระฉับกระเฉงไม่แพ้หนุ่มสมัยนี้เลยครับมิสเตอร์อาร์จึงอยากพิสูจน์ความสามารถว่าเขาจะปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้หรือไม
3: ่และแล้วตอนนี้ภารกิจอยู่ในกำมือคนพยักร้ายของเราแล้วเป็นไงบ้างครับยากไหมฮะ
0: สบายมาก
3: มันไม่เหมือนเล่นหนังเล่นละครมันต้องใช้ทักษะใช้สมาธิใช้สายตาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับถ้ามั่นใจขนาดนั้นพบกับผู้เชี่ยวชาญของผมเลยดีกว่าขอเชิญครับผม
4: สวัสดีครับ
5: โอเค
4: อัศวินโอ้โหตาในดวงใจผมเลยนะเนี่ยโอ้ผมขอเซลฟี่หน่อยนะครับผม
0: ได้ได้ได
5: ้ผมสบายพี่ถ่ายรูปบ่อยเท่าไหร่
4: เดี๋ยวผมขอถ่ายสองคนนะครับขอถ่ายสองคนครับ
5: เราอยู่สายเด
0: ีย
5: ว
0: โอเค
5: รูปเดียว
4: โอเคมุมนี้อ่ะมุมอีก
5: แล้ว
4: มุมนี้ก็ได้ขึ้นมุมนี้ด้วย
5: ขึ้นที่ง่ายผม
4: ครับเดี๋ยวผมขอสองคนครับผมขอสองคนครับหนึ่งครับผม
5: จะมาอธิบายก่อนเลยครับว่าต้องใช้ธนูประเภทไหนใช้อะไรยังไง
4: ไม่มีอะไรมากครับตำที่ก็แค่มีลูกมีธนูแล้วก็มีเป้าแค่นั้นเองครับขอคุณนิดนึงคร
0: ับ โอเคได้
3: ๆถ้างั้นติดตามในช่วงหน้าปฏิบัติภารกิจว่าจะสำเร็จหรือไม่สงสัยจะสำเร็จขนาดนี้

0: วงแท็กทีมไวทองคราวนี้เรามาถึงกติกาในการยิงธนูว่ามีอะไรบ้างรบกวนคุณหมูครับ
1: ครับผมกติกาการยิงธนูเราจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเส้นยิงเลยครับผมก็จะยิงพร้อมกันแล้วก็เก็บลูกพร้อมกันโดยการที่ยิงแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเช็คในแถบเป้าเราเสมอว่ามีคนอยู่หลังเป้าหรือเปล่าเพราะว่าในกรณีที่บางคนยิงหลุด
0: แล้วไป
1: ครับผมแล้วเดินเข้าไปเก็บลูกอยู่ อาจจะกลับมาช้าหน่อย
0: ยังไม่เสร็จเลยเพื่อนล่อซะแล้ว
2: เราก็เอาเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อน
1: ใช่ครับผมเวลายืนยิงเนี่ยให้เรายิงตามแนวเป้าตัวเองเท่านั้นแล้วก็ห้ามยิงสูง
2: การยิงธนูเขาจำกัดไวไหม
1: ไม่จำกัดไวครับยิงไวไหนก็ได้ครับผม
2: อย่างคุณอาร์ตก็ยิงได้นะ
1: ได้ครับผม
0: ผมก็ได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: การนับคะแนนนับเป็นยังไง
1: ในวงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด10แต้มนะครับก็คือนับแต้มตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เนี่ยจะมี2วง
0: 2วง
1: ครับผม2วงตัวนี้จะเป็น X กับ10
0: ทำไมต้องมี2วงครับ
1: ครับตรงนี้ใช้ในกรณีที่เรายิงชุดออฟก็คือยิงกันคนละลูกแต่ถ้าในกรณีที่เรายิงตัดเส้นก็จะนับแต้มสูงไว้ก่อน
0: โอ้เยี่ยมเลยครับแม
2: ่การยิงธนูมันได้ประโยชน์อะไรกับร่างกายยังไง
1: ครับผมก็อย่างแรกเลยเรื่องการควบคุมการหายใจครับแล้วก็คุมแขนกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่แล้วก็ไปจนถึงกล้ามเนื้อหลัง
0: อยากลองซ้อมแล้วครับผมพวกเราไปด้วยกันนะฮะ
1: ได้เลยครับผมครับไปด้วยกันเลยครับโอเคครับแบบนี้เลยครับ
0: ให้ผมรออยู่ตรงนี้นะครับ
3: และพยักไร้ทั้งสองท่านก็เริ่มการเรียนยิงธนูกันเลยครับโดยเริ่มจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการยิงธนูนั่นเองครับ
1: ครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็ธนูเนี่ยข้อห้ามมีอยู่อย่างเดียวก็คือห้ามน้าวสายเปล่าและปล่อยเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการแตกหักได้จากตัวนี้ครับโดยการที่เวลายิงนะครับผมเริ่มจากเราจะจับกริปบริเวณนี้นะฮะโดยการใช้ฝ่ามือครับผมค้ำลักษณะมันจะเป็นการดันและดึงข้างซ้ายเราจะดันครับผมแล้วข้างขวาเกี่ยวสายแล้วยกศอกดึง
3: แล้วตอนนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการจับคันธนูครูฝึกก็เริ่มดัดท่าให้ได้องศาที่ถูกต้องนะครับดู00เป็ดแล้วท่าทางไม่ค่อยมั่นใจครับส่วนพยัคฆ์ร้าย9842ของเราท่าทางใช้ได้เลยทีเดียว
1: การใช้ลูกครับเราจะวางลูกบนนี้นะครับแล้วก็หนีไว้ใต้ทองเหลืองที่ติดกับสายเวลายืนยิงเนี่ยการยืนเราจะยืนค่อมเส้นครับโดยการที่เท้าขนานกันครับผมความกว้างก็ประมาณช่วงไหล่ของเราดึงยืนสบายๆนะฮะคราวนี้ตอนดึงนะครับ3นิ้วใต้ลูกนะฮะยกไปที่เป้าคราวนี้ตอนดึงเนี่ยเราจะใช้แค่นิ้วเกี่ยวเฉยๆครับแล้วก็ดึงที่ข้อศอกอย่างเดียวใช้ข้อศอกดึงแม้งหลังพอดึงมาเสร็จปุ๊บเอานิ้วของเราแตะเข้ามุมปากคราวนี้เราก็สามารถเล็งตามแนวลูกได้ครับโดยการใช้ตาขวาของเรานะฮะมองแล้วก็ปล่อยนะครับ
3: แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พยัคฆ์ร้ายจะต้องยิงกันเองแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย00ยังท่าทางยังไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่ครับพยัคฆ์ร้าย9842ของเรานี่เริ่มได้ที่แล้วพร้อมยิงครับลูกแรกก็เข้าเป้าเลยทีเดียวตามด้วยลูก2ลูกที่3แหมเกือบเข้ากลางเลยครับแล้วก็มาทดสอบในการยิงลูกแอปเปิ้ล2ลูกครับลูกธนูดอกแรกแหมไปดูภาพช้าครับไม่โดนนะครับไปโดนแผงกั้นซะแทนและลูกที่2ครับลูกธนูดอกที่2นี่โอ้โหไปดูภาพช้ากันครับเข้ากลางเลยทีเดียวแล้วยังกระเด็นไปโดนอีกลูกลงไว้พร้อมกันเลยครับ
1: ก่อนที่จะเริ่มยิงเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนำน้องเยาวชนคนหนึ่งนะฮะ
0: อุ้ย
1: ก็ความท้าทายตรงนี้นะฮะก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิงแข่งกับน้องโดยที่จะให้น้องยิงเปิดแต้มก่อนนะครับผมส่วนกฎกติกาครับผมก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิง10ลูกรักษาแต้มไม่ถึง50แต้มถ้าครบ50แต้มแล้วเนี่ย สามารถชนะน้องได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ถึง50แต้มน้องจะเป็นผู้ชนะ
4: โอเค
0: ถ้าอย่างนั้นจงอย่าได้ออกมือยิงเลย
3: แล้วก็ถึงเวลาที่เยาวชนของเราจะยิงเปิดแต้มให้ก่อนนะครับทั้งหมด10ลูกในระยะ18เมตร5ลูกแรกจะได้กี่แต้มกันแหมเข้าเกือบกลางทุกอันเลยนะครับและ5ลูกแรกครับได้ไป35คะแนน5ลูกต่อไปครับฝีมือไม่ตกเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้าย9842ต้องมีหนาวและน้องก็ได้เพิ่มไปอีก46คะแนนรวมเป็น81คะแนนแล้วก็มาถึงเวลาของพยัคฆ์ร้าย9842ครับยิงในระยะ5เมตร

0: แรกได้ไป6แต้มครับค่อยๆยิงอย่างใจเย็นครับไปที่ลูกที่2ครับจะกลางหรือไม่ได้9แต้มครับแหมเกือบเลยทีเดียวใจร้อนครับตามอีกลูกเลยครับลูกที่3ยังเข้าไปที่9แต้มครับลูกที่4ครับเข้าไปที่8แต้มครับและลูกที่5ครับเข้าไปที่8แต้มเช่นกันครับและ5ลูกแรกก็ได้ไป39แต้มครับต่อกันด้วยลูกที่6ครับยังแกว่งๆดูแกว่งๆแม่แรงไม่พอนั่นเองครับไปครึ่งนึงนี่แรงหายไปเยอะเลยทีเดียวลูกที่6เข้าไปที่7แต้มครับลูกที่7ครับแม่นิ่งมากเลยครับลูกที่7เข้าไปที่8แต้มครับลูกที่8ครับเหลืออีก3ลูกเท่านั้นลูกที่8เข้าไปที่8แต้มอีกแล้วครับลูกที่9ครับอีก2ลูกสุดท้ายลูกที่9แม่ตั้งใจยิงครับลูกที่9ยังเข้าไปที่เดิมครับ8แต้มและลูกสุดท้ายครับ6แต้มเราไปดูกันครับว่าคะแนนรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร
1: ่ปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความสวยงามครับบททดสอบอันแรกที่ให้ยิงแอปเปิ้ล2ผลนะฮะยิงไปแค่2ดอกดอกแรกถ้าเป็นนี้1ดอกที่2เสียบใจกลางยังไม่พอหางสะบัดมาโดยอีกผลล่วงไปทั้ง2ธนูลูกเดียวแอปเปิ้ล2ผลโอ้โหจะมีที่ไหนครับอันนี้สวยงามประทับใจเฮกันทั้งกองถ่ายส่วนเรื่องการแข่งขันนับคะแนนกับน้องคนสวยนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
2: ครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับที่ว่าให้ผ่านขั้นต่ำไม่ให้เกิน50แต้มแต่พยักร้ายทำไปได้77แต้ม
1: โอ้โหเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าปฏิบัติการครั้งนี
2: ้ประสบความสำเร็จครับผม
1: เย้เป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับรู้สึกยังไงบ้างสำหรับ
3: ก็ยิงหลายดอกครับปวดไหล่นิดหน่อยเขาบอกจะเป็นโรคปวดไหล่อย
1: ู่อุ้ยนะครับงั้นช่วงหน้าเราไปพบกับคุณหมอที่ห้องวิจัยไวทองเลยครับ
4: คุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่บ้างไหม
3: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้ว
4: อาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไป
1: ช่วงห้องวิจัยไวทอง
5: เอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองอีกครั้งนึงแล้วนะครับพบกับคุณหมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีพยากรายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
5: มาอีกแล้ว
6: พยากรายเก้าแปดสี่สองผมยอมรับตามตรงครับว่าแอบริษยาความหล่อเหลาของคุณมากแต่ไม่ต้องห่วงผมแยกแยะความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องภารกิจได้เพราะฉะนั้นผมก็ยอมรับตามตรงอีกนั่นแหละครับว่าวันเวลาทำอะไรคุณไม่ได้เลยแถมอายุก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อภารกิจของคุณแต่อย่างใดคุณยอดเยี่ยมมาก
5: โอ้โหขนาดมิสเตอร์อายังอิจฉา
4: ใช่
7: ครับ
4: เป็นยังไงบ้างคะไปเป็นโรบินฮูดกันมาน
7: ี่ครับผลงาน
4: อันนี้คือผลงานหลังจากผ่านการฝึกไปกี่วันกี่ชั่วโมง
7: แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงครับเพราะพวกเราเนี่ยไม่เคยยิงธนูกันมาเลย
4: แล้วพยักร้ายของเราผลงานเป็นยังไงบ้างคะ
5: คะแนนที่ได้77แต้มครับ
4: 77แต้ม
5: เกินไปมากโหเลยนะครับ
4: ได้เยอะขนาดนี้ไหนคุณอาลองแสดงท่าทางเหนี่ยวสายธนูให้ดูหน่อยได้ไหมคะเอาเท่ๆเลยค่ะเล็งหล่อเลยค่ะ
5: ครับมือขวายังไงฮะมือขวาอยู่ตรงไหนนะฮะ
7: อยู่ที่ปากครับ
4: ปากค่ะคุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่บ้างไหม
7: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้วบางทีเอี้ยวผิดท่าเนี่ยปวดก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร
4: จริงๆอาการปวดข้อไหล่หรือข้อไหล่ติดเนี่ยมันเจอได้เยอะมากในผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาจนกระทั่งมาหาหมอที่คืออาการเป็นมากแล้วก็เป็นเรื้อรังไปแล้วอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่

0: ปกติหรืองานที่หนักเกินไปอาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการจะยิ่งปวดมากขึ้นเมื่อเราอยู่ในท่านอนหรือเราพลิกตะแคงตัวบุ๊กโอทับไหล่ครั้งนั้นเราจะยิ่งปวดมากเลยนอกจากนั้นนอกจากโรคไหล่ติดเนี่ยก็จะมีอีกภาวะหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักการเป็นภาวะของเอ็นใต้สะบักอักเสบ
1: เอ็นใต้สะบักอักเสบ
0: ใช่
1: ไหม

0: ามวัยประกอบกับกระดูกสะบักของบางท่านอาจจะเสื่อมแล้วก็งอกลงไปกดที่เส้นเอ็นทำให้เวลาเราขยับท่าทางบางท่าอย่างเช่นท่าที่ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเนี่ยเราจะมีการเจ็บจี๊ดแล้วก็หยุดเลยทำต่อไม่ได้โรคมีรักษาต่างกันจากโรคหัวใจติด
1: ผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้ดูแลตัวเองยังไง
0: ค่ะเมื่อรู้สึกเจ็บให้หยุดแค่ค่ะให้หยุดเลยให้พักแขนอาจจะหาผ้าพันแขนห้อยแขนเอาไว้นะคะอย่างน้อย 2-3 วันแล้วก็วันในวันแรกๆเนี่ยประคบเย็นที่ไหล่ด้านนั้นนะคะประคบเย็นไว้ก่อนประมาณ3วันหลังจากนั้นค่อยประคบอุ่นแล้วค่อยใช้ยานวดห้ามนวดตั้งแต่วันแรกเพราะกล้ามเนื้อมันจะบาดเจ็บมากขึ้นอาจจะใช้พวกยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อรับประทานได้ในช่วงสั้นๆจริงๆของคุณอาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นไหล่ติดเพียงแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันลิมิตอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอาจจะติดได้สักวันนึงมันก็จะมีท่าทางการบริหารข้อไหล่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรายังพอมีเวลาเราลงมายืนเลยค่ะ
2: ครับ
3: อ๋อเอาแล้วครับ
1: วันนี้ได้ยืดเส้นยืดสาย
0: ได้ยืดเส้นยืดสายท่าที่คนไข้จะติดง่ายสุดก็คือท่ายกขึ้นหรือ
2: ยกขึ้น
1: แค่ง่ายๆอย่างนี้ก็ติดแล้วเหรอ
0: ใช่ติดค่ะบางคนได้แค่นี้เลย
2: ครับ
0: ยกขึ้นนะคะยกขึ้นท่ากลางปีค่ะกลางปีออก
1: กลางปี
0: เอาให้สุดให้ชิดหูเลยอีกท่าหนึ่งคือท่าถูหลังค่ะท่าถูหลัง
1: ถูหลังนี่ผมชอบ
0: ถ
1: ู
0: หลังไง
1: ไม่ใช่ต้องแข็งไหมคร
0: ับ ถูเองนะคะไม่ใช่ใครถูให้ก็ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็ผ้าค่ะผ้าเช็ดตัวทำนี้เลยสมมติเราจะบริหารไหล่ข้างขวาดึงลงดึงผ้าลงไหล่หมุนออกสลับข้างกันสลับข้าง
1: กันเอากันใหญ่เลย
0: ดึงลงหมุนออก
2: ดึงลงหมุนออก
0: พอเราจะหมุนเข้าแล้วก็อย่างนี้ดึงขึ้นหมุนเข้าแล้วก็ดึงขึ้นหมุนเข้า
1: ทำแล้วอยากได้ผ้า
2: เหมือนใช้ผ้าเช็ดตัว
0: ผ้าเช็ดตัวผ้าขาวม้าผ้าอะไรก็ได้ค่ะมันก็เป็นการบริหารเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการติดในอนาคตเวลาทำท่าไหนรู้สึกตึงคุณอาอย่าเพิ่งท้อค่ะตึงแล้วตึงค้างไว้แล้วเมื่อวันทำครั้งต่อไปมันจะทำได้มากขึ้นเรื่อย
1: ๆแล้วผมว่านั่งกันก่อนดีกว่าไหม
0: โอเคค่ะชุดนั่ง
2: โอเคครับ
1: โดยสรุปแล้วสุขภาพของพยักร้ายของเรานะครับ
0: จริงๆก็ยังถือว่าฟิตมากเลยนะคะเพราะว่า77ต้านถึงจะ5เมตรก็เถอะมันจะต้องใช้แรงใช้การเกรงกล้ามเนื้อใช้การใช้สมาธิที่สุดยอดมาก
2: ใช้กำลังด้านขวามาก
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างนี้ก็คือว่าคุณอาเนี่ยผ่านฉลุยในภารกิจนี้นะคะ
1: ผ่านนะครับดังนั้นทางรายการครับเรามีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับกับพยักร้ายของเรานะครับนั่งได้เลยครับและทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนะครับครั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะฮะแล้วก็พยักร้ายของเรานะครับคุณอาอัศวินรัตนประชาขอบคุณครับและครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายวัยทองสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
4: ดูเอาเองครับหล่อไม่เลิกจริงๆครับผมต้องทำอย่างนี้จริงๆต้องทำหล่อ
5: เอาละพอละว่าจะมีภารกิจอะไรให้อาทำ
4: เดี๋ยวข้ามไปนิดนึงยังไม่ได้แนะนำชื่อเลยครับ
1: เอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพบกับคุณหมออาจารย์แพทย์หญิงที่ประจำห้องแห่งนี้นะครับผมคุณหมอ
6: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
7: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
6: ณธนาคาร
7: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยัง

0: ก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่าครั้งแรกช่วงแรกๆก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเนี่ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนักเป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีอาการลักษณะเนี้ยบางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคานเข่าคานเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนแล้วว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคานเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาทั่วไปก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกัน

0: คนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้นเมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: หยุดเดี๋ยวนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอ
2: ปล่อย
1: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วลูกแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วล่ะสิ
5: ฉันอยากตายอ่ะ
4: วัยรุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
5: ฉันอยากตายอ่ะ
4: จะเสียใจอะไรกันนักกันหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
5: ฉันอยากตาย
4: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้อ่ะแม่ไม่ฟังหนูหรอแม่ได้ยินหนูไหมเนี่ยแม่เข้าใจหนูไหมที่หนูพูดเนี่ย
5: ฉันอยากตาย
4: แม่หนูพูดกับแม่เนี่ยแม่จะตายทำไม
6: แม่คะหนูขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
1: เออเอาไปเถอะ
6: ขอบคุณค่ะกล่องนี่คะ
1: พูดเลยนะคุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุกค่ะคุณยาย
6: แหวนเพชรมี3วงทำไมเหลือวงเดียวล่ะคะ
1: นึกได้แล้วให้ก็ไปแล้ว
4: ให้ใครคะแม่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยเห็นแม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่เห็นได้เจอใครเลยนี่คะ
1: ป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้วยใช่ๆให้คนนั้นไปอ่ะ
6: แม่ให้แหวนเพชรกับกำไรมุกเข้าไปเหรอ
1: ใช่ให้เข้าไปแล้ว
6: แม่
1: ของของฉันน่ะฉันจะให้ใครก็ได้
6: เอ้าแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไง
4: ได้ไงอ่ะ
6: แม่จะเอาของในบ้านไปยกให้คนอื่นได้ยังไงลูกก็มีหลานด้วยแม่อย่าทำอย่างนี้แม่
7: ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกลับร้อนระอุไปด้วยเสียงทะเลาะเบาะแว้งเสียงร้องไห้ของแม่มันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนใจเย็นก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิลบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: มันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็หลงลืมนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่หรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้ให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทำอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดนึงแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
0: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
5: อ้าวพี่แตนพี่แก้วดูกัน
6: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในช่วงที่สองของการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่สองนี่เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนนี่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
5: ยายจะเป็นแบบนี้หรอ
4: มีทั้งแบบเบอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนหนึ่งก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะหน้า
5: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
0: เงียบๆแล้วฟังก่อนลูก
4: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติ ได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณย่อถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณย่อเราต้องยอมยกพงข่าวกันบ้างนะคะพักรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเองค่ะ
2: ครับแล้วหมอน้องพลครับผมมีเทคนิคดีๆจากย่าที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยเขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเงี้ยเขาบอกว่าตัวนั้นดีต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าทั้งทุกคนนะคะทำงานกันหมดแต่ก็คือจะพยายามที่แบบจะทิ้งเขาไว้คนเดียวให้น้อยที่สุดประมาณนั้นนะคะก็คือช่วงเช้าที่ไปทำงานเราก็จะมีแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งได้คนที่ถูกใจแหละที่แบบเขาแฮปปี้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่ได้ไม่ซีเรียสอะค่ะ
4: หลักๆนี้ถ้าเป็นผมนี่ผมดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองไปถึงว่าจิตใจเนี่ยทำความเข้าใจกับเขาว่าเขาเป็นแล้วหมอบอกแล้วยังไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำระดับแรกคือทำใจว่ามันต้องเป็นแล้วเราก็อยู่กับมันพอเริ่มรักษาตัวเองปุ๊บเข้าไปรักษาพ่อตามอาการก็ดูแลกันทุกอย่างครับแกขับถ่ายไม่ได้เราก็เช็ดตัวให้หลังๆหนักขึ้นก็คือกลืนไม่เป็นมีเสมหะกระดูกเสมหะให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกทำกายภาพบำบัดให้แกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้
5: ดูแลกายตรงใกล้ชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3 ตัวคือเราจะมีกัน2 คนพี่น้องว่าคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่2แต่พี่สาวคนที่2เขาก็ไม่รับข้อมูลเขาเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเขาทำไมเราปรารถนาดีแล้วเขาบอกทำตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่ลามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มนึงซึ่งดีมากวานๆของอาจารย์สิรินธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นโรคเขาไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเขามากเวลาจัดยากับเขานี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเขาบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทำอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยานะเขาก็รำคาญเขาไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็จะมีการบ้านเลยคุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณหมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่2เจอคุณหมอเจษดาพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอก็พูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะเพ่บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่นก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตเขาชอบมากพอเขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกาดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟซเลยเขาก็จะมีอาการแบบว่าจะทำร้ายร่างกายเราว่าเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเนี่ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยสภาพพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบขันเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่ลามาหายมาแล้วรอบนึงแล้วรอบที่2ก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้พอเขาเดินไปก็ออกอีกทางนึงคือเวลาเรามาด้วยกัน2 คนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
3: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้ก็คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี
5: ้รู้สึกเหนื่อยมากคือไม่ขัดแย้งค่ะแต่บางทีรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องมาที่รามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้ไปพบใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้างรู้สึกว่าคิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือแบบว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวเหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
4: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทำใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้เนี่ยถ้าเราคิดว่าเฮ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทำแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทำได้ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทำได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได้
2: ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
1: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
2: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
6: แกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
7: เออพ่อเอง
6: พ่อใคร
7: ก็เป็นสามีเธอไง
6: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
7: เอ้ย
6: ไป
7: เอ้ยไป
6: ออกไป
7: เฮ้ย
6: ไป
7: เฮ้ย
6: ออกไป
7: เดี๋ยวจี
6: ไปอ้าวพ่อทำไมมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
7: เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
8: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลขอพาคุณหมอติ๊กอาจารย์แพทย์หญิงวดาการวุฒิสิริมาซ่ากันที่เยาวราชชัยนาทาวเมืองไทยนั่นเองแต่ไม่ได้มากันแค่2คนครับวันนี้ยังชวนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่อย่างอาบุญโทนคนหนุ่มนักแหล่ระดับต้นๆของเมืองไทยมาร่วมซ่ากันอีกด้วย
2: ชื่อบุญโทนคนหนุ่มนะครับโปรดขยับมากันสักหน่อยมาทานอาหารอร่อยมาไม่บ่อยเที่ยวราด
3: ต่อส่วนผมชื่อว่าก๊อฟชอบมาเยาวราชมาทีไรแล้วกระเป๋าฉีกทุกทีพอเห็นอะไรก็อยากได้ทุกทีเ
2: ออพูดเอา
3: คุณอาปัจจุบันนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
2: แข็งแรงดีครับ
3: มีปัญหาเรื่องสายตาบ้างไหม
2: มีครับ
3: อ้าวเหมาะเลยเหมาะเลย
2: ผมสายตาสั้นอยู่เยาวราชมองไม่เห็นตลาดปูเนี่ย
3: เห็นก็แปลกแล้ว
2: แปลกแล้ว
3: ป้าปอเดี๋ยววันนี้ถ้าหากว่าคุณอามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเนี่ยปรึกษาคุณหมอได้เลย
2: คุณหมอเล
3: ย
2: ครับให้ผมนึกกับดารา
3: สวยไหมสวยไหม
2: สวยกว่าแม่ผมพี่ครับ
4: สงสัยต้องตรวจตาจริงๆแล้ว
1: วันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือเริ่มรู้สึกว่าสายตาของตัวเองเริ่มมีอาการผิดปกติดูเทปนี้แล้วรับรองได้ความรู้นำไปดูแลเรื่องดวงตาได้อย่างแน่นอนเพราะโรคที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือโรคต้อกระจก
4: ไม่รู้จริงไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะค่ะ
3: เป็นอาการเกี่ยวกับโรคตาที่มันมองไม่ชัดเจน
5: มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันจะคันๆตานิดนึง
6: ถ้ามองไม่เห็นก็คือตาบอด
4: อายุหรอมากหรือยังอ่ะ40ขึ้นไปเป็นได้ไหม
3: รุ่น
4: ใหญ่พาซ่า
1: ก่อนที่จะไปซ่าทิปชิมช็อปณชัยนาทาวในวันนี้เดี๋ยวเราขอพาไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเนยยี่หรือวัดมังกรกัมมลวาทกันก่อนครับ
3: ก็คือเอาง่ายๆคนไทยยึดถือว่าทุกปีถ้าหากว่าใครมีนักษัตริย์ที่ชงก็ต้องมาแก้ที่นี่เข้ามาข้างในนี่โหสวยงามสวยงามมากนี่คือเทพเจ้าไทยสวยเอี้ยก็จะมาไหว้ตรงนี้ขอให้ท่านเสด็จเพาะแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราแต่พอดีเรา3คนไม่ได้เป็นปีชงก็ยืนไหว้อย่างเดียวก็ได้ปกติอาบุญทนได้มาเดินที่เยาวราชบ่อยไหมครับ
2: ก็นานๆครั้งนะ
3: คุณหมอละฮะ
4: ครับไม่ค่อยได้มาเลยค่ะ
3: งั้นดีเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะทานของอร่อยที่ถนนเยาวราชนะจ๊ะ
1: เยาวราชหรือชัยนาทาวเมืองไทยถือเป็นอีกหนึ่งสวรรค์ของนักชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาก็มีของให้กินตลอดทางถ้าไม่อยากเบียดเสียกับคนเยอะๆยามค่ำคืนลองมาเดินเที่ยวเยาวราชช่วงกลางวันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คืออิ่มพุงกางกลับบ้านอย่างแน่นอน
3: ตอนนี้นะครับผมแวะมาที่ร้านโถหลงซะละ
2: หลงโถโอ้ก็ไปหลงมาที่ไหนแล้วเนี่ยหลงมาแล้วเนี่ย
3: หลงโถนี่นั่งอยู่เรานะฮะนี่คือคุณแน็กนะฮะ
7: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
7: จริงที่เห็นที่นั่งแบบนี้เพราะว่าห้องมันแคบครับพ
3: ี่
7: ก็เลยพยายามหาที่นั่งให้มันนั่งได้เยอะหน่อย
3: เออมันเป็นร้านที่แบบชิคมากในย่านเยาวราช
2: ชิคคืออะไรชิคคืออะไร
3: ชิคแบบว่าเก๋เท่ฮิปฮอปเฮ้ยโยโยโย
2: เออก็เนี่ยคุยคนรุ่นเนี้ยอย่าใช้ศัพท์รุ่นใหม่เยอะ
3: บนโต๊ะมีอะไรมาให้เราทานบ้างฮะ
7: วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชากาแฟนะครับเพราะร้านเราเป็นคาเฟ่นะครับ
3: นี่อะไรฮะ
7: อันนี้
3: อันชัน
7: อันชัน
2: เขาบอกเทมานาปุ๊บเปลี่ยนสี
4: เออ ดู
2: เ
4: ลยสวยเลย
2: ถ้าเหมือนเล่นกลอ่ะ
3: เอออ
4: ร่อยค่ะไม่หวานเกินไปกำลังพอดี
2: คุณหมอไม่ชอบหวานอยู่แล้ว
3: ดีแล้วดีแล้ว
2: เพราะคุณหมอก็หน้าหวาน
3: จ้าพ่อคุณ
7: อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเย็นนะคร
3: ับ รสเข้มข้นมากผมแอบดูดไปแล้ว
7: ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นชาร้อนแล้วก็เป็นส่วนผสมของดอกไม้หลายๆอย่าง
2: แล้วเทส่งเดชไม่ได้นะต้องมินิรองนะ
7: กรองนิดนึงครับ
2: กรองความชั่วออก
3: โอ้งั้นยากต้องใช้เยอะ
2: นะ
3: มันมีอะไรบ้างในนี
7: ้ดอกหอมหมื่นลี้แล้วก็สีของอัญชันอันนี้มี8ดอกไม้ในนี้ก็มีมะลิด้วยมีคาโมไมล
3: ์โอเคมันก็สดชื่น
7: ครับ
3: ต่อมา
7: อันนี้ที่เมนูเด็ดดีกว่าครับพี
2: ่ให้น้องก๊อฟทายเอาอะไรเอา
3: เห็ดสิ
2: เห็ดมึงเห็ด
7: นี่มันคือซาลาเปาเห็ดครับพี
3: ่โอ้ซาลาเปาเห็ด
7: แล้วข้างในก็เป็นไส้เห็ด
3: หวานนิดๆพริกไทยหน่อยๆโอเคลงตัว
7: อีกซาลาเปาหนึ่งฮะอันนี้เป็นซาลาเปาทุเรียนเป็นไส้ทุเรียนลาวาแล้วแต่เป็นซาลาเปาทอดด้วยนะครับข้างนอกจะกรอบๆนิดๆ
8: เหรอหมอทานยังครับ
9: ไม่ทานทุเรียน
3: เอาเลยครับเลยครับพี่มุทนช่วยฮะว้าโอ้โหนี่นี่นี่ดูน้ำทุเรียนนี่นี
10: ่คุณหมอครับไม่ต้องทานเอาลองดมแล้ว
9: จุดนี้คือเหม็นมาก
3: งั้นต้องขอโทษคุณหมอด้วยไม่
10: ขอโทษขอโทษ
3: คุณหมอเหม็นมากเลยใช่ไหมเนี่ยคือเอาจริงนะคือถ้าเรารู้ว่าถ้าคุณหมอแบบไม่ชอบเนี่ยเราจะไม่สั่งมาต้องขอโทษหมอด้วย
10: ตายเดี๋ยวหมอตาย
3: หมอบอกป้ายหน้าเถอะเราทานไอติมขนมปังอ่ะแล้วมีไอติมทุเรียนอยู่ตรงกลางขนมปังอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะฟิลลิ่งอย่างนั้นได้เลยอ่ะอร่อยดี
8: ด้านนู้นด้านนู้นไฮไลท์เลยป่ะ
7: ไฮไลท์ครับไฮไลท์เกือบทุกโต๊ะก็จะสั่งเป็นเซตข้าวต้มโป๊ยเซียน
8: อันนี้ในนี้เรามีอะไรอยู่บ้างฮะ
7: ก็มีกับทั้งหมด8อย่างก็จะมีกานาชายมีกุนเชียงหมูหยองไข่เค็มเป็นประมาณมันๆหน่อยอะไรนะครับแล้วก็มีถั่วใบฟอนะครับเห็ด
10: อ๋อเห็ด
7: เห็ด
8: อ๋อเห็ด
7: เห็ดแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดดองก็เบาๆทานเบา
10: ๆโหนี่เดินมาเหนื่อยๆเจอหลงโถนี่หลงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้ว
8: ของขึ้นเยอะมากเลยอ่ะ
11: รุ่นใหญ่พลาซ่า
3: ไอ้โรคต้อกระจกจริงๆแล้วมันคืออะไรได้ยินมานานแล้วความเข้าใจของคนทั่วไปก็เข้าใจว่ามีฝ้าที่ตุ๊กตาแค่นี้ถูกไหม
9: ขอเอาอุปกรณ์มาช่วยอธิบาย
3: ได้เลยนี่แทนลูกตาเรา
9: ใช่ถ้าเราดูตาคนเราเนี่ยค่ะไอ้ตัวต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคือเลนตาที่อยู่ด้านหลังไอ้เลนตาเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันใสดีแต่มันโตทุกวันพอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีพออายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มขุ่นกลายเป็นสีเหลือง
3: โดยธรรมชาติ
9: โดยธรรมชาติ
3: หลีกเลี่ยงไม่ได้
9: หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ถ้าเราปล่อยไว้มันแค่จะมองอะไรไม่เห็นเลยก็คือที่เขาเรียกว่าตาค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นต้อกระจกเนี่ยจะทำว่าทำยังไงดีเราถึงจะไม่เป็นต้อกระจกเราต้องตายก่อนที่จะเป็น
10: โอ้นี่กำลังจะถามสาเหตุเลยของอ่ะ
9: เพราะว่าต้อกระจกเป็นเรื่องของความเสื่อมนะคะพูดง่ายๆเหมือนเราผมงอกพายุเราเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายเซลล์มันเสื่อมยังไงก็ต้องเป็น
10: สรุปแล้วเป็นทุกคน
9: เป็นทุกคนค่ะมีอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้มันเป็นเร็วมากกว่าปกติเนี่ยโดยงานวิจัยเองเนี่ยเราเชื่อว่าบุหรี่เนี่ยชัดเจนถ้าสูบบุหรี่เนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะเป็นเร็วขึ้นแล้วก็รังสี UV ค่ะบ้านเราแดดแรงเราพบว่าคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดทำนาทำไรเนี่ยเป็นต้อกระจกเร็วกว่าคนในเมือง
3: แสดงว่าแว่นกันแดดมีประโยชน์
9: จริงมีประโยชน์คนไทยเราไม่ค่อยชอบใส่แล้วบ้านเราแดดแรงมาก
3: พี่บุญทวนมีปัญหาเรื่องสายตาไหมฮะ
10: สั้นร้อย
3: อย่างนี้ถือว่าโอเคไหมครับ
9: จริงๆตอนแรกอะถามคุณบุญทวนไปแล้วว่าเอ๊ะเริ่มใส่แว่นตอนอายุเท่าไหร่คุณทวนบอกว่าใส่แว่นตอนอายุประมาณ50จริงๆแล้วถ้าใส่แว่นตอนที่อายุเลยประมาณ20ไปแล้วเราค่อยมาใส่แว่นทีหลังเนี่ยแสดงว่าเลนส์น่ะมันเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังจะเป็นต้อกระจกเวลาที่เรากำลังจะเป็นต้อกระจกเนี่ยอาการเริ่มต้นเนี่ยก็คือค่าสายตามันเริ่มเปลี่ยน
10: ถ้า60ไปแล้ว70ไปแล้วเนี่ยจะรักษาลำบากไหม
9: ไม่ค่ะจริงๆแล้วก็ถ้าเราใส่แว่นวัดแว่นค่าสายตามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าใส่แว่นแล้วมันก็ยังไม่ชัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปวัดแว่นร้านแว่นบอกว่าเนี่ยมันไม่ชัดแล้ววัดยังไงก็ไม่ชัดอันนี้จะต้องผ่าตัด
3: คืออย่างพี่บุญทนเนี่ยคือยังไม่เป็นแล้วก็60กว่าแล้วอย่างเงี้ยต้องป้องกันแล้ว
9: จริงๆถ้าให้ฟังจากอาการที่บอกเริ่มใส่แว่นจริงคงจะมีแต่มันน้อยนี่ถ้ามันน้อยแบบนี้เนี่ยใส่แว่นใช้งานได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องผ่าอะไร
10: ผมว่าผมปกตินะมันไม่ถึงขนาดมองไม่ชัดมองไม่เห็นหรือขุ่นฝ้ามัวไม่ใช่ผมอ่านหนังสือผมไม่ต้องใส่แว่นไงใส่เฉพาะขับรถตอนกลางคืน
3: ถ้าหากว่ามาเยาวราชก็ต้องแวะร้านนี้ด้วย
10: ขั้นกี่
3: ขั้นกี
10: ่น้ำเต้าทองโอ้ยพ.ศ.2444เลย
3: กี่ปีอ่ะ
10: โอ้เกือบร้อยปีแล้ว
3: ดื่มแล้วดีกับสุขภาพสดชื่นด้วยคุณหมอแบบหวานหรือไม่หวาน
9: ไม่หวาน
3: ผมเคยกินแต่สุดหวาน
9: อ๋อเหรอคะงั้นเราต้องชิมหวานดีกว่า
3: จะหวานแล้วก็จะขมปลาย
9: อร่อยมากนะ
10: ครับขม
3: ได้ได
9: ้ได้ชุ่มคอมากชุ่มคอมากอ
10: ันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะขมมาก
3: ได้ขมปีเลย
10: เข้าใจคำว่าขมคอไหมเราก็นึกว่าขมไม่มาก
3: ผสมเอาแบบไม่ขมอ่ะ
10: ดีขึ้นผมน้ำแก้ร้อนใน
3: ใช่
10: แล้วมันมีอะไรแก้ร้อนใจมั้งฮะ
3: เราเป็นคนอย่างเงี้ยเท่าไหร่จ๊ะ
12: 10 บาท
3: 10 บาทเอง
10: ว่ามีแต่แบงค์พัน
3: แหมรีบแบงค์พันเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับบอกเอาไหนบอบอกอิ่มแล้วไงไหนหมอบอกอิ่มแล้วไง
13: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าทริปตะลุยกินที่เยาวราชกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับที่นี่มีของอร่อยละลานตามากมายจริงๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปกินลอดช่องเจ้าเด็ดในตำนานกันร้านนี้ครับสิงคโปร์โภชนา
14: สวัสดี
15: ค่ะแม่ตัว
14: ริงเหรอตัวเล็กนิดเดียว
8: นั่นไงนั่นไง
10: ถ้ารถช่องสิงคโปร์นี่ต้องที่นี่จริงๆ
8: ที่นี่ต้องที่นี่เท่านั้นดังมากเนาะกี่ปีแล้วร้านเนี้ย
14: 70กว่าปีแล้ว
10: โอ้โหรุ่นแรก
14: เป็นต้นตำรับรุ่นแรกเป็นเพื่อนของคุณพ่ออ
10: ันนี้รุ่น2แล้ว
14: ใช่รุ่น3
10: รุ่น3
8: จริงไหมฮะที่เขาบอกว่ารถชนสิงคโปร์จริงๆแล้วคือมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร
14: ์ใช่ค่ะลูกค้าส่วนมากเขาก็ชวนกันมาทานรถช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์
10: โอ้โรงหนังสิงคโปร
14: ์ไปมา
10: เนี่ยคนไทยชอบตัดรถช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร
15: ์เอาตะทิ้ง
14: คำว่าโรงหนังไปก็เหลือแต่รถช่อง
10: อันนั้นรุ่นผมก็เหลือรถช่องสิงคโปร์รุ่นใหม่รุ่นลูกผมเนี่ยไปไหน
14: ช
10: ่องโปร
8: จริงจริงก๊อฟจริงจริงจริงเหรออ
10: ้าวเซ็นทันเวอร์เขาเรียกเซ็นเวอร์
8: อ๋อเหรอ
10: ลาดพร้าวเนี่ยเซ็นลาด
8: อ๋ออันนี้เดี๋ยวสั่งช่องโปร
10: สามแก้วสามแก้ว
14: รถช่องโปรมาสี่ถ้วยเลย
8: แม่ทันด้วยนะแม่น่ารัก
14: ต้องคนก่อนนะฮะคนทั่วๆ
8: ต้องมีเทคนิคใช่ไหม
14: ใช่ค่ะ
8: เป็นไงฮะเป็นไงฮะรสชาติ
15: กินมานาน
8: ถ้าถามผมนะ
10: เส้นเหนียว
8: เหมือนเดิม
14: เหมือนเดิมค่ะ
8: ผมเคยกินนี่ก็เด็กๆก็เหมือนเดิม
14: วัตถุดิบแพงแค่ไหนก็ใส่เหมือนเดิมเส้นเนี่ยทำเอง
8: อ๋อเหรอทุกวันนี้ก็ยังนวดเอง
14: ใช่นวดด้วยมือนะคะ
10: ครั้งแรกเลยอ่ะสตาร์ท
8: เริ่ม
10: สมัยก่อน
14: เริ่มขายอ่ะไม่ถึงบาท
10: ไม่ถึงบาท
14: ใช่ค่ะมัน70กว่าปีแล้วค่ะนี่ขาย25มา2ปีแล้ว
8: แม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเปล่า
14: วุ้นสายตาเสื่อม
8: วุ้น
15: ตาเสื่อม
8: มันเกี่ยวกับต้อกระจกไหม
15: ไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวกับอายุมันเป็นความเสื่อมคล้ายๆกับต้อกระจกก็คือลูกตาด้านหลังนะคะมันจะเป็นที่อยู่ของวุ้นเป็นเจลพอเราอายุเยอะหน่อยหรือเราใส่ตาสั้นมันจะสลายกลายเป็นน้ำแล้วบางอันมันก็จะลอย
10: ๆเหนียวเป็นน้ำ
15: แต่วุ้นน้ำตาไม่เป็นอะไรนะคะมันเป็นธรรมชาติมันจะลอยไปลอยมา
14: เหมือนยุง
15: บิน
14: อย
15: ู่ข้าง
10: หน้
15: าแต่ไม่อันตราย
8: อ๋อเหรอ
14: เป็นแรกๆนะตกยุงใหญ่เลย
8: เหมือนหน้ารำคาญอย่างเงี้ยหรอ
14: ใช่ค่ะ
8: เอาแล้วรักษาไม่ได้เหรอหมอ
15: คืออยู่ไปสักพักมันจะชินเองค่ะไม่ได้หายไปไหนแต่ตอนนี้ลองถามคุณแม่สิจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
14: ไม่ได้เห็นตลอดจุดนิดเดียว
8: แม่เป็นมานานยัง
14: ก็เป็นตอนอายุ54มั้ง
8: โอ้ก็คงชินแล้วล่ะ
14: มันตอนนี้68
15: แต่ยังดูสาวมาก

0: าการของการเป็นต้อกระจก
1: อาการอย่างแรกเลยอายุเกิน60เนี่ยได้เป็นแน่นอนค่ะ
0: ได้เป็นแน่นอนยินดีด้วยครับพี่ครับผมยินดีด้วยครับ
1: มันเป็นโรคของความเสื่อมค่ะ
2: เดี๋ยวคุณก็เป็นเดี๋ยวคุณก็ตามพัน
1: เพราะนั้นถ้ามันเป็นโรคความเสื่อมอายุเราได้ยังไงเราก็เป็นแต่ว่าเราเป็นชนิดที่เราต้องทำผ่าตัดหรือยัง
0: เวลาเป็นทีละข้างหรือเป็นพร้อมกันครับ
1: เป็นพร้อมกันเพราะต้อกระจกมันเป็นความเสื่อม
0: ส่วนใหญ่
1: ชอบบอกคนไข้แบบนี้เหมือนเวลาเราผมงอกเพราะเราอายุเยอะเนี่ยเราก็ไม่งอกครึ่งหัวเรางอกทั้งหัวเท่ากันเพราะฉะนั้นต้อกระจกเวลาเป็นมันก็เป็นสองข้างพร้อมกันคำถามที่คนไข้ชอบถามว่าเวลาทำผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเป็นเลเซอร์ไหมอันนี้ก็จะสับสนกับเลสิกอะค่ะต้อกระจกเราทำข้างในใช่ไหมคะแต่เวลาเรายิงเลสิกเรายิงที่กระจกตาข้างหน้านั้นนี่คนที่อายุน้อยๆแล้วมีสายตาสั้นสายตายาวยังอยากจะแก้ค่าสายตาเราจะไม่ไปยุ่งกับเลนเพราะเลนยังใสอยู่เราก็จะมายิงเลสิกข้างหน้าแก้ค่าสายตาที่ด้านหน้า
2: คุณหมอยิงตรงตาดำหรือตาขาวครับ
1: ตาดำค่ะตาดำ
2: ตาดำเลย
1: ตาดำก็คือกระจกตาที่เราเห็นเป็นสีดำก็คือม่านตาคนเราเป็นสีดำม่านตาอยู่ข้างใน
0: ครับคือเราจะเปิดเขาออกมา
1: ถ้าเป็นเลสิกอะค่ะมันจะมีตัดเปิดกระจกตาแล้วยิงเลเซอร์แล้วปิดกลับคืนเข้าไปแต่ถ้าเป็นต้อกระจกเราไม่เปิดนะคะเวลาผ่าก็คือเราเจาะรูค่ะแผลเล็กๆจิ้มเข้าไปใน3มิลแผลไม่เกินนี้ละตอนนี้ขนาดเล็กสุดก็คือ 2.2 มิล
0: เจาะลูกตา
1: 2มิลเองนะ
2: ตาดำเนี่ยนะตาดำเนี่ย
0: เหมือนเวลาผมดูหนังไอ้เนี่ยฮอลลีวูดอะที่มันชอบเอาเหล็กทิ่มไปอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช
0: ่
1: แต่เราฉีดยาชาแค่ไม่เสร็จแล้วก็จะมีหัวอัลตราซาวด์เข้าไปแล้วก็ไปเจาะปูดที่ตัวต้อกระจกที่อยู่ข้างในค่ะเราจะใช้อัลตราซาวด์เนี่ยเป็นตัวสลายต้อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ดูดออก
2: แล้วเลนใส่ไปยังไง
1: ครับเลนนี้เราใส่เลนพับตัวเลนที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยขนาดออปติกของมันเนี่ยกลมๆเนี่ยประมาณ6มิลแล้วเราจะมีตัวพับครึ่งนึงก็แผล3มิลก็ใส่เข้าไปแล้วไปกลาง
2: พับแล้ว3มิลแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้โห
0: ถ้าเกิดไม่ผ่าปล่อยไว้ตาบอดไหมครับ
1: ก็คือมองไม่เห็น
2: ถ้าม ัน
1: เข้มมากๆมองไม่เห็น
0: เหมือนบอดอยู่ดี
1: ถ้ามันมีพวาแทรกซ้อนมันมีต้อหินได
2: ้เอามาอีกรออีกต้อเลยเน
1: ี่
2: ย
1: พอกันตามันขึ้นสูงได
2: ้กระจก
1: แต่ไม่ได้เป็นทุกคนบางคนถ้าทิ้งไว้นานๆอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้
0: แล้วถ้าเกิดเราผ่ามันจะแบบกลับมาหาย 100% มั้ยฮะ
1: พอเราผ่าเสร็จใช่มั้ยคะเลนที่เราเปลี่ยนจากที่ขุ่นๆนี่มันใสปิงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เท่าตอนเด็กๆเลยแต่ว่ามีข้อแม้คือจอตาต้องปกติหมายถึงว่าตำแหน่งที่เราใช้ในการมองภาพนี่คือด้านหลังถ้าเทียบกับกล้องถ่ายรูปก็คือเหมือนฟิล์มแล้วต้อกระจกคือตัวเลนส์นั้นถ้าเราเปลี่ยนเลนส์เข้าไปแล้วเนี่ยแต่ฟิล์มเราเสียภาพมันก็ไม่ชัด
0: และไอ้เจ้านี่เขาจะเสื่อมบ้างไหม
1: ตามอายุจริงๆมีบ้างก็ต้องตรวจค่ะเพราะฉะนั้นก่อนผ่าตัดจริงๆเนี่ยหมอตาทุกคนก็จะตรวจว่ามีโรคอื่นซ่อนอยู่ไหมมีต้อหินซ่อนไหมมีจอประสาทตาเสื่อมซ่อนไหมและเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าผ่าแล้วโอกาสที่การมองเห็นจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
0: มาครับมาครับนี
1: ่
0: ร้านสวยจับในเอ็กนี่คือดังมากเหมือนกันมาก็ต้องมากินที่นี่นี่เรามาตอนกลางวันนะถ้าตอนกลางคืนนี่โอ้โห
1: รถติด
0: รถติด คนคนรอยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันหน่อย
3: มาเที่ยวเยาวราชโปรดอย่าพลาดนะร้านก๋วยจับเชิญเลยขอรับร้านก๋วยจับชื่อว่านายเอ็กมาได้ทั้งบุรุษทั้งสตรีและทั้งมีเด็กก๋วยจับร้านนายเอ็กและผู้ใหญ่หรือเด็กและที่เยาวราชเราโปรดอย่าพลาดอร่อยสิ้นดีมีที่เดียวในเมืองไทย
0: ปัจจุบันนี้งานแหล่ยังรับอยู่เยอะไหมคร
3: ับ ก็รับฮะทำขวัญนาคด้วย
0: เป็นหลักเลยไหม
3: เป็นหลักเลย
0: เดือนนึงเอาแบบว่าไม่ได้เลย
3: คือไม่ได้เลยอ่ะ
0: ไม่เสียแรงที่ส่งให้
3: บ้ามันต้องได้มั้งสิ
0: เอาแบบว่า30วันเคยมากสุดกี่วัน
3: ปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์งั้นบวชอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
3: เอาว่าสะดวกไงทำหัวหน้าวันศุกร์กินเลี้ยงวันเสาร์ข้าราชการก็หยุด
1: น่ากินมากเลย
0: โอเคมาแล้วหมอครับปกติถ้าหากอยู่ที่โรงพยาบาลทานเยอะขนาดนี
1: ้ไม่ไหวแล้วค่ะนี่จอดไปตั้งแต่ร้านแรก
0: เรื่องนี้เนี่ยนะครับแบบไหนหมอบอกอิ่มแล้วไงไหนหมอบอกอิ่มแล้วไง
1: ของอร่อยแล้วจริงไม่รู
0: ้ใส่หน้าว่ะเฮ้ยนางใส่หน้าไม่รู้ไม่ชี้ว่ะเอาหมอเป็นอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยจะอร่อยอ่ะ
1: อร่อย
0: เอออร่อยจริงอ่ะเอาอะไรทีมงานเช็ดน้ำลายอะไรกันอ่ะอะไรคุณทำงานกันไปสิครับพวกผมก็ทำงานของผม
1: อร่อยค่ะเข้มข้น
2: ลิ้นหมูนุ่ม

0: แล้วก็ตัวน้ำซุปเขาเนี่ยนะครับหอมเค็มบางๆหวานนิดๆแต่ว่าเขาเอาตัวพริกไทยมาเป็นตัวชูรส
1: พริกไทยเด็ดมาก
0: มันก็เลยขับทุกรสชาติออกมาแบบดีมากอ่ะโด่งดังมากของร้านเขาก็คือหมูกรอบต้องทานแล้วทานกับน้ำซุปนะอย่างนี้เลยสุดยอด
2: สวยสมแล้วที่คนเยอะแยะคนแน่นร้านเลย
0: อร่อยจริงๆเลยอ่ะ

0: ใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก
1: ลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโลกต้อกระจกครับก่อนจะไปฟังความรู้เรื่องดวงตาเดี๋ยวขอพาไปเดินเที่ยวตลาดสดเยาวราชเพิ่มอาหารปากกันอีกสักหน่อยใครอยากจะช้อปปิ้งของสดหรือของแห้งสไตล์อาหารจีนที่นี่มีครบทุกอย่างครับ
2: เนี่ยฮะก็จะมีแบบเอาง่ายๆอยากได้อาหารอะไรเกี่ยวกับเมืองจีนมาที่นี่อันนี้เป็นพวกชาต่างๆหอมเลยนะเดินผ่านปุ๊บหอมนี่อะไรเนี่ยบ๊ะจางอุ้ยตายไหมบ๊ะจางมันลูกมันเล็กเนี่ย
3: อันนี้เขาเรียกกีจาง
2: นี่กีจาง
4: นี่ห่อแล้วนะถ้าขี้เกียจแกะนะนี่อย่างนี
5: ้กินง่ายเลย
6: แต่นี่จะเหนียวกว่าค่ะ
4: เอาช้อนตักเลย
2: มันเหมือนอะไรครับเหมือนแป้งขนม
6: มันเป็นข้าวเหนียวค่ะไม่เหมือนนะคือข้าวเหนียวเลย
3: ข้าวเหนียวทำจากข้าวเหนียวกับน้ำด่าง
2: หวานใช่ไหม
3: ไม่หวานจืด
6: น้ำตาล
4: ต้องจิ้มกับน้ำตาล
5: ทานเล่นๆอย่างเงี้ยหรอคะทานเล่นๆเลย
4: คุณหมอไม่เล่นนะอิ่มนะ
2: ใช่มันแป้งนะเน
4: ี่ยไม่อิ่มนะคุณหมอ
3: ลองชิมดูครับ
5: โอ้มันเป็นแบบเหนียว
4: ๆจืด
5: จืด
4: จืดเลยอ่ะ
3: ตัวนี้เป็นแบบที่มัดใบไผ่แต่ของที่บ้านนี่ข้างในจะมีเป็น
5: แต่คือเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
3: เหมือนกันแต่อันนี้จะมีไส้เผือกกวนอยู่ข้างในด้วย
4: นี่ใส่ไส้
6: อ
4: ัน
6: น
4: ี้
6: จะมัดไม่ชิมเหรอไม่ว่าหรอก
2: ไ
5: ม่เหล
6: ือ
5: ที่ไม่เหลือที่แล้ว
2: ยุหน้าดูอธิบายไม่ถูก
4: ต้องกินน้ำตาล
3: จะให้อร่อยกินกับน้ำตาลถ้าเป็นโบราณจริงๆเขาไม่กินกับน้ำตาลกินกับน้ำเชื่อม
4: น้ำเชื่อม
2: มันมีพวกวิตามินอะไรบำรุงไหมครับ
5: ทีนี้เนี่ยโดยงานวิจัยที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่กินเข้าทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้น
2: ไม่มี
4: ไม่มีอะไรที่กินทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้นไม่มี
5: แต่ถามว่าหมายถึงว่าไม่ให้ทานไหมจริงๆแล้วแต่คนไข้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นวิตามินที่มีอย.แล้วกินแล้วไม่มีตับอักเสบเพราะวิตามินเนี่ยทานมากๆเนี่ยทำให้ตับอักเสบ
2: ทานอาหารดีกว่าเน
5: า
2: ะ
5: จริงบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ที่เราทานอาหารครบ5หมู่เนี่ย
2: งั้นคุณหมอแนะนำอาหารที่ควรจะทานเพื่อบำรุงเรื่องสายตาหน่อยครับ
5: จริง
4: ยังจะบำรุงสายตาเขาบอกว่ากินเข้าไปมันบำรุงไม่ได้อีนี่ก็จะให้บำรุงอยู
2: ่มันเข้าไปเสริมไง
4: อีกแล้วยังจะเสริมอีก
5: เป็นอาหารที่ไม่ดีดีกว่าค่ะ
2: อยากกิน
5: ที่ทานแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของต้อกระจกมากขึ้นถ้าคุณเป็นเบาหวานอยู่ถ้าเราไม่ควบคุมการรับประทานอาหารทานแป้งมากน้ำตาลในเลือดสูงคนที่เป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลสูงตลอดเนี่ยต้อกระจกจะเป็นเร็วแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานจริงๆแล้วเราสามารถย่อยสลายแป้งได้หมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต
2: ่
5: จริงๆอ่ะไม่อยากให้กลัวมากเพราะว่าต้อกระจกอะค่ะจะชอบบอกคนแค่ว่าง่ายๆเหมือนเราใช้รถมานานๆเนี่ยล้อรถเราก็ต้องเปลี่ยน
4: คุณหมอ
5: มันเห็นภาพชัด
4: ฉีดยาเจ็บนิดนึงนะโอ
5: ้
4: โหโคตรเจ็บเลยเจ็บนิดเดียว
2: เรามาแวะร้านนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ตาขายอะไรบ้างเนี่ย
7: ตอนนี้จะช่วงเทศกาลบ้าจ่างก็คือลูกบัวเผือกปั้นไข่แดงแปะกล้วย
2: วันนี้ทำบ้าจ่างได้หมดเลย
7: ใช่ตรงนี้เครื่องบ้าจ่าง
2: พี่ตาครับพี่ตามีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหม
7: มีเรื่องตา
5: เป็นยังไง
2: ครับ
7: สั้นเอียงยาว
2: โอ้โหสั้นเอียงยาวควรจะผ่าออกมาครับไม่ใส่ผ่าออก
5: อันนี้เป็นมานานหรือยังคะ
7: เริ่มตรวจนะเมื่อปีที่แล้ว
5: เอาไปว่าตอนเด็กๆไม่เป็นเพิ่งมาเป็นตอนน
7: ี้ค่ะใช่มา2ปีหลัง
5: ใส่แว่นแล้วยังชัดอยู่ใช่ไหมคะ
7: ใช่นี่แต่มองไกลนี่เบอร์นะเวลาจะนั่งรถเมล์เบอร์1เนี่ยจะขึ้นผิดเป็น4
2: จริงป่ะ
7: หรือไม่ก็เบอร์7
2: กูยิงมองไม่ชัดนะหมอใช่มั้ย
5: ไม่แต่ว่าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเริ่มจะมีต้อกระจกค่
7: ะ
5: ถ้าใส่ตามันก็เลยเปลี่ยนแต่ใส่แว่นแล้วยังดี
7: ต่อลมมั้ยต้อลม
5: ต้อลมมีนิดหน่อย
7: แล้วจะให้ไม่ให้มันกระจายแล้วสาไง
5: ต้อลมอะคะก็ใส่แว่นกันแดดกันลมอย่าเปิดพัดลมเป่าตาโดยตรงหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วกันระคายเคืองว่า
7: ใช่เคืองตามากแล้วอาหารบำรุงสายตาเรามีอะไรบ้าง
5: แต่จริงๆอาหารบำรุงเนี่ยมันไม่มี
7: เขาบอกผักบุ้ง
5: จริงๆวิตามิน A เนี่ยมันเราทานอาหารไปมันได้เพียงพออยู่แล้วถ้ากินเป็นพวกนี้กินเป็นอาหารไม่มีปัญหาแต่ว่าต้อกระจกเองอะเรากินผักบุ้งยังไงต้อกระจกอะพออายุมันได้มันก็เป็นอยู่ดีค่ะ
7: ทุกคนต้องเป็นใช่ไหมตามวัยใช่ไหม
5: ตามวัย
2: แล้วเหมือนเช่นเคยนะครับคำถามจากทีมงานทีมงานถามว่ามีท่าบริหารดวงตาไหมครับคุณหมอ
5: มันจะมีแบบแชร์แบบต้องกอกตาเป็นโยคะตาอะไรเงี้ยจริงๆถามว่าทำไม่ได้เสียหายอะไรแต่ได้ประโยชน์ไหมมันไม่ได้มีงานวิจัยรองรับแต่อย่างนึงที่ห้ามค่ะจริงๆอยากจะมีอันที่ห้ามมากกว่าม
2: ีด้วยเหรอ
5: มันจะมีคลิปที่แชร์มาว่าให้กดตาแล้วปล่อยอันนี้ห้ามทำ
2: อุตายทำบ่อยใช่ไหมอ่ะ
5: เพราะว่าถ้าเรากดตาแล้วปล่อยเนี่ยมันเหมือนกับเราทำให้ตาตัวเองเป็นต้อหินค่ะกดให้ความดันมันสูงพวกประสาทตาจะโดนทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกดตา
4: อ๋ออย่างเวลาผมสังเกตดูเวลาผมง่วงๆแล้วขับรถเนี่ยผ้าเย็นเนี่ยชุบน้ำแข็งเย็นเทียบเนี่ยแล้วโปะเนี่ยพอออกมาโล่งสว่างอย่างนี้ดีใช่ไหม
5: แต่ถ้าประคบเนี่ยไม่มีปัญหานะคะประคบได้แต่ว่าก
4: ด
5: แบบเอามือกดลงไปเลยแล้วปล่อย
2: มันปวดตาไงหมอเนี่ยกดอย่างเงี้ย
5: ประคบอย่างที่คุณ
2: ดีกว่าใช่ไหม

0: นี่ร้านอาแปะเนี่ยดังมากนะ
1: ฉันดีจริงฉันอร่อยจริงฉันขายตรงไหนก็ต้องมีคนไปกิน
0: นี่คือร้านขนมจีบที่อร่อย
2: ไม่ใช่ละ
1: อันนั้นมันซาลาเปา
2: เอาทุเรียน
0: ใจมันลอยไปอันนู้นสิ
1: มานี่มาทางนี
0: ้แม่อยากจะโดนสักผู
2: ไปถึงเปลือกใช่ไหมครับ
0: สวัสดีครับแปผมจะมาชิมหน่อยเขาบอกว่าร้านแปะอร่อยมากขายยังไงครับ
3: 3 บาทครับ
0: ลูกละ3 บาท
1: ไปถามว่าขายยังไงก็เอาตังค์ให้เขาเขาเอาของให้เราแปะครับอันนั้นขนมจีบแล้วนี่อะไรครับเนี่ย
3: กระเพาะหมู
0: กระเพาะหมู
1: ซุปกระเพาะหมู
2: กระเพาะอย่างจริงจัง
1: อันนี้เราไปหั่นทานได้เลยใช่ไหมครับ
3: กินได้ค
0: ่ะโอ้น่าทานเนาะอุดหนุนขนมจีบก่อนเอาสัก10 ลูกก่อนคุณผู้ชมครับ
1: รอคิว
0: เราต้องรอสักพักนะ
1: รอคิวนะต้องรอ
0: เพราะว่าไลน์แมนมาเนี่ยสั่งไป 1,600 ลูก
1: 1,800 ลูก
2: ไป
1: ที่
2: 1,600 น
1: ั่นผมไม่พูดเล่นนะ
0: ผมพูดเล่นนะเนี่ย
1: แล้วดูแกนับเลย
2: 1,800
1: นับทีละลูกทีละลูกเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเนี่ย
0: เพลินๆแต่บอกแปะไม่รีบเอาละฮะเราได้เวลาชิมกันแล้วนะ10ลูกแบ่งกันละคนละ3
2: ต้องแบ่งก่อนเดี๋ยวแย่งกัน
0: 3
4: ขอลูก
0: 4พอมั้ยครับ
1: ผมกับคุณหมอ
2: 2ลูกก็พออ
1: ่ะผมคนเป็น4แล้วคุณ6
0: อ่ะพูดเองนะอย่ามาขอเพิ่มนะ
2: เต็มจน
0: โหอธิบายไม่ถูกเลยมันอร่อยอ่ะมันไม่เลี่ยน
1: ที่อื่นเนี่ยเขาจะลูกใหญ่เกิน
2: ใช่อ
1: ันนี้ลูกก็พอดีคำพอดีความอร่อย
0: ใช่
1: แล้วอยากจะให้กินต่อเม็ดต่อไป
0: อร่อยขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่บุญทนไปแหล่ให้อาแปะหน่อย
1: ต้องให้กันหน่อย
0: ไป
1: กันหน่อยมาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาร้านนี
0: ้
1: ขนมจีบของแปะเสียแหมเงี้ยอร่อยจริงๆนะแต่ผมชอบไอ้นี่ดูสิท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ขนมก็คือกระเพาะหมูกระเพาะหมูดูครับท่านไม่ถึงพันท่านคงรู้ปลาติดกระเพาะหมูท่านมาดูกันจริงๆไงเยาวราชนะที่แปะเสียนะมาแบบนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงบอกให้ท่านรู้กันจริงๆเนียบนิ่งคือกระเพาะหมู
0: แปะเสีย
3: ยังมีเก่ง
0: ยอดมาเดินเที่ยวเยาวราชกันวันนี้เป็นไงบ้างครับ
1: วันนี้สดชื่นไม่มีแดดทุกครั้งมาแล้วหน้าเกรียมเลย
0: โชคดี
1: ก็วันนี้อากาศดี
0: แล้วหนังท้องเป็นยังไง
2: อิ่มท้อง
0: หนังตาเป็นไง
2: สดใสเลยค่ะตอนนี
1: ้หนังท้อง
2: ยังไม่หลับ
1: ตาไม่ไปท่อไม่ไปต้อกระจก
0: ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามดูนะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับก่อนเราจะไปดังใดสักทีนึงฮะประกาศความยิ่งใหญ่ของเรานี่คือรายการ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: จะไม่กินผมจะหยุดเพราะว่าผมคนรักเมียเมียผมมาผมจะเอาไปให้เมียกินครับ
1: เล่นนอกจอเลยเหรอ
6: รายการเราสดอยู่แล้วอาจารย์เมียจะกินอะไรจ๊ะฮะเอาตายโหงเมียตัวจริงมาก็ลืมดู
7: มีอยู่นี่อ๋อ
6: น
7: ี่
6: แหละ
7: ไม่ก
6: ิน
7: ใช
6: ่
7: ไหม
6: อร่อยเมียกิน
7: ขอบคุณ
6: มากขอบคุณมาก
7: ไม่ได้กิน
1: พูดแล้วหลุดหลุดไปนะ
6: ครับผมเมียแค้นว่ะ
8: หุ่นใหญ่พาซ่า
9: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
10: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้ง

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังผ่านรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นเป็นรายการที่จะได้นำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้สาธุชนพุทธบริษัทรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐคำสอนของพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเป็นการพัฒนาตัวของเราโดยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการพัฒนานะพัฒนาอะไรท่านทั้งหลายเป็นการพัฒนากายของเราพัฒนากายของเราให้มีความสมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบให้มีความสมบูรณ์แบบในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราไม่พัฒนากายของเราให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ก็จะทำให้สังคมเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนและการพัฒนากายในส่วนนี้ได้แก่ในด้านร่างกายของเราคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพัฒนากายในส่วนของร่างกายอย่างเช่นคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาการบริโภคอาหารพอประมาณถ้าเราบริโภคอาหารพอประมาณแล้วก็เป็นการพัฒนากายของเราประการต่อมาศีลภาวนาก็คือพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมของเราให้อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะเราเกิดมานั้นมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปเรียกว่ามาจากนะสังคมคนละแบบคนละอย่างเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะต้องมีการปรับเข้าหากันปรับการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขประการที่3จิตตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตนะให้มีความผ่องใสท่านทั้งหลายพัฒนาจิตให้มีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมพัฒนาจิตของเรานะให้มีความถูกต้องนะให้มีความเห็นชอบถ้าจิตของเราไม่มีความถูกต้องไม่มีความเห็นชอบหรือจิตของเราไม่ผ่องใสจะทำอะไรนะเราคิดลบทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ชีวิตของเราไม่พัฒนาหรือว่าจิตของเราไม่พัฒนาประการต่อมาก็คือนะปัญญาภาวนาได้แก่พัฒนาปัญญานะนี่มีความสำคัญนะโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาของเราเรียกว่าภาวนาปัญญาพัฒนาปัญญาของเรานะเพื่อให้ตัวของเรานั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อให้เราเกิดความรู้แยกความดีความชั่วออกจากกันความดีเราก็ทำเราก็ประพฤติเราก็พอกพูนให้มากยิ่งขึ้นส่วนความชั่วเราก็เลิกเราก็ลดเราก็ละนี่ก็คือการพัฒนาปัญญาถ้าต่างคนต่างพัฒนาปัญญาตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วก็จะทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ตรัสพระธรรมคำสอนไว้มากมายหลายข้อหลายประการโดยคำว่าปัญญานั้นแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรู้ความรอบรู้แต่ในที่นี้ก็จะนำพุทธธรรมทำให้เราเกิดปัญญาคือแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะตรัสนะว่าทิวาตปฏิอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนัตโธคติโยตปฏิชายีตปฏิพรมโนอัฏฐสัพพมโหรติงพุทโธตปฏิเตชสาซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์ย่อมส่องแสงในกลางวันพระจันทร์ย่อมรุ่งเรืองในกลางคืนพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมรุ่งเรืองพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ก็คือคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นแสงสว่างให้แก่ชีวิตของเราดังที่ในสมัยหนึ่งณขณะที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดบุพพารามวัดบุพพารามนั้นเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้บริจาคทรัพย์แล้วก็องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดบุพพารามก็ใช้ระยะเวลาไม่นานการก่อสร้างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จประทับจำพรรษาที่วัดบุพพารามเมื่อพระองค์

ครับจำพรรษาแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงวันออกพรรษาก็คือวันมหาปวารณาเมื่อถึงวันมหาปวารณาพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นผู้ครองนครสาวัตถีมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาก็ได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์นั้นได้ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่าทรงเครื่องพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องแบบนักรบมีความน่าเกรงขามแล้วก็มีความรุ่งเรืองเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันมหาปวารณาในวันมหาปวารณานั้นก็ถือว่าเป็นวันเพ็ญที่มีพระจันทร์เรียกว่าเต็มดวงณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอนนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปัฏฐากก็ได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าก็อยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าช่วงเย็นๆช่วงโพลเพอาจประมาณสัก18นาฬิกาหรือ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาประมาณช่วงนี้แล้วก็ช่วงนั้นช่วงออกพรรษาก็เป็นเรียกว่าเข้าหน้าหนาวท่านทั้งหลายเข้าหน้าหนาวก็จะมืดเร็วเมื่อมืดเร็วแล้วพระมหากษัตริย์พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องแบบนักรบไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความสง่างามเมื่อไปเฝ้าแล้วพระองค์ก็มีเรียกว่าทรงเครื่องแบบเมื่อทรงเครื่องแบบแล้วมีความผ่องใสพระอนนท์ได้นั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะอุปถัมภ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอนนท์ท่านก็สังเกตท่านทั้งหลายท่านก็สังเกตว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลณขณะที่พระองค์เสด็จมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มองเมื่อมองแล้วก็เห็นพระเจ้าประสิทธิโกศลมีความสง่ามีความรุ่งเรืองแล้วท่านก็มองไปที่พระเถระรูปหนึ่งก็คือพระกาลุทายีพระกาลุทายีก็มีเสนาสนะอยู่ไม่ไกลจากที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ก็มองไปเมื่อพระอานนท์มองไปแล้วณขณะนั้นพระกาลุทายีท่านก็นั่งเรียกว่านั่งเข้าฌานณขณะที่พระสงฆ์ท่านนั่งเข้าฌานนั้นตัวท่านนี้ก็จะนิ่งเรียกว่าไม่ขยับแล้วก็ผิวพรรณของพระกาลุทายีนั้นเรียกว่ามีผิวพรรณดังทองณขณะที่นั่งเข้าฌานสมาบัติเพราะเกิดจากพระอาทิตย์เกิดจากพระจันทร์ท่านทั้งหลายเกิดจากพระจันทร์นี้เรียกว่ากำลังขึ้นพระนนท์ท่านก็มองไปเมื่อมองไปแล้วท่านก็พิจารณาว่าพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องแบบมีความรุ่งเรืองมีความสง่างามส่วนพระสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เรียกว่าผู้สิ้นกิเลสนั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองแล้วก็ขณะนั้นเป็นเวลาช่วงโพลเพนะพระอาทิตย์ท่านทั้งหลายพระอาทิตย์ก็กำลังเรียกว่าจะรับขอบฟ้าเมื่อพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าพระจันทร์นะหรือว่าพระจันทร์ก็เรียกว่าขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อพระจันทร์ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ส่องแสงพระจันทร์ลงมาหรือว่าส่องแสงพระจันทร์ลงมากระทบพระการุธายีกระทบพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกว่ามีความสุขสว่างสวัยเรียกว่ามีความผ่องใสแล้วก็ท่านก็มองเรียกว่ามองไปรอบๆก็เห็นเรียกว่าแสงของพระจันทร์นะเรียกว่าปนกับแสงของพระอาทิตย์นะที่กำลังจะรับขอบฟ้าท่านก็กำหนดพิจารณาว่าพระจันทร์นั้นส่องแสงสว่างในกลางคืนส่วนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างในเวลากลางวันแล้วท่านก็นะมององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอานนท์ก็นั่งมองนะเมื่อนั่งมององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็ได้เห็นพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองเรียกว่าสว่างสวยเมื่อมีความรุ่งเรืองสว่างสวยพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายมีความรุ่งเรืองสว่างสวยเรียกว่าท่วมทับหรือว่าแสงของพระจันทร์ท่วมทับแสงของพระอาทิตย์และท่วมทับหรือว่าสรีโรภาสของพระกาลุทายีที่นั่งเข้าฌานสมาบัติท่วมทับสรีโรภาสของพระเจ้าประสิทธิโกศลที่เรียกว่าแต่งเครื่องแบบอย่างเต็มรูปแบบพระอานนท์ท่านนั่งกำหนดพิจารณาเมื่อนั่งกำหนดพิจารณาแล้วณขณะที่นะพระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะเสด็จนะกลับนะไปที่พระราชวังพระอานนท์ก็เข้าไปทูลถามองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็แรกก็เรียกว่าไม่ใช่เชิงทูลถามนะในเชิงทูลว่าพระอาทิตย์นะส่องแสงในเวลากลางวันพระจันทร์ส่องแสงในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์นะที่ทรงเครื่องแบบนะเต็มหรือว่านะเต็มพระยศของพระองค์หรือว่าทรงเครื่องพระจะอิสริยาภรณ์หรือว่าเต็มรูปแบบมีความผ่องใสพระเถระนะที่นั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองก็จริงแต่ว่าพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความผ่องใสหรือว่ากลบนะรัศมีนะขององค์สมีทั้ง4ประการนั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้พระอานนท์นะได้รับฟังเป็นภาษาบาลีว่าทิวาตปฏิอาทิโจนะเป็นอาทิตามที่นะอัตมภาพได้นะอัญเชิญมาเบื้องต้นแล้วองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ต่อไปอีกว่าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะพระองค์เรียกว่ามีเดชถึง5ประการคำว่าเดชนั้นนะแปลว่าอะไรแปลว่าความเจริญแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าการเผาไหม้หรือแปลว่าความร้อนก็ได้อย่างเช่นคำว่าเตโชนะคำว่าเตโชนั่นก็คือเป็นภาษาบาลี

บ้านเราก็เรียกว่าเดชนะเตชะก็แปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าความร้อนแปลว่าการเผาไหม้นะหรือแปลว่าการย่ำยีนะความมืดมิดนะการกำจัดความมืดมิดก็ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะตรัสให้พระอนนท์นะได้ฟังว่าดูก่อนอนนท์เราตถาคตนั้นเรียกว่ามีความรุ่งเรืองด้วยเดช5ประการเดช5ประการนั้นประการที่1ก็คือจรณเดชประการที่2คุณเดชประการที่3ปัญญาเดชประการที่4ปุญญเดชประการที่5ธรรมเดชก็คือ5ประการนี้เป็นเดชก็คือเป็นสิ่งที่ทำลายความมืดเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเรามาดูคำว่าเดช5ประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้ประการที่1จรณเดชคำว่าจรณเดชนี้คืออะไรท่านทั้งหลายจรณเดชคือศีลเครื่องดำเนินไปเราเกิดมาบนโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วท่านทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีศีลแล้วจะอยู่ที่ไหนก็เกิดความทุกข์เกิดความลำบากเกิดความเดือดร้อนเอาพื้นฐานง่ายๆศีล5เนี่ยท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดไม่มีศีล5จะอยู่ที่ไหนได้ไหมอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นหรือเพียงแค่ขาดศีลเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะอยู่ที่ไหนก็ลำบากเพราะฉะนั้นศีลแปลว่าเครื่องดำเนินไปเครื่องดำเนินไปอย่างไรท่านทั้งหลายเครื่องดำเนินให้ชีวิตเป็นไปข้างหน้าหรือเครื่องดำเนินให้ชีวิตมีความเจริญไปข้างหน้าถ้าไม่มีศีลแล้วความเจริญไปข้างหน้าจะไปต่อได้ไหมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าศีลจึงมีความสำคัญคำว่าศีลนั้นมีความหมายหลากหลายนะแปลอย่างไรก็ไม่ผิดนะท่านทั้งหลายนะบัณฑิตต่างๆบัณฑิตหลายๆคนแปลว่าศีลนะแปลว่าเย็นก็ถูกศีลแปลว่าความปกติก็ถูกศีลแปลว่าสูงสุดก็ถูกนะศีลแปลว่าศีรษะก็ถูกนะศีลแปลว่าความงดเว้นจากความชั่วก็ถูกศีลเจตนาศีลแปลว่าคุณความดีก็ถูกหรือว่าคำว่าศีลนั้นแปลได้หลากหลายแต่ว่าแปลได้หลากหลายแล้วให้เรามาขมวดคำว่าศีลนะศีลคืออะไรท่านทั้งหลายคือความดีงามที่เราประพฤติปฏิบัติความดีที่เราประพฤติปฏิบัติไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นก็ถือว่าเป็นศีลนะถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์นะคนอื่นไม่เดือดร้อนนะสัตว์อื่นไม่เดือดร้อนนั่นก็เรามีศีลเราไม่ไปขโมยของผู้อื่นนะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแสดงว่าเรามีศีลเราไม่ประพฤติผิดในของรักของหวงของผู้อื่นนะในของที่ผู้อื่นเกิดความหวงเรียกว่าผิดศีลข้อที่3นะเราไม่ผิดศีลข้อที่3ก็ทำให้คนอื่นนะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราก็มีศีลนะเราไม่พูดโกหกเราไม่นะพูดคำหยาบนะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหลอกลวงเราก็มีศีลแล้วนะเราไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทรวมทั้งนะสิ่งเสพติดต่างๆท่านทั้งหลายหรือแม้กระทั่งสิ่งใดก็ตามที่เราดื่มเข้าไปแล้ว
ทำให้เราเกิดความมัวเมาเกิดความประมาทนะนั่นก็คือว่าสงเคราะห์นะเข้าในศีลข้อที่5เมื่อเรามีศีล5ข้อแล้วชีวิตของเราดำเนินไปได้ไหมดำเนินไปได้เราจะไปที่ไหนเรามีศีล5ไม่ต้องกลัวท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายใครทำใครจะมาทำลายหรือใครจะนะมาแกล้งใครจะมาทำอะไรเราไม่ต้องไปกลัวเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องป้องกันศีล นั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลเป็นพื้นฐานของการทำความดีเพราะศีล นั้นท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพื้นฐานของความดีข้อต่างๆเช่นเรามีศีลนะ5ข้อข้อที่1เราไม่ไปฆ่าสัตว์ข้อที่2ไม่ไปลักขโมยข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในประเวณีข้อที่4ไม่โกหกไม่มุสาข้อที่5เมื่อดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเรามีศีลแล้วจะไปติดต่อกิจการการงานต่างๆคนให้มีคนมีความเชื่อถือไหมคนมีความเชื่อถือเพราะอะไรเพราะเรามีศีลคนไว้เนื้อเชื่อใจไหมไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเรามีศีลแต่ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วชีวิตดำเนินไปไม่ได้เลยแม้แต่จะก้าวขาออกจากบ้านท่านทั้งหลายคนไม่มีศีลจะก้าวขาออกจากบ้านนะบางทีไปไม่ได้เลยกลัวอะไรนะกลัวเจ้าหน้าที่กลัวผู้ที่เราเคยทำร้ายจะมาทำลายเรากลัวคนนั้นกลัวคนนี้กลัวสิ่งต่างๆเพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลเกิดจากพฤติกรรมเพราะฉะนั้นจรณเดชจึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วนี่ท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมีศีลนะให้ครบถึงแม้ว่าบางทีบอกโอ้เราไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลอย่างน้อยท่านทั้งหลายให้เรารักษาศีลก็คือเจตนาเจตนานี่ก็คือศีลเจตนาในการไม่ทำความชั่วนั้นเป็นศีลนะเรามีเจตนานะไม่ฆ่าสัตว์เรามีเจตนาไม่ลักทรัพย์เรามีเจตนาไม่โกหกเราไม่มีเจตนาในการทำความชั่วนั่นถือว่าเป็นศีลนะและการรักษาศีลนั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาสมาทานศีลกับพระนะเพราะบางท่านคิดว่าการรักษาศีลจะต้องไปสมาทานศีลกับพระจะต้องไปวัดอันที่จริงแล้วคือการรักษาศีลนั้นมี2แบบก็คือศีลสมาทานได้แก่การสมาทานการเปล่งวาจารับจากพระสงฆ์อีกประการหนึ่งก็คือศีลอธิษฐานได้แก่เราอธิษฐานศีล5นะศีล5ข้อก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็อธิษฐานศีล5อธิษฐานเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีก็ได้เราไม่ต้องไปกังวลใจว่าเราอธิษฐานหรือว่าท่องศีล5ข้อเป็นภาษาบาลีกลัวท่องไม่ถูกกลัวท่องไม่ถูกเราก็อธิษฐานศีลเป็นภาษาไทยอธิษฐานศีลในใจของเรานี่แหละอธิษฐานศีลทุกๆวันด้วยก่อนออกจากบ้านหรือก่อนที่เราเรียกว่าตื่นนอนพอตื่นนอนปั๊บเราก็อธิษฐานเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลนะถึงแม้ว่าเราจะขาดจะพลั้งเผลอไปบ้างแต่อย่างน้อยท่านทั้งหลายเราก็เป็นผู้มีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราดำเนินไปข้างหน้าศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญนะเรียกว่าเรามีศีลศีลก็จะเป็นพาหนะ
นำเราไปสู่ความสุขนี่ก็คือ

็นข้อแรกเรียกว่าจรณเดชก็คือศีลได้แก่เจตนาหรือว่าศีลคือเครื่องดำเนินไปเพราะฉะนั้นวันนี้รายการพุทธธรรมนำปัญญานะก็ได้นำปัญญานะให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่าการรักษาศีลมีความสำคัญอย่างไรโดยตอนต่อไปนั้นอัตมาภาพจะได้มาเล่าถึงเดชอีก4ประการให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยการปาฐกถาในวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงรวมเป็นเดชะเพราะว่าปัจจัยปกป้องท่านทั้งหลายพร้อมทั้งบุคคลผู้เป็นที่รักให้มีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังผ่านรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นเป็นรายการที่จะได้นำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐคำสอนของพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเป็นการพัฒนาตัวของเราโดยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการพัฒนานะพัฒนาอะไรท่านทั้งหลายเป็นการพัฒนากายของเราพัฒนากายของเราให้มีความสมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบให้มีความสมบูรณ์แบบในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราไม่พัฒนากายของเราให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ก็จะทำให้สังคมเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนและการพัฒนากายในส่วนนี้ได้แก่ในด้านร่างกายของเราคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพัฒนากายในส่วนของร่างกายอย่างเช่นคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาการบริโภคอาหารพอประมาณถ้าเราบริโภคอาหารพอประมาณแล้วก็เป็นการพัฒนากายของเราประการต่อมาศีลภาวนาก็คือพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมของเราให้อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะเราเกิดมานั้นมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปเรียกว่ามาจากนะสังคมคนละแบบคนละอย่างเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะการปรับเข้าหากันปรับการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขประการที่3จิตตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตนะให้มีความผ่องใสท่านทั้งหลายพัฒนาจิตให้มีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมพัฒนาจิตของเรานะให้มีความถูกต้องให้มีความเห็นชอบถ้าจิตของเราไม่มีความถูกต้องไม่มีความเห็นชอบหรือจิตของเราไม่ผ่องใสจะทำอะไรนะเราคิดลบทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ชีวิตของเราไม่พัฒนาหรือว่าจิตของเราไม่พัฒนาประการต่อมาก็คือนะปัญญาภาวนาได้แก่พัฒนาปัญญานะนี่มีความสำคัญนะโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาของเราเรียกว่าภาวนาปัญญาพัฒนาปัญญาของเราเพื่อให้ตัวของเรานั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อให้เราเกิดความรู้แยกความดีความชั่วออกจากกันความดีเราก็ทำเราก็ประพฤติเราก็พอกพูนให้มากยิ่งขึ้นส่วนความชั่วเราก็เลิกเราก็ลดเราก็ละนี่ก็คือการพัฒนาปัญญาถ้าต่างคนต่างพัฒนาปัญญาตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วก็จะทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ตรัสพระธรรมคำสอนไว้มากมายหลายข้อหลายประการโดยคำว่าปัญญานั้นแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรู้ความรอบรู้แต่ในที่นี้ก็จะนำพุทธธรรมทำให้เราเกิดปัญญาคือแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เนี่ยตรัสนะว่าทิวาตปติอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนัตโธคติโยตปติชายีตปติพรหมโนอัฏฐะสัพพะมโหรติงพุทโธตปติเตชะสาซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์ย่อมส่องแสงในกลางวันพระจันทร์ย่อมรุ่งเรืองในกลางคืนพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมรุ่งเรืองพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ก็คือคำสอนของอัสสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นแสงสว่างให้แก่ชีวิตของเราดังที่ในสมัยหนึ่งณขณะที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดบุพพารามวัดบุพพารามนั้นเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้บริจาคทรัพย์แล้วก็องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดบุพพารามก็ใช้ระยะเวลาไม่นานการก่อสร้างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จประทับจำพรรษาที่วัดบุพพารามเมื่อพระองค์ประทับจำพรรษาแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงวันออกพรรษาก็คือวันมหาปวารณาเมื่อถึงวันมหาปวารณาพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นผู้ครองนครสาวัตถีมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาก็ได้เข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์นั้นได้ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่าทรงเครื่องพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องแบบนักรบมีความน่าเกรงขามแล้วก็มีความรุ่งเรืองเข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันมหาปวารณาในวันมหาปวารณานั้นก็ถือว่าเป็นวันเพ็ญเป็นวันเพ็ญที่มีพระจันทร์เรียกว่าเต็มดวงณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถากก็ได้อุปถากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าก็อยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าช่วงเย็นๆช่วงโพลเพอาจประมาณสัก18นาฬิกาหรือ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาประมาณช่วงนี้แล้วก็ช่วงนั้นช่วงออกพรรษาก็เป็นเรียกว่าเข้าหน้าหนาวท่านทั้งหลายเข้าหน้าหนาวก็จะมืดเร็วเมื่อมืดเร็วแล้วพระมหากษัตริย์พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องแบบนักรบ
ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็มีความสง่างามเมื่อไปเฝ้าแล้วนะพระองค์ก็มีเรียกว่าทรงเครื่องแบบเมื่อทรงเครื่องแบบแล้วมีความผ่องใสพระอานนท์นะได้นั่งนะอยู่ใกล้ๆนะเพื่อที่จะอุปถัมภ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ท่านก็สังเกตท่านทั้งหลายท่านก็สังเกตว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลนะณขณะที่พระองค์เสด็จมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มองเมื่อมองแล้วก็เห็นพระเจ้าประสิทธิโกศลมีความสง่านะมีความรุ่งเรืองนะแล้วท่านก็นะมองไปที่พระเถระรูปหนึ่งก็คือพระกรุฑายีพระกรุฑายีนะก็มีนะเสนาสนะอยู่ไม่ไกลจากที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอานนท์ก็มองไปเมื่อพระอานนท์มองไปแล้วณขณะนั้นพระกรุฑายีท่านก็นั่งนะเรียกว่านั่งเข้าฌานนะณขณะที่นะพระสงฆ์ท่านนั่งเข้าฌานนั้นตัวท่านนี้ก็จะนิ่งนะเรียกว่าไม่ขยับแล้วก็นะผิวพรรณนะของพระกรุฑายีนั้นนะเรียกว่ามีผิวพรรณดังทองนะณขณะที่นะนั่งเข้าฌานสมาบัตินะเพราะเกิดจากนะพระอาทิตย์เกิดจากพระจันทร์ท่านทั้งหลายเกิดจากพระจันทร์นี่เรียกว่ากำลังขึ้นพระอานนท์ท่านก็มองไปเมื่อมองไปแล้วท่านก็พิจารณาว่าพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องแบบมีความรุ่ง

ืองมีความสง่างามส่วนพระสาวกของอสเนตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าผู้สิ้นกิเลสนั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองแล้วก็ขณะนั้นเป็นเวลาช่วงโพลเพนะพระอาทิตย์ท่านทั้งหลายพระอาทิตย์ก็กำลังเรียกว่าจะรับขอบฟ้าเมื่อพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าพระจันทร์นะหรือว่าพระจันทร์ก็เรียกว่าขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อพระจันทร์ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ส่องแสงพระจันทร์ลงมาหรือว่าส่องแสงพระจันทร์ลงมากระทบกระทบพระการุธายีกระทบพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกว่ามีความสุขสว่างสวัยเรียกว่ามีความผ่องใสนะแล้วก็ท่านก็มองเรียกว่ามองไปรอบๆก็เห็นเรียกว่าแสงของพระจันทร์นะเรียกว่าปนกับแสงของพระอาทิตย์นะที่กำลังจะรับขอบฟ้าท่านก็กำหนดพิจารณาว่าพระจันทร์นั้นส่องแสงสว่างในกลางคืนส่วนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างในเวลากลางวันแล้วท่านก็นะมององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอานนท์ก็นั่งมองนะเมื่อนั่งมององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็ได้เห็นพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองเรียกว่าสว่างสวยเมื่อมีความรุ่งเรืองสว่างสวยพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายมีความรุ่งเรืองสว่างสวยเรียกว่าท่วมทับท่วมทับหรือว่าแสงของพระจันทร์ท่วมทับแสงของพระอาทิตย์และท่วมทับหรือว่าสรีโรภาสของพระกาลุทายีที่นั่งเข้าฌานสมาบัติท่วมทับสรีโรภาสของพระเจ้าประสิทธิโกศลที่เรียกว่าแต่งเครื่องแบบอย่างเต็มรูปแบบพระอานนท์ท่านนั่งกำหนดพิจารณาเมื่อนั่งกำหนดพิจารณาแล้วณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จกลับไปที่พระราชวังพระอานนท์ก็เข้าไปทูลถามองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็แรกก็เรียกว่าไม่ใช่เชิงทูลถามในเชิงทูลว่าพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลากลางวันพระจันทร์ส่องแสงในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์ที่ทรงเครื่องแบบเต็มหรือว่าเต็มพระยศของพระองค์หรือว่าทรงเครื่องพระราชอิสริยาภรณ์หรือว่าเต็มรูปแบบมีความผ่องใสพระเถระที่นั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองก็จริงแต่ว่าพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความผ่องใสเรียกว่ากลบรัศมีของรัศมีทั้ง4ประการนั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้พระอานนท์ได้รับฟังเป็นภาษาบาลีว่าทิวาตปฏิอาทิโจเป็นอาทิตามที่อัตมภาพได้อัญเชิญมาเบื้องต้นแล้วองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตัดต่อไปอีกว่าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เรียกว่ามีเดชถึง5ประการคำว่าเดชนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าความเจริญแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าการเผาไหม้
หรือแปลว่าความร้อนก็ได้อย่างเช่นคำว่าเตโชนะคำว่าเตโชนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีนะบ้านเราก็เรียกว่าเดชนะเตชะก็แปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าความร้อนแปลว่าการเผาไหม้นะหรือแปลว่าการย่ำยี

รือว่ามีความรุ่งเรืองด้วยเดช5ประการเดช5ประการนั้นประการที่1ก็คือจรณเดชประการที่2คุณเดชประการที่3ปัญญาเดชประการที่4ปุญญเดชประการที่5ธรรมเดชก็คือ5ประการนี้เป็นเดชก็คือเป็นสิ่งที่ทำลายความมืดเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเรามาดูคำว่าเดช5ประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้ประการที่1จรณเดชคำว่าจรณเดชนี้คืออะไรท่านทั้งหลายจรณเดชคือศีลเครื่องดำเนินไปเราเกิดมาบนโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วท่านทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีศีลถ้าไม่มีศีลแล้วจะอยู่ที่ไหนก็เกิดความทุกข์เกิดความลำบากเกิดความเดือดร้อนเอาพื้นฐานง่ายๆศีล5เนี่ยท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดมีไม่มีศีล5จะอยู่ที่ไหนได้ไหมอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นหรือเพียงแค่ขาดศีลเพียงข้อเดียวเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็ลำบากเพราะฉะนั้นศีลแปลว่าเครื่องดำเนินไปเครื่องดำเนินไปอย่างไรท่านทั้งหลายเครื่องดำเนินให้ชีวิตเป็นไปข้างหน้าหรือเครื่องดำเนินให้ชีวิตมีความเจริญไปข้างหน้าถ้าไม่มีศีลแล้วความเจริญไปข้างหน้าจะไปต่อได้ไหมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าศีลจึงมีความสำคัญคำว่าศีลนั้นมีความหมายหลากหลายแปลอย่างไรก็ไม่ผิดนะท่านทั้งหลายนะบัณฑิตต่างๆบัณฑิตหลายๆคนแปลว่าศีลแปลว่าเย็นก็ถูกศีลแปลว่าความปกติก็ถูกศีลแปลว่าสูงสุดก็ถูกนะศีลแปลว่าศีรษะก็ถูกนะศีลแปลว่าความงดเว้นจากความชั่วก็ถูกศีลแปลว่าเจตนาศีลแปลว่าคุณความดีก็ถูกหรือว่าคำว่าศีลนั้นแปลได้หลากหลายแต่ว่าแปลได้หลากหลายแล้วให้เรามาขมวดคำว่าศีลนะศีลนั้นคืออะไรท่านทั้งหลายคือความดีงามที่เราประพฤติปฏิบัติความดีที่เราประพฤติปฏิบัติไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นก็ถือว่าเป็นศีลนะถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์นะคนอื่นไม่เดือดร้อนนะสัตว์อื่นไม่เดือดร้อนนั่นก็เรามีศีลเราไม่ไปขโมยของผู้อื่นนะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแสดงว่าเรามีศีลเราไม่ประพฤติผิดในของรักของหวงของผู้อื่นนะในของที่ผู้อื่นเกิดความหวงเรียกว่าผิดศีลข้อที่3นะเราไม่ผิดศีลข้อที่3ก็ทำให้คนอื่นนะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราก็มีศีลนะเราไม่พูดโกหกเราไม่นะพูดคำหยาบนะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหลอกลวงเราก็มีศีลแล้วนะเราไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทรวมทั้งนะสิ่งเสพติดต่างๆท่านทั้งหลายหรือแม้กระทั่งสิ่งใดก็ตามที่เราดื่มเข้าไปแล้วทำให้เราเกิดความมัวเมาเกิดความประมาทนั่นก็คือว่าสงเคราะห์เข้าในศีลข้อที่5เมื่อเรามีศีล5ข้อแล้วชีวิตของเราดำเนินไปได้ไหมดำเนินไปได้เราจะไปที่ไหนเรามีศีล5ไม่ต้องกลัวท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายใครทำใครจะมาทำลายหรือใครจะนะมาแกล้งใครจะมาทำอะไรเราไม่ต้องไปกลัวเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องป้องกันเ

ศีลนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลเป็นพื้นฐานการทำความดีเพราะศีลนั้นท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพื้นฐานของความดีข้อต่างๆเช่นเรามีศีลนะ5ข้อข้อที่1เราไม่ไปฆ่าสัตว์ข้อที่2ไม่ไปลักขโมยข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในประเวณีข้อที่4ไม่โกหกไม่มุสาข้อที่5เมื่อดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเรามีศีลแล้วจะไปติดต่อกิจการการงานต่างๆคนให้มีคนมีความเชื่อถือไหมคนมีความเชื่อถือเพราะอะไรเพราะเรามีศีลคนไว้เนื้อเชื่อใจไหมไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเรามีศีลแต่ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วชีวิตดำเนินไปไม่ได้เลยแม้แต่จะก้าวขาออกจากบ้านท่านทั้งหลายคนไม่มีศีลจะก้าวขาออกจากบ้านนะบางทีไปไม่ได้เลยกลัวอะไรนะกลัวเจ้าหน้าที่กลัวผู้ที่เราเคยทำร้ายจะมาทำลายเรากลัวคนนั้นกลัวคนนี้กลัวสิ่งต่างๆเพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลนะเกิดจากพฤติกรรมเพราะฉะนั้นจรณเดชจึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วนี่ท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมีศีลนะให้ครบถ้วนถึงแม้ว่าบางทีบอกโอ้เราไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลอย่างน้อยท่านทั้งหลายให้เรารักษาศีลก็คือเจตนาเจตนานี่ก็คือศีลเจตนาในการไม่ทำความชั่วนั้นเป็นศีลนะเรามีเจตนานะไม่ฆ่าสัตว์เรามีเจตนาไม่ลักทรัพย์เรามีเจตนาไม่โกหกเราไม่มีเจตนาในการทำความชั่วนั่นถือว่าเป็นศีลนะและการรักษาศีลนั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาสมาทานศีลกับพระนะเพราะบางท่านคิดว่าการรักษาศีลจะต้องไปสมาทานศีลกับพระจะต้องไปวัดอันที่จริงแล้วคือการรักษาศีลนั้นมี2แบบก็คือศีลสมาทานได้แก่การสมาทานการเปล่งวาจารับจากพระสงฆ์อีกประการหนึ่งก็คือศีลอธิษฐานได้แก่เราอธิษฐานเราอธิษฐานศีล5นะศีล5ข้อก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็อธิษฐานศีล5อธิษฐานเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีก็ได้นะเราไม่ต้องไปกังวลใจว่าเราอธิษฐานหรือว่าท่องศีล5ข้อเป็นภาษาบาลีกลัวท่องไม่ถูกกลัวท่องไม่ถูกเราก็อธิษฐานศีลเป็นภาษาไทยอธิษฐานศีลในใจของเรานี่แหละอธิษฐานศีลทุกๆวันหรือว่าก่อนออกจากบ้านหรือก่อนที่เราเรียกว่าตื่นนอนพอตื่นนอนปั๊บเราก็อธิษฐานเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลนะถึงแม้ว่าเราจะขาดจะพลั้งเผลอไปบ้างแต่อย่างน้อยท่านทั้งหลายเราก็เป็นผู้มีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราดำเนินไปข้างหน้าศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญนะเรียกว่าเรามีศีลศีลก็จะเป็นพาหนะนำเราไปสู่ความสุขนี่ก็คือเป็นข้อแรกเรียกว่าจรณเดชก็คือศีลได้แก่เจตนาหรือว่าศีลคือเครื่องดำเนินไปเพราะฉะนั้นวันนี้รายการพุทธธรรมนำปัญญานะก็ได้นำปัญญานะให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่าการรักษาศีลมีความสำคัญอย่างไรโดยตอนต่อไปนั้น
อัตมาภาพนะจะได้มาเล่าถึงนะเดชอีก4ประการนะให้ท่านทั้งหลายได้นะสดับนะรับฟังท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยการปาฐกถาในวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงรวมเป็นเดชะเพราะว่าปัจจัยปกป้องท่านทั้งหลายพร้อมทั้งบุคคลผู้เป็นที่รักให้มีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: รายการธรรมรายการธรรมรถธรรมะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่วัดหลองทองราชสีมาค่ะโดยวันนี้นะคะพระมหากรวิหารกรวิหารสุทัศโกวสุรามเทพรารามพรเทพหานครท่านก็จะมาในตอนนี้ชื่อว่าปรัชญามหาเวสสัมพันธ์ชาดกซึ่งถือว่าเป็นตอนต่อเนื่องจากตอนที่แล้วค่ะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างติดตามรับชมได้ค่ะ

0: เป็นอันว่าท่านท่านผู้ชมท่านผู้ชมทั้งหลายชูชกขอทานเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินแล้วก็ได้เงินเพื่อนก็มาฝากเพื่อนเพื่อนก็มีลูกสาวคนชื่อว่าอมิตตนาชื่อว่าอมิตตนาต่อมา
1: พ่อแม่อมิตตนา
0: แม่มีเงินใช้นี้มีเงินใช้นี้ชูชกก็เลยยกลูกสาว
1: แล้วชูชกก็
0: แล้วชูชกก็
1: อมิตตนาไปอยู่บ้านทุนนวิท
0: แล้วก็
1: มีบรรดา
0: ภรรยาพราหมณ์
1: ทั้งหลายก็มาด่าว่า
0: อมิตตนา
1: ว่าทำไมมาทีหลัง
0: ดังกว่า
1: เพราะอมิตตนา
0: เชื่อพ่อแม่แล้วก็รัก
1: จะมีสามี
0: แก่แล้วก็แก่
1: ไม่เป็นไรยาแล้วก็เป็นภรรยาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่
0: นางพราหมณี
1: ไม่ทำอะไรโยม
0: นะเรียกว่า
1: ไม่ปฏิบัติ

0: บรรดาสามีก็เลย
1: มาตำหนิ
0: เมื่อตำหนิแล้วนาง
1: พราหมณ์แล้วนางพราหมณ์ก็ไปว่าน
0: างไปรอด่าไปรอตีที่ท่าน้ำ
1: ตีที่ท่า
0: อมิตรดาเสียใจ
1: อมิตรดาเสียใจ
0: น้อยใจมาบอกว่าต่อไปไม่ไปตักน้ำไม่ไปตักน้ำไม่ดูแลแล้วต้องไปหาคน
1: ต้องไปหาคนใช้มา
0: ถ้าไม่หาหนูจะกลับ
1: หนูจะกลับ
0: พ่อแม่
1: โชครักภรรยา
0: ก็เลยอาสา
1: ไป
0: ทาสมารับใช้
1: อมิต
0: ดาก็รู้ว่า
1: พระเวสสันดร
0: เป็นบุคคลที่ต้องการ
1: เป็นทาน
0: บารมีก็เลย
1: ให้
0: ไปขอ
1: ให้ราชาลี
0: พระกันหา
1: บัดนี้อยู่ที
0: ่เขาคิโยงกด
1: เขาคิโยงกด
0: ชูชกก็เดิน
1: ทางต่อไป
0: เป็นอันว่า
1: ชูชก79
0: พระคาถา
1: จบ
0: ต่อไปกัน
1: ที่6
0: 35
1: พระคาถา
0: เท่าชรา
1: เท่าชรา
0: ตาชูชก
1: เงินเดินไป
0: กับ
1: พบกับ
0: พรานเจตบุตร
1: เฝ้าประตูป่า
0: ก็โกหกมุสาวาท
1: ว่าเป็นราชทูตใหญ่
0: บัดนี้ต้องการจะนำ
1: สาร
0: ไปให้พระเจ้าเวสสันดร
1: บัดนี
0: ้ประชาชนให้ประชาชนให้ภัยแล้วขอให้กลับ
1: พรานเจตบุตรหลง
0: ก็เลยต้อนรับ
1: ลุงเช้าก็ตาม
0: ชี้ทางว่า
1: อุดร
0: เชียงเฉียง
1: เหนือเชียงเฉียง
0: พระเวสสันดรอยู่ที่นั่น
1: 33 35
0: พระคาถาก
1: ันมหาพล
0: 80
1: พระคาถาก
0: ันที่
1: 7
0: เท่าชราตาชูชก
1: เดิน
0: ต่อไปจนถึง
1: อา
0: สมบทของอาจุตฤษี
1: อาจุตฤษี
0: เป็นฤษี
1: มองโลกในแง่ดี
0: ทั้งหลาย
1: มองโลกสวย
0: แล้วก็ถูก
1: เท่าชราตา
0: ชูชกบอกว่า
1: เป็นกัลยาณมิตร
0: เป็นเจ้าเวสสันดร
1: ตั้งแต่บวชมาไม่เคยเจอกันเลย
0: อยากจะมาสนทนาธรรมด้วย
1: อาจุตฤษีก็บอก
0: ชักคืนหนึ่งรุ่งเช้า
1: ก็เดินทาง
0: ออกเดิน
1: อาจุตฤษีก
0: ็ชี้
1: ให้ชมนก
0: ชมไม้

0: มลงตองใจตองนะใจนะ
1: อยู่แล้วโยมนะ
0: เขาบอกอย่างนี้
1: เขาบอกอย่างนี
0: ้คนจริงนะ
1: คนจริง
0: นะเมืองเพชรคนใจเด่นใจเด่น
1: สุพรรณ
0: คนขยัน
1: คนขยันสระบุรี
0: คนดี
1: คนดี
0: ศรีอยุธยา
1: แต่ถ้าคน
0: แน่ถ้าคนมี
1: ต้องที่วัด
0: ต้องที่วัด
1: คลองตองเท่านั้น
0: เป็นอย่างนั้นนะ
1: เป็นอย่างนั้นนะ
0: ญาติโยม
1: ญาติโยม
0: มีสำนวนว่าน้ำไม่เคย
1: น้ำไม่เคยเปลี่ยนใจปลา
0: การเวลาไม่เคยเปลี่ยนใจคน
1: เหมือนหนึ่ง
0: ใจอันใส
1: ใจอันใสบริสุทธิ
0: ์ของโยมวัด
1: ของโยมวัดลองตอง
0: บ้านโพ
1: บ้านโพ
0: เห็นไหมน้ำใจโยมเป็นไง
1: น้ำใจโยมเป็น
0: น้ำ
1: คลอง
0: ยังเป็น
1: ลอง
0: น้ำใจ
1: ลองน้ำใจโยม
0: ถ้าโยมไม่ช่วยกันไม่
1: ช่วยกันอย่างเงี้ยนะ
0: จะเสร็จช้า
1: จะเสร็จช้าน
0: ี่คนละเล็กละน้อย
1: คนละเล็กละน้อย
0: จากร้อยก็มาจากหนึ่งบาท
1: โยมนะนี่แหละโยมนะ
0: เป็นอันว่า
1: เป็นอันว่า
0: 80พระคาถา
1: 80พระคาถา
0: ต่อไปกันที
1: ่8กันที่8
0: พระคาถา101พระคาถากุมาร
1: เฒ่าชรา
0: ตาชราตาชูชก
1: บัดนี้
0: บัด
1: เห็นช่อฟ้าอยู่ลิฟต์อยู่ลิฟต์
0: แก่ก็ไม่กระแกก็ไม่กระ
1: หมายแน่วโนหมายแน่วโนและสิน
0: สมสองอาสมสองหลัง
1: ถึงแล้ว
0: ถึงแล้ว
1: แต
0: ่มันเย็นแล้วโยม
1: มัดสีป่านี้คงจะกลับมาแล้ว
0: ขอตอนนี้เอารับรองไม่ได
1: ้รับรองไม่ได้เลยแม่
0: ที่ไหนเลย
1: แม่คนไหนจะให้
0: คนไหนจะให้ลูก
1: ต่อหน้าต่อตา
0: ต่อหน้าต่อตา
1: คนอื่นไป
0: ก็เลย
1: ไปนอน
0: ชะง่อนผา
1: บนชะง่อนผา
0: แล้วก็หลับไป
1: แล้วก็หลับไป
0: รุ่งเช้าร
1: ุ่งเช้า
0: คำนวณเวลา
1: บัดนี้มัดสีเข้าไปแล้ว
0: ผลไม้แล้ว
1: ยังเหลือแต่พระเจ้าเวสสันดร
0: พระเจ้าเวสสันดร
1: กับกุมารทั้งสอง
0: เข้าไปขอตอนนี้ได
1: ้ไปขอตอนนี้ได้สันดร
0: เพราะเจ้าเวสสันดร
1: ทานน้ำบารมี
0: ทานน้ำบารมีอยู่แล้ว
1: เมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็
0: เข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูล
1: ขอ
0: พระชาลี
1: พระกันหา
0: พระกันหา
1: สองกุมาร
0: สองกุมาร
1: กลัวก็ลงกลัวก็ลงไปซ่อนตัวอยู่ใน
0: ซ่อนตัวอยู่ในสระ
1: ธรณีนิสสะบัว
0: แล้วกษัตริย์
1: มีปัญญา
0: เหมือน
1: น้ำไม่ต้องเสียม
0: มันก็แหลม
1: มันก็แหลม
0: ไปอยู่ใต
1: ้
0: ใบบัวอยู่ในน้ำ
1: ใต้ใบบัวเอาใบบัวปิดบางที
0: ก็เอา
1: สายบัวนะโยม
0: ดึงขึ้นมาถอนขึ้นมาแล้วก็
1: ตัวดำไปในน้ำ
0: เอาสายบัว
1: แล้ว
0: ก็หายใจได้
1: หายใจทางปาก
0: คนฉลาด
1: เหมือนกับ
0: น้ำไม่ต้องเสียม
1: มันก็
0: ปรากฏว่า
1: น้อย
0: ฉลาด
1: น้อยกว่าพ่อไปนิดนึง
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: พระชาลีกันหา
0: เนี่ย
1: ถอยหลัง
0: ถอยหลังลง
1: มันก็มีแต่ลอย
0: ไถลอยลง
1: เนี่ย
0: พระเวสสันดรจับ
1: พระเวสสันดรจับได
0: ้ฉลาดไม่เท่าพ่อ
1: หรอก
0: เพราะ
1: ไอ้ตอนเดินลง
0: มันไม่
1: ถอยหลัง
0: จะหลอกพ่อว่า
1: จะหลอกไปแล้ว
0: ก็เลยรู้ว่าลูก
1: ก็เลยเรียกขึ้นมา
0: แล้ว
1: จะเรียกขึ้นมาเพื่อ
0: จะมอบให้เท่าชราตา
1: เรียกด้วยทำนอง
0: ยาน
1: อนุรักษ์ของเก่า
0: ไว้หน่อยนะโยมนะ

0: เรือรั่วโยมใครอยากจะสำเร็จประโยชน์สิ่งที่มันยากไม่อับปาง
1: ทำอะไรแล้ว
0: สำเร็จดูล่วงเหมือนสำเภาแก้วสำผลสัมภาษะจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นจากโลกิยะไปสู่โลกุตระถ้าใครไม่ติดตรงนี้นะจะอยู่ที่เก่าเรือจะอยู่ตรงนั้นแหละนะ
1: ไม่วนไป
0: ไม่ถึงฝั่งทั้งที
1: มีมากมีน้อย
0: ติดโยม
1: รับรองได
0: ้
1: ฝั่งแน่นอน
0: เหมือนพระเจ้าเวสสันดร
1: อุปมา
0: ราชาลี
1: พระกัณหา
0: แก้วสำเภา
1: ทอง
0: เป็นญาณนาวา
1: ผลส
0: ัน พสัต
1: แล้ว
0: ก็จะพาบรรดา
1: คนที
0: ่เป
1: ็
0: นปุถุชน
1: ไปสู่
0: ความเป็น
1: อริยะบุคคล
0: ที่ดีกว่าเดิมที่ดี
1: นะเดิมนะโยมนะ
0: พระเจ้าเวสสันดร
1: ตรัสเรียก
0: สองกุมาร
1: ก็ปรึกษากันว่า
0: เราเป็นลูกกษัตริย์
1: ใหญ่เลย
0: จะให้พระบิดา
1: ตรัสเรียกถึง 2-3 ครั้ง
0: ขึ้นมากราบแล้วก็ร้อง
1: พระเจ้าเวสสันดร
0: ก็มอบ
1: พระชาลีพระกัณหา
0: ให้
1: พระ
0: จาราให้
1: ท้าวจารา
0: ตีฆ่าตัวไว้ว่า
1: ชาลีฆ่าตัวพันตำลึงผู้น้อง
0: สิ่งของอีกไม่น้อย
1: ทองคำ
0: อีกไม่น้อย
1: ร้อยตำลึง
0: ใครส่งถึงมือพราหมณ
1: ์
0: สองกุมารเป็นไทย
1: ญาติโยมสาธุชน
0: พระเวสสันดรรักลูกนะ
1: ถ้าไม่อย่างนั้น
0: ไม่ตั้งค่าตัวอย่างนี้หรอกโยม
1: ใครจะถ่ายได้ทองพันตำลึง
0: ร้อยตำลึง
1: อย่างนี้
0: ต้องกษัตริย์
1: เท่านั้นแหละถึงจะถ่ายได้
0: หรือมหาเศรษฐี
1: เท่านั้นแสดงว่า
0: พระองค์ก็ยังรัก
1: ลูก
0: เขาเรียกว่า
1: บัว
0: ตัดยังเหลือใหญ
1: ่
0: หัวใจของพ่อแม่
1: เป็น
0: เจ้าตาดวงใจ
1: แต่พระองค์
0: ตั้งปณิธานไว้ว่า
1: จุดหมายปลายทาง
0: คือพระพุทธเจ้า
1: ก็เลยมอบ
0: เข้าชราตา
1: แล้วก็เลยเอา
0: พันธนาการ
1: ผูก
0: พระ
1: ชาลี
0: ที่แขนขวาก
1: ันหาถูกกระชาก
0: ลากตี
1: ออกประตูป่าไป
0: ร้อยเอ็ดประการ
1: ที่แปดกุมาร

0: มัดสี
1: เข้าป่าม
0: ันแปลกจริง
1: มันแปลกจริง
0: แท้แปลกแท้เมื่อก่อนนี้ไม่ว่าจะเป็น
1: เผือกมัน
0: มะม่วงมันลูกจันทร์จีน้อยนาสาลีนามุตพุษา
1: ไม่มีให้เก็บ
0: วันก่อนน
1: างย้อนรีบย้อน
0: หวนคืนเคหา
1: ด้วยความ
0: รักพัสดา
1: พ
0: ัสดาน
1: างทรมาวิตกกังวล
0: เกิดพายุพยับ
1: ฟ้าม
0: ืดมืดไปทั่วพยม
1: ฟ้าแดงปาน
0: แดง
1: ปาน
0: เลือด
1: แตก
0: พิษ
1: มืดพิษ
0: อย่างไม่มนอย่างไม่เคยมี
1: ใกล้ค่ำแล้วห่วง
0: พระ
1: เจเวสสันดร
0: จะเสวย
1: ผลไม
0: ้
1: พระชาลีจะ
0: เสวยผลไม
1: ้รักกันหาจะ
0: เสวยนม
1: ก็วิ่งบ้างเดิน
0: บ้าง
1: กลับ
0: ถ
1: ึ
0: งระหว่างทาง
1: ช่องแคบ
0: เสือสองสัตว์
1: เป็นเทวดาแปลง
0: มาก
1: ั้น
0: เพื่อเปิดโอกาสให้ชูชก
1: พาชาลีกันหาย
0: ประตูป่าไปก่อน
1: มัตสีจะได้ตาม
0: ไม่ทัน
1: พอคำนวณเวลาว่าวันนี้
0: ชูชกแล้ว
1: ไปไหนตอนไหนแล้วก็เลยเปิดหนทาง
0: พระนางมัสสี
1: กราบสัตว์
0: ท
1: ั้
0: งสามแล้วก็
1: อุ่นแล้วก
0: ็แบ่งผลไม้
1: ครึ่งนี
0: ่
1: หัวอกแม
0: ่ทำยังไงก็ได้
1: ความรักของแม่
0: ไม่มีเหตุ
1: อยู่เหนือเหตุผล
0: อุ้มไม่หนัก
1: เหนื่อยไม่พัก
0: รักไม่ลวง
1: ไม่เลิกผิด
0: ไม่คิด
1: ยอมตายแทนลูก
0: ยอมอาย
1: แทนลูกได
0: ้ท่านสาธุชนทั้งหลายมัตสีกลับ
1: มา
0: ถึงอาสม
1: ไม่เห็นลูกน้อยทั้งสอง
0: ก็ถาม
1: พระเจเวสสันดร
0: พระเจเวสสันดร
1: ก็ตำหนิ
0: แกล้งบริภา
1: ค
0: มัสสีเอ้ย
1: เมื่อเช้า
0: จะเข้ากันแสง
1: เสียจนหลายซ้ำ
0: ที่แท้มัสสีคงจะไปเจอ
1: สี
0: คนทัน
1: ที่ไวหนุ่ม
0: รุ่น
1: เกิดศรัทธา
0: ท่วมใจ
1: แม่จึงแวะ
0: ประทับ
1: ทอดประทับ
0: เรียกว่า
1: ให้สม
0: บัตินี้มา
1: ถึง
0: แกล้งร้อง
1: มัสสี
0: หน้าบานมันดอกชบา
1: เลยนะ
0: ผู้หญิงท่านสาธุชน
1: ทั้งหลาย
0: โดยเฉพาะมัสสี
1: ไม่เห็น
0: ใจแล้วเส
1: ีย
0: ใจ
1: เป็นซ้ำสอง
0: ดุ
1: ถูกสามีบริ
0: สามีบริ
1: ทัยเสียพระทัย
0: ก็เลย
1: ตามหาลูก
0: เวียน
1: หลายตลบ
0: นับจำนวนด้วย
1: สิบห้า
0: ระยะทาง
1: กลับมาอีกวา
0: ละหนึ่ง
1: รุ่งใกล้สว่าง
0: เพียเต็มที
1: พระเจเวสสันดร
0: ก็บริพาทเหมือนเดิม

0: เห็นพระมัสสีสลบไปสลบไปเข้าพระทัยว่านางสิ้นชีวิต
1: ลืมสติว่าลืมสติว่าตัวเป็นพระนางมัสสีขึ้นมาวางขึ้นมาวางบนตัก
0: เอามือลูบเอามือ
1: ลำดูหัวคลำดูหัวใจ
0: ก็รู้ว่ามัสสีน้องที่ยังไม่ตาย
1: ยังไม่ตายเสียเลยทีเดียว
0: จึงเสด็จกลับ
1: เข้าคันทกุฎี
0: ต
1: ัก
0: เอาวารีมาพรม
1: ก็สักประเดียว
0: มัสสีก็ได้สติก็ได้สติฟื้น
1: ตื่นคืนมา
0: แต่หน้าตาย
1: ังซีดเซียว
0: พูดได้ค
1: ำเดียว
0: โยมจ๋า
1: โยมจ๋า
0: ใกล้จะจบ
1: ใกล้จะจบแล้ว
0: อีกสักยี่สิบบาท
1: บาทโยง
0: อันนี้มัตสีไม่ได้พูดหรอก
1: มัตสีไม่ได้พูดหรอก
0: อาตมาพูดเองอ
1: าตมาพูดเอง
0: นี่โยมโมทนาสาธุ
1: นะตรงไหนก็ติดได้ตรงไหนก็ติดได้โยม
0: ทั้งหมดเป็นของวัด
1: เป็น
0: รองวัด
1: รองตองของเราน
0: ะโยม
1: นะโยม
0: มีอานิสงส์แรงสร้างโบสถ์แรงสร้างฟังเทศนาสร้างเทศมหาชาติทอดกฐินทอดประปา
1: ฝังลูกนิมิตเป็นงานใหญ่คนไทยชอบทำโยม
0: เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายมัตสีก็คืนมา
1: พูดคำเดียวประโยคแรกว่า
0: หรือคำแรกว่า
1: เสด็จพี่
0: ลูกรักทั้งสองรักเรา
1: สองที่เราอยู่ที่ไหนเพคะ
0: พระเจเวศ
1: ท่านดอนก็ตรัสตอบว่ามัตสี
0: เมื่อวาน
1: ที่ประทานให้กับ
0: ท่านชราตาชุชกไปแล้ว
1: มัตสีก็อนุโมทนาในปิยบุตรเป็นที่รัก
0: เป็นที่รัก
1: แล้วก็
0: เรียกว่าเทวดา
1: ทั้งหลายก็อนุโมทนา
0: แผ่นดินสะเทือน
1: เลื่อนลั่น
0: 90พระคาถา
1: 90พระคาถาจบ
0: กันที่10สักขะเทวราช
1: เกรงว่าถ้าใครมาขอ
0: มัตสีไปอีกคนแล้วก็บัด
1: ตอนเนี้ย
0: พระเวสสันดร
1: ไม่บรรลุธรรมแน
0: ่นอน
1: ลำบาก
0: ไม่มีใคร
1: ไม่มีใครอุปถัมภ์อุปถัมภ์
0: ก็เลยเป็นพระอินทร์
1: ถ้าจะเป็นพระอินทร์มาของง่าย
0: ก็คงไม่ให้
1: ก็แปลงเป็นพราหมณ์แก่
0: เป
1: ็นคนแก่มาขอพระเจ้าเวสสันดรก็ประทานให้
0: เมื่อได้แล้ว
1: พระอินทร์ก็
0: กลายร่าง
1: แล้วก็เล่าความจริงให้ฟังว่าม
0: าขอป้องกัน
1: คนอื่นไม่ให้มาขอตัดหน้า
0: เพราะว่าถ้าคนอื่น
1: มาขอแล้วแต่รับเนี่ยมาให้คืน
0: ให้พระเจ้าเวสสันดร
1: คืนเอาไว้ปฏิบัติ
0: เพื่อจะได้บรรลุ
1: สัมมาสัมพุทธญาณ
0: ตามที่ตั้งใจไว้
1: แล้ว
0: ต่อจากนั้นพระอินทร์ก็
1: ให้พรแก่
0: พระเจ้าเวสสันดร
1: พระเจ้าเวสสันดรก็ขอว่า
0: ข้อที่หนึ่งเป็นต้น
1: ว่าพระบิดาหายโกรธ
0: โทษแล้วก็
1: ยก
0: ทัพพระเกียรติยศมารับ
1: กลับเข้าเมือง
0: เป็นต้น
1: พระอินทร์ก็ลาดับสวรรค
0: ์43
1: พระคาถาจบ
0: กันที่11
1: มหาราชกระจาดใหญ
0: ่นะ
1: มหาราชกระจาดใหญ่
0: 69
1: พระคาถา
0: เท่าชรา
1: ชูชก
0: ก็พากันหาชาลี
1: เดินทาง
0: ร้อนแรมไปต้องการจะกลับบ้านธนวิทย์
1: ราชาลีพระคาถา
0: ภรรยาสาว
1: ปรากฏ
0: เดินทางมาถึง
1: ค่ำไหนนอนนั่น
0: แล้วก็
1: มาถึงทาง
0: สองแห่ง
1: จากทาง
0: ไปบ้านธนวิทย
1: ์ย้อนกลับมา
0: เทวดาดลใจ
1: ให้หลงทาง
0: ย้อนกลับมา
1: แล้วแกเขาเรียกอะไร
0: ไหนนอนนั่น
1: ตัวเองเนี่ยก็ผูก
0: พระชาลีพระกัน
1: ชาลีพระกันหาน
0: ี่ไว้ที่โคนต้นไม
1: ้ส่วนแกก็
0: กลัวสัตว์ร้ายในยาม
1: ไปค่ำคืน
0: เปรนอนบนข้า
1: คบไม
0: ้สมก็เป็นตัว
1: เห็นแก่ตัวมาก
0: เอาเปรียบเด็กหน้าดู
1: นะโยม
0: เทพยดาก็สงสารก็เลยแปลง
1: กายเป็นนอนและพระเวสสันดรและพระนาง
0: มัตสี
1: มานำพระ
0: ผลไม้
1: พระกันหา
0: เสวย
1: และก็
0: ให้อาบน้ำ
1: ให้ทา
0: เครื่องหอม
1: ต่างๆนานา
0: แล้วก็ขับ
1: กล่อมให้หลับนอน

0: พระชาลีกันหาหลับ
1: หลายๆคืนเป็นอย่างนี
0: ้ท่านสาธุชนกล่าว
1: ถึง
0: พระเจ้ากรุงสน
1: พระเจ้ากรุงสนชัย
0: ไม่รู้เป็นไร
1: คืนนี้
0: ไม่หลับตาไม่
1: หลับตาไม่
0: หลับตาแต่ว่าย
1: ังไงก็ฝืน
0: ยังไงก็ไม่หลับ
1: คิดถึงหลาน
0: ก็เลยให้เครื่อง
1: ดีดีเป่ามาประ

0: ปึงอะ
1: ปึง
0: เห็นปึง
1: เห็นปึง
0: จะถึงก็แม้จะถึงก
1: ็ลาลาลองลาลาลอง
0: กระปง
1: เห็นกระปง
0: ถึงกระปง
1: ถึงกระปง
0: เห็นปง

0: มาขาดที่วัดขาดที่วัดคลองตอง
1: ถ้าโยมไม่ถ้าโยมไม่ต่อนะ
0: ตรงนี้ไม่มีงานเทศมีงานเทศแล้ว
1: เพราะซอมันข
0: า
1: ดไม่ร
0: ู้
1: จะไปขาด
0: ไม่รู้จะไป
1: สีไม่ได
0: ้สีไม่ได้แล้ว
1: โยมต้องต่อและเมื่อ
0: พระเจ้า
1: พระองค์สนชัย
0: หลับ
1: แล้วก็ฝัน
0: ว่ามีชายรูปร่าง
1: ดำ
0: ตัวใหญ่
1: ลุงผ้าแดง
0: ดอกบัวมาสอง
1: ดอก
0: ตูดอก
1: ตูแรก
0: แย้ม
1: รุ่งเช้าโหรุ่งเช้า
0: จะได้ทำนายว่าจะได้ประโยชน์ระยะที่จาง
1: กันเป็นนาน
0: ก็คือพระ
1: ชาลีและ
0: ปัญหา
1: เท่าชราตาจุ
0: ก
1: ก็พา
0: เทวดาดวงใจ
1: พามาถึงกรุง
0: เชตุดร
1: พระเจ้าพงศ์สนชัย
0: ก็ให้คนไป
1: เชิญเข้ามา
0: เด็กอะไรมอม
1: เด็กอะไรมอมแมม
0: แล้วก็มี
1: คนแก่
0: ชาติราชี
1: ก็รู้ว่าเป็นหลาน
0: ก็เลย
1: ไถ
0: ่ฆ่าตัว
1: เมื่อไถ่ฆ่าตัว
0: จบแล้ว
1: สองกุมารก็
0: เป็นไทยไม่เป็นทาส
1: แล้วก
0: ็
1: ให้ชูชก
0: ไปอยู่ชก
1: ประสาท
0: เจ็ดว
1: ันเจ็ดคืน
0: เรียกว่า
1: ไปเสวย
0: ความสุข
1: เพราะดีใจ
0: ที่ได้พบหลาน
1: ชูชกพามาชูชกเป็นคน
0: ทุกข์ใจ
1: ไม่เคยอยู่ที่ดี
0: ๆไม่เคยกินอาหาร
1: ดีๆโย
0: กินอาหาร
1: ในวังก็เลย
0: กินไม่บรรยะ
1: ไฟ
0: ธาตุ
1: ย่อยมาชาวบ้าน
0: ท้องแตก
1: ตา
0: ตัวโกงตาย
1: แล้วโย
0: เกิดกันที่5
1: ตาย
0: ที่5
1: ตายกันที่11
0: แสดงว่าจะจบ
1: แล้วใช่มั้ย
0: แล้ว
1: ประกาศหาญาติ

0: ใครมารับทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติก็
1: ทรัพย์สมบัติก็เข้าพระฤทธิ์เข้าพระคลังหลวง
0: พระชาลีก็เตือน
1: พระชาลีก็เตือนพระอัยการว่าพระอัยการ
0: เข้าใจกันแล้ว
1: เข้าใจกันแล้ว
0: ตั้ง
1: ครับพระเกียรติยศ
0: ไปรับ
1: เกียรติยศไปรับ
0: พระเจ้าเป็นสน
1: พระนาง
0: กล
1: ับ
0: มาครองเมือง
1: กลับมาครองเมืองเถิด
0: 69ประคาถา
1: การที่11การที่12
0: การที่12ฉอการที่12ฉอกษัตริย์36
1: พระคาถา
0: พระเจ้ากรุงสน
1: พระเจ้ากรุงสนชัย
0: ตั้งพระชาลีเป็น
1: ตั้งพระชาลีเป็นทัพหน้า
0: ลงไปทัพหลัง
1: ไปยัง
0: กิริวงศ์เขาก
1: ิริวงศ์กด
0: ป่ายมพาน
1: ป่ายมพาน
0: หกกษัตริย์ไม่ได้เจอกัน
1: ไม่ได้เจอกันมานานท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: สลบทั้งหมดเลยพร้อมด้วยข้าราชบริพาร
1: พร้อมด้วยข้าราชบริพาร
0: ฝนโบกกระพัด
1: ฝนโบกกระพัด
0: จึงตกลงมา
1: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: สาธุชนทั้งหลาย
1: สิบสาม
0: กันมาอยู่กัน
1: ที่ที่สอง
0: คือฝนโบกกระพัด
1: ฝนโบกกระพัดตก
0: ฝนตก
1: ฝนตก
0: จึงมีเทศ
1: จึงมีเทศมหาชาติ
0: ฝนโบกกระพัด
1: ฝนโบกกระพัด
0: ตกลงมาแล้ว
1: มีลักษณะคือ
0: หลายลักษณะ
1: คือ
0: หลาย
1: สีแดง
0: สีแดง
1: ท้ายกลีบ
0: ตกลงมาแล้ว
1: ใครต้องการ
0: มาแล้วใครต้องการให้เปียกก็เปียก
1: และก็จะตก
0: และก็จะตก
1: 2ครั้ง
0: 2ครั้ง
1: ศาสนา
0: ในพุทธศาสนา
1: ที่พระพุทธเจ้า
0: ครั้งที่พระพุทธเจ้า
1: เป็นพุทธเจ้าแล้วนะ
0: เป็นพุทธเจ้าแล้วนะ
1: ก็ไปโปรดพระพุทธมารดา
0: ที่พระพุทธมารดาที
1: ่นิโครธาราน
0: ิโครธาราน
1: แล้วก็ครั้งเนี้ยแล้วก็ครั้งเนี้ย
0: ครั้งที่6กษัตริย์
1: ครั้งที่6กษัตริย์
0: พบกัน
1: แล้วก
0: ็
1: จะตก
0: พระประยุรญาติเท่านั้น
1: เป็นฝนพิเศษ
0: เป็นฝนพิเศษ
1: น้ำมนต์ของเรา
0: น้ำมนต์
1: ของเรา
0: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
1: ถือว่าเป็นฝนโบกกระพัด
0: ใครได้รับการ
1: ใครได้รับ
0: การประพรม
1: แล้วเป็น
0: โรคภัย
1: ไข้เจ็บ
0: โรคภัยไข้เจ็บหา
1: ผลหมากลาบไม้
0: ผลหมากลาบไม้
1: เป็นยา
0: เป็นยา
1: เอาน้ำมาทาน
0: เอาน้ำมาทานน้ำมนต
1: ์ผลไม้มาเป็น
0: เอาผลไม้มาเป็น
1: น
0: ั้
1: นเป็นเรื่อง
0: นั้น
1: เป็นเรื่องสัง
0: ขาร
1: เป็นเรื่องของความ
0: ศรัทธา
1: เป็นเรื่อง
0: ศรัทธา
1: เป็นเรื่องใจ
0: ความตั้งใจ
1: มั่นใจ
0: ความมั่นใจ
1: ปรากฏว่า
0: ท
1: ้าวสักกะก
0: ็บันดาลให้ฝนโบก
1: บันดาลให้ฝนโบก
0: พระพัด
1: ตกกษัตริย์พร้อม
0: พระกษัตริย์
1: ด้วย
0: ราชบริพาร
1: ด้วย
0: ราชบริพาร
1: ฟื้น
0: แล้วก็ขอคำ
1: แล้วก็ขออภัย
0: ซึ่งกัน
1: ขออภัยซึ่งกันและกัน
0: เตรียมตัวจะกลับ
1: เตรียมตัวจะกลับ
0: 36
1: พระ
0: สาม
1: พระคาถาจบ
0: การสุดท้าย
1: การผ่อนคลาย
0: นครกัน
1: พระ48
0: พระคาถา
1: ก็จัดกระบวน
0: จัดกระบวนทัพ
1: มีความสุขกาย
0: สบายใจ
1: สบายใจ
0: ร้องก้องกังวาน
1: ก้องกังวาน
0: เดินทางกลับ
1: เดินทางกลับ
0: พระเจ้าเวสสันดร
1: พระเจ้าเวสสันดร
0: ก็มาครอง
1: อายุ
0: 120ปี
1: พระชาลี
0: พระชาลี
1: ก็ครองราช
0: ก็อายุราช
1: อายุ120ปี
0: ตรงนี้เป็น
1: ตรงนี
0: ้เป็นความเชื่อ
1: ความเชื่ออย่างหนึ่งว่า
0: หลังมานี้
1: เราท่านทั้งหลาย
0: จงรัก
1: จักภักดี
0: จักเทศมหาชาติ
1: เทศมหาชาติ
0: เฉลิมพระเกียรติ
1: เฉลิมพระเกียรติ
0: เพื่อต้องการ
1: เพื่อต้องการให
0: ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: หรือ
0: พระบรมวงศ์
1: พระบรมวีสานุ
0: อายุ
1: พระชนมายุ
0: ยิ่งยืนนาน
1: ให้ครบ
0: สาม
1: สถาบัน
0: พระศาสนา
1: พระมหา
0: เราจึงจักตรงน
1: ี้เราจึงจัก
0: อายุ120
1: ปี
0: เหมือนพระเจ้าเวสสันดร
1: อาตมา
0: อาตมา
1: ชี้แจง
0: แสดง
1: พระเทศนาม
0: เทศนาม
1: เวสสันดร
0: เวสสันดร
1: ชาด
0: กมาโดยลำดับ
1: โดยลำดับ
0: มัก
1: เวลา
0: จึงขอ
1: สมุติ
0: พระ
1: สัทธรรมเทศนา
0: ลงไว้แต่เพียง

0: ค่ะคุณผู้ชมคะ
1: การบริจาค
0: การบริจาค
1: แม้ว่าจะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่ว่าบุญก็จะตามลักษณะตามลักษณะทำไว้กันไว้อย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้ตรัสว่า
0: ผู้ให้อาหาร
1: ให้กำลัง
0: ผ
1: ู้ให้ผ้า
0: ชื่อว่าให้วันนะ
1: ผู้ให้ยาน
0: ผู้ให้ยาน
1: ชื่อว่าให้ความสุข
0: ผู้ให้ประทีปโคมไฟ
1: ชื่อว่าให้จักษุ
0: และผู้ที่ให้ที่พักอาศัย
1: ชื่อว่าให้ทุกอย่างให้ทุกอย่าง
0: ผู้ที่ให้ธรรมทาน
1: ชื่อว่าให้อมฤตธรรม
0: สำหรับวันนี้นะคะหมดรายการของรายการธรรมรถธรรมรัตน์แล้วค่ะ
1: พบกันได้ใหม่ในครั้งหน้า
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เรารู้สึกอาหารอร่อยมองเห็นสิ่งต่างๆสวยงามกลิ่นนี้หอมหรือเหม็นเสียงนี้เป็นเสียงใบไม้ที่กำลังลิ้วตามลมหรือว่าเป็นเสียงปะทุของไฟกำลังไหม้สิ่งเหล่านี้เป็นการรับรู้ผ่านประสบการณ์ผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นคนช่วยให้เด็กๆ เข้าใจผ่านการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งการเล่นทำให้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง8ทำงานประสานกันอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะสะสมการเรียนรู้สนับสนุนการเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: การมองเห็นทำให้เราประมวลผลและรับรู้วัตถุที่เรามองเห็นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวการทำงานของระบบการมองเห็นข้อมูลด้านจักษุสัมผัสจากดวงตาของเรานะคะกล้ามเนื้อตาจะส่งเข้าไปที่สมองค่ะเพื่อประมวลผลสมองก็จะประมวลผลออกมาว่าเห็นอะไรเข้าใจและตีความว่าเรากำลังเห็นอะไรอยู่การมองตามวัตถุและการทำงานสอดประสานกันของดวงตาทั้งสองข้างนะคะจะทำให้ดวงตาและมือทำงานสอดประสานกันไปค่ะความสามารถของเด็กในการแยกแยะความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะคะของวัตถุเช่นอักษร N กับอักษร M เด็กๆ เขาอาจจะยังไม่สังเกตเด็กบางคนนะคะเขายังมองไม่เห็นว่านี่คือตัว M นี่คือตัว N เป็นโอกาสเลยค่ะที่ผู้ใหญ่จะชวนเขาสังเกตและมองให้เห็นความแตกต่างของวัตถุเพียงเล็กน้อยอันนี้นะคะหรืออักษรชอช้างกับสอโซ่ค่ะนี่ต้องชวนเด็กๆมองดูนะคะว่ามีความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะ
1: ความแตกต่างของชอช้างและซอโซ่นะคะเราอาจจะชวนให้เด็กๆเห็นก็ได้ค่ะว่าตรงหัวของชอช้างเป็นกลมๆแต่ว่าถ้าเป็นซอโซ่เนี่ยต้องพยักหน้า1ทีอย่างนี้นะคะหรือเราอาจจะชวนให้เด็กๆใช้นิ้วชี้ของเราวาดลงไปที่ดินก็ได้ค่ะค่อยๆวาดชอช้างกลมๆลากลงมาแล้วก็หางช้างส่วนซอโซ่เราก็ต้องมีวงกลมแล้วก็พยักหน้า1ทีก่อนที่จะเดินทางมีหางของช้างอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
0: การแยกพื้นหลังออกจากวัตถุที่อยู่ข้างหน้าจดจำสิ่งที่เห็นและลำดับของมันเช่นเวลาที่เราเล่นเกมไพ่จับคู่อะค่ะเราก็จะสังเกตถึงความเหมือนความต่างและลำดับของมันนะคะรวมทั้งรู้ว่าเขากำลังมองอะไรอยู่แม้วัตถุนั้นจะเป็นเพียงบางส่วนค่ะถ้าเด็กมองเห็นและแยกแยะความแตกต่างไม่ได้การไปเรียนนะคะก็จะกลายเป็นความท้าทายของเขาในแต่ละค่ะ
2: การเล่นที่ช่วยทำให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นนี้นะคะทำได้ง่ายๆในบ้านของเราเลยค่ะอย่างเช่นการเล่นเกมจับภาพผิดอะค่ะแล้วก็มองหาว่าอะไรนะภาพใน A กับภาพใน B อะไรที่ต่างกันหรืออย่างที่บ้านจิ๋วเนี่ยชอบเล่นกันมาแต่เด็กเลยก็คือการเขียนตัวเลข1ถึง100อย่างสเปะสปะในกระดาษเสร็จแล้วก็มาเอาปากกาคนละสีนะคะเหมียวใช้สีน้ำเงินจิ๋วใช้สีแดงแล้วก็ลองวงว่าอันนี้1อยู่ตรงไหน2อยู่ตรงไหน3อยู่ตรงไหนแล้วดูว่าสีของใครเนี่ยได้มากกว่ากันหรือเราจะหาจิ๊กซอว์มาต่อร่วมกันไปกับเด็กๆก็ได้นะคะเด็กเล็กๆก็อาจจะเริ่มที่9ชิ้นแล้วก็เพิ่มความท้าทายมาเป็นแบบว่า35ชิ้น36ชิ้นแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะคะเขาชอบความท้าทายเราอาจจะภาพขนาดใหญ่แล้วก็ชวนกันหาเนาะ500ชิ้น 1,000 ชิ้นเนี่ยอันนี้ก็ช่วยเรื่องของระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นด้วยเช่นกันค่ะ
0: เรามีตัวอย่างกิจกรรมสำหรับการฝึกประสาทสัมผัสการมองเห็นนะคะ
1: กิจกรรมนี้ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเพียงแค่มีกระดาษแล้วอาจจะเอากระดาษมาต่อๆกันให้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เนาะแล้วเราก็ใช้สีค่ะสีเดียวกันเนี่ยแหละค่ะในการวาดเส้นทางที่สลับซับซ้อนวันนี้ค่ะเราชวนให้พี่ปาจะไปไหนนะพี่ปาหาบ่อน้ำเนาะเส้นทางพี่ปาจะต้องไปอย่างไรบ้างลองใช้สายตาในการมองหาเส้นทางก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็ลองใช้นิ้วค่ะที่จะลากแล้วก็พี่ปามาถูกแล้วใช่ไหมแล้วพี่นกล่ะพี่นกก็บินไปหาเด็กๆของพี่นกที่อยู่ในรังเลยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เด็กๆสนุกแล้วเขาก็สามารถที่จะครีเอทสร้างสรรค์ต่อยอดไปได้เลยบางทีเด็กๆ ก็อาจจะเป็นคนวาดเองค่ะแล้วชวนให้ผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเป็นคนเล่นนะคะเชื่อไหมว่าสมุดเล่มที่บ้านจิ๋วนะมีเป็นหนาๆเลยค่ะสำหรับเกมแบบนี้บางทีเราเห็นเลยว่าโดนัทเนี่ยไหลเข้าปากเด็กเป็นภาพเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่นอันนี้เป็นการที่ให้เขาเนี่ยได้บริหารทั้งดวงตาการมองเห็นแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสที่เขาเป็นภาพต่อภาพสัมพันธ์กันด้วย
0: ค่ะ

0: การรับรสทำให้เราระบุกลิ่นและรสชาติทั้ง5ได้นะคะรสชาติทั้ง5ได้แก่เค็มหวานเปรี้ยวขมและกลมกล่อมค่ะสิ่งที่เด็กชอบกินในช่วงต้นของชีวิตนั้นนะคะจะส่งผลต่อความชอบในการรับประทานอาหารของเขาค่ะสิ่งที่ครอบครัวตระเตรียมให้เขาในวัยเด็กนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการระบุรสชาติขั้นพื้นฐานทั้ง5ได้ค่ะรสชาตินะคะจะเดินทางไปสัมผัสที่ตุ่มรับรสของเรานะคะระบบประสาทสัมผัสเราที่รับรสจากตุ่มรับรสใช่ไหมคะก็จะประมวลผลร่วมกับกลิ่นที่ได้รับค่ะแล้วก็แปลงผลออกมานะคะว่าเราเนี่ยจะชอบกลิ่นหรือรสชาติของอาหารนั้นไหมนะคะแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสรวมถึงการรับกลิ่นเนี่ยส่งผลอย่างมากต่อความชอบในอาหารนะคะในแง่มุมนี้ค่ะเราสามารถที่จะแยกรสของอาหารที่แตกต่างกันได้นะคะโดยที่เด็กๆจะสนุกกับการกินอาหารก็ต่อเมื่อเขาสามารถที่จะระบุได้ว่าอาหารนั้นอ่ะมีรสอะไรซึ่งก็เป็นรสพื้นฐานก็คือเปรี้ยวหวานขมเค็มหรือกลมกล่อมค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะเล่นสนุกกับเด็กๆได้โดยการแนะนำให้เด็กๆรู้จักอาหารที่มีรสที่หลากหลายเหล่านั้นนะคะพอเด็กๆรู้จักรสขั้นพื้นฐานนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการบ่มเพาะให้เด็กๆสามารถที่จะรับประทานอาหารได้หลากหลายค่ะไม่ไปติดรสชาติที่จัดจ้านเกินไปนะคะจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการปรับระดับการรับรู้รสสัมผัสหมายถึงความสามารถที่จะตอบสนองต่อการรับรู้รสชาติได้อย่างพอเหมาะพอดีดังนั้นผู้ใหญ่จึงไม่ควรที่จะเอารสชาติของตัวเองไปตัดสินว่าเด็กควรจะชิมหรือชอบรสชาติแบบไหนนะคะให้เด็กๆ เขาได้สะสมความชอบในรสชาติต่างๆด้วยตัวเขาเองเพื่อจะสะสมประสบการณ์แล้วก็สนับสนุนการเติบโตของเด็กๆค่ะ
1: หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำแกงจืดมาสักถ้วยหนึ่งแล้วเขาอยากจะบีบมะนาวลงไปใส่แล้วก็เป็นแกงจืดรสเปรี้ยวก็ลองให้เขาได้สะสมประสบการณ์ตรงนั้นดูใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เราจะมาทำซุปสวนสนุกกันค่ะเรามาชวนเด็กๆ ดูนะคะว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทำซุปสวนสนุกไปด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเอาแครอทปอกเปลือกเนาะแล้วก็พอปอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักปั๊มกันเวลาทำซุปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างสะอาดเลยนะคะหรือว่าเป็นผักที่เราปลูกเองเนี่ยอาจจะลองให้เด็กๆเนี่ยได้ชิมรสชาติของความสดใหม่เด็กจะได้รู้ว่ามีรสแบบนี้มีรสที่แตกต่างกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้กลิ่นแต่รสซุปแล้วเราก็ลองหยิบตาปั๊มอันที่เราชอบเลยค่ะจับให้มั่นคงตรงกลางแล้วก็กดลงไปตรงนี้เด็กๆก็จะรู้ถึงน้ำหนักมือแล้วก็รู้ถึงผิวสัมผัสของผักด้วยนะคะว่าผักชนิดนั้นเนี่ยเราต้องใช้แรงกดระดับไหนถึงจะออกมาเป็นรูปทรง
2: ไม่มีค่ะ
1: พี่เต่าโอ้ส่วนสนุกนี้มีเต่าด้วยของเราเป็นรูปจรวดร็อกเก็ตแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแบบนี้ก็ใส่เข้าไปในซุปได้นะคะอะไรอะไรก็ใส่ได้เนาะตาปั๊มเหล่านี้ก็มีหลายรูปทรงค่ะหาได้ในตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะเด็กๆคนไหนจะชอบลายอะไรก็ลองทำดูเลยค่ะเรียบร้อยแล้วปรุงรสวันนี้เราอยากจะได้ใบหัวใจใส่เข้าไปสัก5ใบเป็นซุปรสอร่อยของเรา
0: ต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะหลังจากปรุงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเราสามารถที่จะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มโปรตีนแล้วก็พอต้มสุกเราก็มาชิมด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวน้ำเดือดแล้วบอกนะนี่เตรียมหมูสับไว้แล้วเดี๋ยวจะไปใส่เลย
2: โอเค
1: การมาทำซุปสวนสนุกแบบนี้นะคะเราก็ได้ชวนเด็กๆเนี่ยได้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสตั้งหลายอย่างแน่ไม่ว่าจะเป็นรับรู้ถึงผิวสัมผัสระบบประสาทสัมผัสการได้กลิ่นเนาะระบบประสาทสัมผัสการรับรสกิจกรรมน้อยแต่ได้มากเล็กๆแต่ได้หลากหลายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอซุปสุกเราลองให้เด็กๆมาชิมกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับกลิ่นการรับกลิ่นจะทำให้เราตัดสินใจได้ค่ะว่ากลิ่นนั้นปลอดภัยและหอมเช่นกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นนั้นมีอันตรายเช่นกลิ่นควันค่ะแล้วกลิ่นนะคะยังเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของเราด้วยค่ะกลิ่นสามารถที่จะพาเราหวนระลึกถึงความทรงจำหรือทำให้เราเดินทางข้ามห้วงการเวลาได้ด้วยนะคะพี่จิ๋ว
1: ว่าแล้วเลยค่ะเด็กบางคนชอบไปทะเลเพราะว่าเวลาที่เราได้รับกลิ่นทะเลเนาะกลิ่นของความเค็มนิดๆสายลมที่ประทะเข้าหน้าเราเนี่ยมันทำให้รู้สึกสนุกแล้วก็สดชื่นอย่างจิ๋วเองก็ชอบไปทะเลนะคะแล้วก็หลายครั้งเองเนี่ยกลิ่นนั้นก็ไปเข้าสู่ความทรงจำด้วยเหมือนกัน
0: ว่าตอนนั้นได้เล่นสนุกกับ
1: ใช่ได้เล่นสนุกได้วิ่งเล่นแล้วรู้สึกเย็นสบายรู้สึกปลอดภัยใช่เลยเหมือนกับว่าได้ชาร์จพลังไปอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าระบบประสาทการรับกลิ่นนะคะเขาจะใกล้ชิดกับความทรงจำเพราะว่ามีเส้นประสาทที่วิ่งตรงไปที่สมองของเราในส่วนที่มันใกล้เคียงกับสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ค่ะการรับกลิ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเตือนภัยให้เราด้วยนะคะบางทีเราได้รับกลิ่นดมนมที่มีกลิ่นบูดเงี้ยค่ะเราก็จะรับรู้ได้เลยว่าอันนี้ทานไปแล้วท้องเสียเราก็จะไม่ทานนะคะหรือเราได้กลิ่นของเทียนไขที่ไหม้ความรู้สึกไหม้นี้มันเป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อฟังแบบนี้แล้วนะคะเหมาะมากๆเลยที่เราจะพาเด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านไปเล่นตามฤดูกาลเพื่อให้เขาได้รับกลิ่นที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกองฟางกลิ่นโคนกลิ่นสายลมหรือกลิ่นฝนที่กำลังจะมานะคะเด็กๆเองก็จะได้กลิ่นที่แตกต่างกันไปสังเกตนะเด็กๆเนี่ยมักจะมีตุ๊กตาตัวโปรดแล้วก็บางทีเนี่ยเด็กบางคนไม่ยอมที่จะให้ออกไปซักเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอะค่ะชอบติดกับกลิ่นนั้นกลิ่นที่ทำให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ปลอดภัยหลายครั้งเลยค่ะที่เราอะมักจะรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เรานึกถึงกลิ่นของคุณยายหรือกลิ่นของคุณแม่เป็นเพราะว่ายายอะเลี้ยงเรามาแล้วก็อบกอดเราเสมอในวัยเด็กเนาะการที่ได้หวนนึกถึงหรือการที่ได้กลับไปอบกอดอีกครั้งนึงเนี่ยก็เหมือนกับการเติมพลังชีวิตให้กับตัวเราเหมือนกันการกอดการสัมผัสแล้วก็การที่เด็กๆจะได้กลิ่นอย่างใกล้ชิดอะค่ะมันเข้าไปสู่เมมโมรีในสมองใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้รับรู้แล้วก็แยกประสาทของการรับกลิ่นได้อย่างหลากหลายหรือแม้แต่ดอกกุหลาบ1ดอกเองเนี่ยเวลาเด็กไปดมดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3เนี่ยค่ะถ้าเขาได้ดมอย่างละเอียดเขาจะรู้เลยว่าดอกกุหลาบทุกดอกก็มีกลิ่นที่ไม่เหมือนกัน
0: ค่ะกลิ่นเดียวกันนะคะก็กระตุ้นอารมณ์แต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะเพียงแค่ได้กลิ่นที่ผ่านเข้าไปนะคะอนุภาคของกลิ่นเนี่ยผ่านเข้าไปในสมองของเราจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปประมวลผลค่ะแล้วก็จำแนกกลิ่นว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การรับรู้คุณลักษณะของกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นเอกลักษณ์ว่าเนี่ยเป็นกลิ่นของอาหารชนิดไหนนะหรือว่าเป็นกลิ่นที่เราจะตอบสนองว่าเป็นกลิ่นเนี่ยปลอดภัยหรือไม่นะคะเช่นกลิ่นของควันจากเทียนไขที่ล้มลงไปค่ะอาจจะเกิดไฟไหม้เนาะแล้วก็ในแง่มุมสำคัญของประสาทสัมผัสรับกลิ่นนะคะการแยกแยะกลิ่นเนี่ยคือความสามารถในการที่จะจำแนกสิ่งต่างๆนะคะที่เราเผชิญอยู่ในทุกวันทั้งกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่โปรดปรานหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะคะพลังของประสาทสัมผัสชนิดนี้ค่ะ

0: จะปรากฏชัดเจนตั้งแต่วัยทารกด้วยซ้ำนะคะก็คือว่าเราจะเห็นได้จากเด็กที่ดื่มนมจากเต้าของแม่ค่ะเขาก็จะรับรู้กลิ่นของแม่นะคะพอเขาคลอดออกมาเขาก็จะแยกแยะได้ว่านี่คือกลิ่นของแม่นี่กลิ่นคือของผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เวลาแม่อุ้มก็จะสงบผ่อนคลายแต่บางครั้งเวลาที่แบบว่าคนอื่นอุ้มแล้วเขายังงองแงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นเนี้ยไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเอง
0: ใช่เลยค่ะพี่จิ๋วแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะทนกลิ่นบางกลิ่นไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมอะค่ะ
1: บางทีเขารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนหัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เราพาเด็กๆพาเด็กเล็กๆออกไปเรียนกว้างออกไปได้รับกลิ่นที่หลากหลายหรืออาจจะแบบว่าบอกเขาด้วยก็ได้ค่ะว่านี่คือกลิ่นของกาแฟในร้านกาแฟนี่คือกลิ่นของซุปก๋วยเตี๋ยวในร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับรู้ของกลิ่นนั้นเนาะแล้วเขาก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้พาเด็กๆออกไปดมกลิ่นนอกบ้านหรือยังคะออกไปเล่นกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินค่ะการได้ยินไม่เพียงจะช่วยให้เราได้ยินเสียงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้เราแยกแยะความแตกต่างตีความเสียงต่างๆเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมค่ะพี่จิ๋วระบบการได้ยินก็เหมือนกับระบบประสาทสัมผัสอื่นๆค่ะก็คือเป็นระบบที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีผลโดยรวมต่อศักยภาพในการกำกับตนเองความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ด้วยนะคะระบบการได้ยินที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพยังมีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารด้วยนะคะทารกที่ได้ยินเสียงแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยหลังจากคลอดออกมาแล้วนะคะเขาก็จะได้ยินเสียงอื่นด้วยแต่เสียงของแม่ก็ยังเป็นเสียงที่ทารกชื่นชอบและรู้สึกอุ่นใจนะคะเมื่อย่างเข้าสู่วัยเด็กระบบการได้ยินของเขาก็จะพัฒนายิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อได้เรียนรู้การใช้ภาษาการแยกแยะเสียงต่างๆก็ยังคงระบุเสียงที่ชวนให้สบายใจก็คือเสียงของพ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาค่ะพี่จิ๋ว
1: ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้เรากระตุ้นเรื่อง sensory play ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนี้โดยชวนให้เด็กๆค่ะทำของเล่นเรียนรู้ผ่านการเล่นของสิ่งนั้นก็คือโทรศัพท์สายจากกระบอกไม้ไผ่เราติดกับป่าชุมชนเนาะเราไปเอากระบอกไม้ไผ่มาหั่นเป็นช่องๆเสร็จแล้วเอากระดาษแปะเข้าไปเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะสายก็จะต้องตึงให้คนนึงเนี่ยค่ะเอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็ดึงให้ตึงๆสายนี้ตึงปุ๊บก็คุยผ่านอาจจะชวนสั่งอาหารหรือว่าทำเป็นโทรศัพท์คุยกันเด็กๆ ก็จะได้กระตุ้นเรื่องของการได้ยินด้วยค่ะ
0: แต่นั่นแหละค่ะคนเราก็มีความอดทนต่อระดับเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะซ
1: ึ่
0: งก็เป็นเรื่องธรรมดาม
1: ีเด็กหลายคนค่ะที่มาเล่นที่โรงเล่นแล้วเวลาที่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถปุ๊บร้องไห้ขึ้นมาเลยค่ะคราวนี้เนี่ยทางเราเองก็เลยคุยกับคุณแม่ค่ะว่าเวลาที่ทุกครั้งที่ใครจะสตาร์ทรถเราเตรียมตัวบอกเด็กๆกันดีไหมคะให้เขาได้เตรียมตัวว่าจะเป็นเสียงที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะรู้สึกกังวลหรือแม้แต่เวลาที่เรามักจะบอกว่ารถมารถมาเด็กก็เลยจำว่าอันนั้นจะต้องตื่นตัวเป็นพิเศษก็ทำให้เขากลัวถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเดี๋ยวน้าจะสตาร์ทรถแล้วนะเสียงจะดังขึ้นเขาจะได้รู้สึกว่าเขาจะได้ตั้งหลักกับการได้ยินเสียงที่ดังขึ้น
0: ผู้ใหญ่คะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่พี่จิ๋วชวนให้เห็นว่าเวลาที่เด็กๆ เขาตระหนกตื่นกับเสียงใดๆก็ตามที่เขาไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็มันตื่นตระหนกเกินไปค่ะเราไม่ต้องรีบไปกำกับว่าให้เขาสงบลงนะคะแต่ค่อยๆอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเสียงดังระดับนี้คือปรากฏการณ์แบบไหนก็จะเป็นโอกาสทองอีกละค่ะที่เราจะทำให้เด็กๆได้เข้าใจสิ่งต่างๆที่มันแปลกออกไปจากชีวิตหรือความคุ้นเคยของเขานะคะ
1: พี่เหมียวมีเกมจะมาชวนเล่นค่ะเป็นเกมเจ้าเหมียวเรียนแบบใช่ไหม
0: ใช่
1: ไปเล่าเลย
0: เกมนี้นะคะเป็นเกมที่เล่นง่ายค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรนะคะเจ้าแมวน้อยจอมเรียนแบบค่ะก็เล่นกัน3คนขึ้นไปนะคะจะแบ่งกันแบบนี้ค่ะมีผู้นำและมีผู้ตามนะคะแล้วก็มีผู้ที่เป็นเจ้าแมวน้อยนะคะถ้าเล่นกันหลายๆคนเนาะก็ให้เจ้าแมวน้อยอยู่ตรงกลางก็อาจจะให้เด็กๆค่ะอยู่ตรงกลางแล้วผู้นำเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนนำโดยการกระซิบให้คนอื่นนะคะเรียนแบบและทำท่าแบบนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการเล่นอ้าวปรบมือ3ครั้ง1 2 3พร้อมกันแล้วจากนั้นก็กระซิบค่ะกระซิบแต่ด้วยเสียงที่เบานะคะพอครบทุกคนแล้วเราก็ทุกคนทำท่าปรบมือแล้วก็ทำท่าที่กระซิบไปถ้าเจ้าแมวอะค่ะเรียนแบบถูกต้องก็คือเขาชนะแต่ถ้าเขาเรียนแบบไม่ถูกต้องก็พยายามต่อไปค่ะ
1: ซึ่งเจ้าแมวตัวนี้อาจจะเป็นคนที่มีระบบประสาทสัมผัสการได้ยินที่ดีเยี่ยมก็เลยได้ยินเสียงกระซิบของคนรอบวงแล้วก็เลยทำท่าได้ถูกแมวก็เลยชนะไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังในภาวะปกติของเขาเขาก็จะจดจ่อมากขึ้นค่ะเพื่อจะเงี่ยหูฟังว่าเขากระซิบอะไรกันอยู่นะแล้วฉันจะได้เรียนแบบถูกแล้วก็ชนะในเกมนี้ค่ะ
1: เด็กที่ถูกฝึกฝนหรือว่าถูกชี้ชวนให้มีรายละเอียดกับระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนะคะเขาจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยเขาจะแยกรายละเอียดของเส้นเสียงหรือแม้แต่เนี่ยว่าเวลาที่เขาไปเดินในธรรมชาติเขาก็จะรับรู้ได้ว่าอันนี้เป็นเสียงนกเสียงนกตี้ตีวิทย์เสียงนกกาว่าวแล้วก็เสียงปะทุของไฟซึ่งมันก็จะไปช่วยบอกกับตัวเราเนอะว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นเสียงที่เตือนความอันตรายแล้วเขาก็จะได้ตื่นตัวแล้วก็ ไปสู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นระบบประสาทสัมผัสการได้ยินเนี่ยสำคัญต่อเด็กๆมากเลยนะคะแล้วก็การที่เราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยก็สามารถทำให้ดูได้โดยการที่เรารับฟังเด็กๆอย่างมีรายละเอียดตั้งใจฟังฟังด้วยหัวใจเมื่อเราเป็นสิ่งนั้นเด็กๆก็จะเป็นสิ่งนั้นด้วยค่ะ
0: ในแง่ของการเรียนรู้นะคะเมื่อเด็กๆ เขามีความละเอียดในการได้ยินแยกเสียงที่เป็นพื้นหลังแยกเสียงที่เป็นเสียงที่โดดเด่นออกมานะคะในการเรียนรู้เช่นเรื่องภาษาเขาจะแยกออกว่าซอโซ่หรือชอช้างรอเรือหรือลอลิงนะคะมันก็จะสนับสนุนการเรียนรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอ่ะมีความละเอียดตรงนี้น้อยก็จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะ

0: บทเรียนนี้จะมาชวนเล่นขายของร้านอาหารเปิดแล้วค่ะมาเล่นกันเลยการเล่นขายของนะคะจะเป็นการเล่นแบบ sensory play ค่ะที่จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับรสการได้กลิ่นการได้ยินแล้วก็การมองเห็นค่ะที่สำคัญการเล่นขายของนะคะจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาทักษะทางสังคม
1: ทักษะด้านการสื่อสาร
0: ใช่เล่นได้ทุกวันเลยค่ะเด็กๆก็ชอบเล่นขายของผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบเล่นขายของนะคะที่โรงเล่นค่ะเราให้เด็กๆได้เก็บดอกไม้ให้เด็กๆได้เอาดอกไม้นะคะมาเล่นขายของด้วยกันเราเอาไมโครเวฟเนาะที่มันเสียแล้วอะค่ะเอาเครื่องออกแล้วก็มาตั้งเด็กๆก็เล่นเป็นอบขนมกันหรือว่ากาน้ำที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราก็มาตั้งเอาไว้มีถาดมีอะไรก็วางไว้ไม่ต้องซื้อหาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ธรรมชาติเด็กๆก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องผิวสัมผัสต่างๆด้วยการเล่นขายของนะคะใครๆก็เล่นได้วัยไหนก็เล่นได้เพศไหนก็เล่นได้ค่ะเวลาที่มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาเล่นเนาะเขาก็จะได้ฝึกทักษะการสื่อสารทักษะการเข้าสังคมเด็กผู้ชายก็เล่นขายของได้นะคะเพราะเขาจะได้เห็นความหลากหลายไม่ว่าจะเห็นผักเห็นผลไม้เห็นวัตถุดิบได้ลองจับอุปกรณ์เด็กหลายคนก็พัฒนาการเล่นขายของมาเป็นเชฟมาเป็นไปทำจากของเล่นกลายเป็นเล่นจากวัตถุดิบแล้วก็เล่นแบบปรุงจริงๆได้ด้วยนะคะการเล่นขายของเนี่ยเป็นการเล่นอิสระเลยค่ะไม่ต้องไปกำกับอะไรนะคะเล่นไปด้วยกันให้เด็กๆเป็นคนนำค่ะแล้วเราก็เป็นคนตามเอาล่ะร้านขายของเปิดแล้ววันนี้ใครจะเป็นลูกค้าบ้างคะ
1: สวัสดีค่ะนี่พาเพื่อนๆมาด้วยค่ะ
0: ยินดีต้อนรับค่ะสู่ร้านขายของวันนี้เรามีอาหารมากมายเลยมีอาหารตามสั่งมีส้มตำยำผลไม้แล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะหรือว่าจะทานกาแฟก็ได้เลย
1: โอ้เมื่อกี้ไปเดินชมสวนมารู้สึกเหนื่อยจังเลยขอสั่งพิซซ่าและยำผลไม้ค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณเหมียวและนี่คือของสมนาคุณสำหรับการรอค่ะ อันนี้กินได้จริงเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะทำยำผลไม้ให้มาเดี๋ยวจุ๋ยจะลองทำยำผลไม้ให้เหมียวก่อนนี่เลยว้าวน่ากินมากๆดอกนี้ก็น่ากินแล้วก็ต้องใส่นี่เข้าไปด้วยใส่สตรอเบอรี่เข้าไปด้วยมา

0: นี่ค่ะยำผลไม้จานแรกนะคะเพื่อนๆมากินกันแล้วนี่นี่คุณเหนียวอยากกินคนเดียวแบ่งเพื่อนด้วยนะคะ
1: ได้แต่ขอกินสตรอเบอรี่ก่อนนะเพราะว่าชอบ
0: ต้องทำพิซซ่าให้คุณเหนียว
1: เดี๋ยวให้เพื่อนชิมด้วยนะคะ
0: ใส่แป้ง
1: แครอท
0: แล้วก็ตีแป้งหน่อยดีกว่าใส่น้ำตาลนิดหน่อยนี่เธอตำได้ไหม
1: ได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราจะต้องมาปรุงพิซซ่าจ้านี่ใบต้อยติ่งเทพนะที่บ้านเราปลูกด้วย
1: นี่พิซซ่าหน้ารวมของเราเสร็จแล้วค่ะเอาเข้าเตาอบตรงไหนคะ
0: ข้างหลังเลยจ้าเธอนี้ทำเร็วจังเลยทำไม่รอเพื่อนเลยเมนูอาหารเสร็จแล้วค่ะการเล่นขายของแบบนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นอิสระไม่ต้องไปกำกับเรื่องเวลาหรือว่าชี้นำใดๆนะคะในฐานะ play worker นะคะก็อาจจะช่วยกันเตรียมอุปกรณ์หรือว่าพากันไปชี้ชวนในสวนว่ามีอะไรที่จะเอามาใส่มาเล่นได้อีกนะคะการเล่นอิสระก็คือการปล่อยให้เด็กๆเนี่ยได้ลองทำได้เล่นแล้วเราอะค่ะในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะ play worker ก็เป็นคนตามที่จะเป็นยังไงนะคะอะไรเอ่ยไหนอันไหนให้แม่ชิมอันนี้นะคะเพื่อเสริมเข้าไปค่ะ
1: แล้วก็การเล่นอิสระนะคะเราสามารถที่จะบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกได้เลยค่ะหลังจากที่เราไปชี้ชวนกันหาของเล่นเล่นกันสนุกสนานไปแล้วนะคะช่วงท้ายค่ะเรามาชวนเด็กๆช่วยกันเก็บกวาดเก็บของเล่นแยกประเภทพืชผักที่เราเตรียมมาก็อาจจะพากันไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปล้างเก็บภาชนะให้เรียบร้อยก็จะเป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกเล่นแล้วเก็บด้วยกันนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกค่ะว่าวันนี้เราจะเล่นขายของกันพอร้านอาหารเปิดเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันเก็บให้การเก็บเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ

ห็นว่าการเล่นอยู่ในทุกมิติของชีวิตการเล่นอิสระสำคัญต่อการเติบโตของเด็กเพียงแค่เด็กๆได้มีผู้ใหญ่ใจดีคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนอำนวยการเล่นให้เขาได้เติบโตทดลองค้นหาเด็กที่ได้เล่นจะพบความสุขความงามแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองเพราะเราอยากเห็นเด็กเติบโตการเล่นจึงเริ่มได้เลยมาเล่นไปด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้คือหลักสูตร Play to Progress โดยลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้การเล่นเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแค่หันไปก็เท่ากับเล่นแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะไปเล่นกันค่ะเล่นให้เป็นไปได้ไกล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มีคำถามข้อแรกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะติดเกมน้อยลงครับ หลักสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความเคยชินคือเราต้องใช้โยนิโสมนสิการต้องคิดพิจารณาในทางที่เกิดความอยากเปลี่ยน ถ้าใจหนึ่งอยากเปลี่ยนอยากเล่นน้อยลงใจหนึ่งก็อย่างพอใจกับการเล่น ในระดับปัจจุบันก็คงไม่ได้ผลคือต้องสร้างความรู้สึกว่าอยากจะเลิกจริงๆความอยากจะเลิกเกิดด้วยความคิดอย่างไรก็ง่ายๆก็คือการพิจารณาข้อดีข้อเสียของการเล่นเกมอย่างที่เล่นในปัจจุบันให้เอากระดาษเขียนสองหัวข้อว่าข้อดีข้อเสียคุณและโทษแล้วก็ลองรวบรวมข้อคิดจนกระทั่งเราสามารถเห็นชัดเลยว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีแล้วต้องระลึกไว้อย่าลืมต้องคิดในทางนี้บ่อยๆโดยเฉพาะข้อเสียที่รู้สึกว่า ทำให้ เรามีปัญหาเลยจะเป็นปัญหาทั้งสุขภาพที่เล่นเกมมากไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าทำให้จิตฟุ้งซ่านการ สมาธิสั้นให้เป็นต้นเสียเวลาเสียสตางค์ให้เราลองจัดลำดับว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญในชีวิตของเรา อะไรคือเป้าหมายชีวิตของเราและการเล่นเกมนี่มันสอดคล้องกับการก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนอีกคำหนึ่งที่หรือว่าคุณธรรมของเราอีกข้อหนึ่งนอกจากโยนิโสมนสิการคือมตัญญูตาเท่าไรจึงจะพอดีคำนี้ว่าพอดีก็ควรจะอยู่ในสมองเราตลอดเวลาในการบริโภคสิ่งต่างๆหรือการละเล่นต่างๆว่าเท่าไรจึงจะพอแล้วเราจะรู้ยังไงว่าพออันนี้เป็นปริศนาหรือว่าที่ทุกคนต้องถามตัวเองที่ยกตัวอย่างในเรื่องดูพอแล้วก็ดูผลดีข้อดีข้อเสียต่อจิตใจข้อดีข้อเสียต่อสุขภาพข้อดีข้อเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นต้นผมอยากทราบถ้าเรามีความอยากแล้วเราอยากที่จะไม่อยากแต่เราหยุดความอยากไม่ได้สักทีเราควรทำอย่างไรครับขอบคุณครับก็นึกก็สังเกตว่าความอยากบางอย่างในความอยากที่เราเรียกว่าตัณหาไม่มีจุดจ

ยิ่งได้ยิ่งอยากได้ไม่มีวันไหนที่จะรู้สึกว่าพอแต่ความอยากบางอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเช่นสมมติว่าเราอยากไปกรุงเทพถ้าเราไปถึงกรุงเทพแล้วความอยากนั้นก็หายด้วยปริยายไปใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ายังอยู่ไปถึงกรุงเทพแล้วก็ยังอยากไปกรุงเทพเพราะมันถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้า ความอยากที่เป็นกุศลหรือว่าความอยากที่เป็นจุดมีจุดจบเราก็ไม่เรียกว่าตัณหาก็เรียกว่าฉันทะนั้นเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนกระแสของจิตในแรงโดนบันดาลใจที่เป็นออกมาทางตัณหาให้เปลี่ยนให้เป็นฉันทะทีนี้ถ้า เรื่องอยากที่ว่าอยากจะไม่อยากนั้นคือความแล้วสังเกตได้ง่ายไม่ยากว่าการตัดสินว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปหรือจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่โกหกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจได้และทำตามความตั้งใจนั้นได้ถึงจะยากก็ยังไม่เหลือวิสัยแต่ถ้าเรามองด้านไหนเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเราจะห้ามมันก็ห้ามไม่อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ต้องค่อยกล่าวค่อยๆแก้ดังความไม่อยากจะอยากถ้าเห็นความทุกข์ในการอยากแบบตัณหานี่ปัญญาก็เกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายในความอยากระดับนี้ความอยากจะหายเพราะเป็นสิ่งที่เราสั่งสมมาแล้วเป็นนิสัยที่ฝังลึกในใจฉะนั้นเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเช่นเราเจริญความสันโดษเราก็ถามเท่าไหร่ว่าพอดีแย่อย่างถ้าสิ่งใดแล้วเรารู้ปัญญาก็บอกว่าพอดีแล้วความอยากที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เอาด้วยเราก็สักแต่ว่าสังเกตมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่เราก็จะไม่ตอบสนองเมื่อเรามีหลักสมาธิที่เราก็ได้ประเมินว่าเท่าไรจึงพอความอยากที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตกลงอย่างนี้ด้วยความสมัครใจเราก็ดูมันเกิดดับมันจะค่อยๆอ่อนลงในขณะเดียวกันเราก็พยายามเปลี่ยนความอยากของเราให้เป็นความอยากที่เป็นตัณหาให้มันเป็นความอยากที่เป็นฉันทะเพราะความอยากที่เป็นฉันทะก็เป็นส่วนหนึ่งของทางปฏิบัติไม่ใช่อุปสรรคต่อความเจริญงอกงามในจิตใจโอ้มีแต่ผู้ชายหมดเลยที่ต้องสลับเหมือนไพ่เนี่ยทีสลับไพ่หน่อยจะทำอย่างไรให้ทราบว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรคะโอ้ไม่ยากมากคือผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาถึงขั้นสูงอัปปนาสมาธิบางท่านอาจจะเกิดญาณระลึกชาติได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลของการทำสมาธิเสมอไปที่จริงผู้ที่ทำสมาธิถึงขั้นนี้ที่ระลึกชาติได้ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์น้อย มีบางท่านที่ระลึกชาติได้ก็มีญาณ

ยังมีญาณรู้ชาติก่อนของคนอื่นได้บ้างแต่ถ้าเราไปขอให้ทราบไม่แน่ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้ท่านอาจารย์เองเคยไปที่สถาบันหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาที่เขาเรียกว่า psychic institute แบบสถาบันคนมีญาณวิเศษอะไรต่างๆที่ไปก็เพราะว่าลูกศิษย์อาตมาลูกหนึ่งลาสิกขาแล้วไปเรียนที่นี่พออาจารย์ใหญ่ในสถาบันรู้ว่าอาตมาจะไปแคลิฟอร์เนียก็ให้ลูกศิษย์ติดต่อนิมนต์ไปเยี่ยมให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็เขาขออนุญาตให้แสดงความสามารถต่างๆและมีคนหนึ่งก็มาอ่านออร่าตอนนี้ออร่าโอ้สวยมากมีสีนั้นสีนี้เขาก็มีดินสอสีแล้วก็วาดออร่าให้อาตมาถวายแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นคนระลึกชาติได้แล้วก็เขาขออนุญาตอาตมาก็ได้เพราะอาตมาระลึกไม่ได้แล้วก็เขาระลึกชาติอาตมาสามชาติ แต่คือปัญหาคือถ้าเราเจอคนนี้เราก็ไม่รู้เนาะจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่มีเครื่องพิสูจน์เราก็พวกนี้ต้องฟังหูไว้หูนะแต่เขาบอกว่าชาติหนึ่งเป็นฟาร์เมอร์ที่อินเดียมีที่ดินมากมายมีวัวมีควายเป็นร้อยๆตัว อีกชาติหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นหมอผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมากเป็น หมอมีชื่อเสียงแบบหมอสมุนไพรสมัยก่อนแล้วก็อีกชาติหนึ่งบอกว่าเป็นชาวตะวันตกที่เรืออับอางเรือจมน้ำแล้วก็ขึ้นบกในประเทศใดประเทศหนึ่งทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าว่าทีนี้ซึ่งก็น่าจะเป็นเมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองไทยต่อไปในเมืองนั้นเขาไม่ได้ใช้คำว่าเมืองไทยแต่ก็ว่าแล้วซึ่งเราฟังแล้วถือว่าเป็นเรื่องสนุกแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะก็บางท่านนี่ก็ระลึกชาได้ด้วยการสะกดจิตแต่นั่นก็อันตรายเหมือนกันแต่ต้องระมัดระวังหนูอยากทราบว่าวิธีการที่จะหายจากความไม่มั่นใจในตัวเองคืออะไร ที่จริงแล้วมีเรื่องนี้มีสุดโต่งนะความไม่มั่นใจในตัวเองเลยอันนั้นไม่ดีมันเป็นปัญหามากแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในตัวเองมากก็ไม่ดีเหมือนกันที่จริงก็ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็เกิดเพราะผู้นำประเทศเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่ใช่เพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนี่ความ เราต้องแยกแยะด้วยระหว่างความไม่เชื่อมั่นในตัวเองและความระมัดระวังความรอบคอบ คือถ้าเราเอาความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหลักมันก็ทำให้ประมาทได้ง่ายมากแล้วทำให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยไม่รับฟังคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองมักจะเชื่อมั่นความคิดความเห็นตัวเองมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นลักษณะที่ไม่เชื่อความคิดตัวเองจนเกินไปมันก็เป็นส่วนที่ดีก็ได้เป็นส่วนของปัญญาก็ได้
ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แต่ยังไม่ตัดสิน 100% คอยรับฟังจากคนอื่นให้ค่อยๆศึกษาไปจึงจะสรุปอย่างนี้จะดีแต่ถ้าเป็นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยอันนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็ต้องถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ไรไม่กล้าทำหรือทำให้ไม่เชื่อส่วนมากก็จะเกี่ยวกับว่ากลัวคนอื่นเขาจะว่าเอากลัวคนอื่นจะล้อเลียนจะหัวเราะเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามบอกต้องทำให้ได้ใช่เขาจะหัวเราะเขาจะว่าอะไรก็ช่างมันอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบอกที่อาตมาเนี่ยได้ภาษาไทยได้เร็วเพราะพูดผิดถูกก่อนจะพูดถูกได้แล้วไม่กลัวคนหัวเราะไม่กลัวคนแบบอมยิ้มอะไรแค่ใครจะว่าอะไรช่างมันก็เลยว่าธรรมดาของคนเรียนภาษาว่าจะต้องออกเสียงผิดจะต้องอะไรผิดจึงจะถูกได้ก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะให้มันถูกตั้งแต่วันแรกใช่ไหมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ไม่ต้องอายหรอกถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรมีความผิดพลาดเพราะคนมีปัญญาไม่รังเกียจความผิดพลาดแต่พร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อจะขัดเกลาตัวเองต่อไปนั้นในจะมาจริงว่าเอคำบริกรรมที่เราเคยแนะนำคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในเวลาเข้าที่ประชุมหรือว่าเข้าในที่ไหนต้องบริกรรมอยู่ในใจว่าฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้และถ้าเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองต้องบริกรรมว่าฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้แต่สำคัญก็คืออย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปไม่ต้องอายหรอกถ้าเรายังไม่เก่งยังไม่ดีนะแต่เรากำลังพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเรากลัวความผิดพลาดกลัวตัดสินแล้วมันจะไม่พัฒนาได้สักทีโอ้มีหนูอยากทราบว่าถ้ามีเพื่อนมาใช้ของคงเราโดยที่ไม่ได้ขอเราก่อนแล้วเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ชอบจะทำยังไงดีคะก็ต้องใจเย็นๆนะก็พูดอีกทีว่าถ้าจะใช้ของนั้นต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าคนนั้นบางที่เราก็ให้โอกาสเขาก่อนบางทีแบบกิเลสครอบงำแล้วว่าลืมตัวอะไรๆบางอย่างถ้าเป็นครั้งที่สองเนี่ยเราก็ยังให้โอกาสอยู่แต่ถ้าเป็นครั้งที่สามเนี่ยดูว่าเขาแกล้งเขาไม่สนใจเขาไม่เคารพเราอันนี้บางทีก็ต้องคุยกับคุณครูบ้างหรือว่าจะต้องประชุมหมู่เพื่อนให้พูดคุยในเรื่องนี้อันนี้เป็นเพราะปัญหาอย่างนี้ที่เราแนะนำเรื่องวงกลมกัลยาณมิตรซึ่งเราไม่ต้องทำเป็นทางการบางทีเราก็ประชุมกันเองห้าหกเจ็ดคนอะไรอย่างนี้คุยกับเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาอันแล้วก็เป็นเวทีที่เราจะยกเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาพูดคุยกันได้พอเราพูดในวงกลมไม่ใช่สองต่อสองก็จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วกาวาจาของเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ทำให้ปัญหาลุกลามอยากทราบว่าถ้าเราอยากจะชักชวนใครไปทำความดีแต่คนนั้นไม่อยากทำทั้งที่เราบอกเปลี่ยวแล้วควรทำอย่างไรดีครับขอบพระคุณครับ

หนึ่งเราก็ต้องเคารพในสิทธิของทุกคนที่จะโง่ถ้าคนยืนยันว่าจะโง่ยืนยันว่าจะไม่ดีแล้วก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราก็ไปบังคับอะไรไม่ได้

ายได้อย่างเช่นบางทีเราอยากจะไปทำความดีแต่ว่าในหลังจากทำความดีเราไปทานข้าวด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งอย่างนี้ใครว่าวันพาชวนไปเที่ยวคือตอนเช้าว่าจะไปทำบุญแล้วก็หลังฉันจะไปโน่นต่ออะไรอย่างเงี้ยคือที่แรกเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไปเพื่อทำบุญเขาไปเพื่อเที่ยวแต่เมื่อเขาไปทำบุญแล้วไปทำความดีแล้วเขาอาจจะรู้สึกเออดีกว่าที่คิดนะโอ้มันก็ดีเหมือนกันบางทีก็เราก็ต้องวางแผนเล็กหน่อยอย่างไรก็ตามในความปรารถนาดีต่อเพื่อนที่เรียกว่าเมตตาก็ต้องอยู่ในบริบทของพรหมวิหาร4ข้อและข้อสำคัญคืออุเบกขานั้นหมายความว่าในกรณีที่เราอยากช่วยให้คนมีความสุขอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์แต่เรายังทำไม่ได้เขาไม่พร้อมหรือว่าเขาไม่ไว้ใจเราพอหรือว่าเขาพอใจกับสิ่งที่เขายังเป็นอยู่เขาทำอยู่เราก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็ให้จิตใจของเราเป็นกลางไม่เป็นทุกข์ไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ท้อใจแต่เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยอีกเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมได้คือไม่ใช่ว่ายกเลิกเลยว่าแม่เขาไม่เอาแล้วก็เรื่องของเขาฉันก็ไม่เอาอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราถือว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเราก็ถอยออกมาหน่อยแล้วก็คอยหาโอกาสที่ดีกว่า

เมื่อผมอยู่นอกโรงเรียนชอบมีคนมาถามว่าทำไมถึงเป็นพุทธในโรงเรียนก็มีถามเหมือนกันผมอยากทราบว่าผมควรตอบยังไงดีครับโอ้ไม่ใช่ว่าอาตมาจะเป็นผู้ป้อนคำตอบสิฮะเป็นหน้าที่ของเราที่จะมีเหตุผลของตัวเองแล้ว เราก็เชื่อชาวถ้าถามอาตมาเป็นต้นก็จะบอกว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแล้วพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการฝึกตนและการฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจตนให้ละสิ่งเศร้าหมองในจิตใจให้บำเพ็ญสิ่งดีงามในการชำระจิตใจก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เราก็ไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลไม่เชื่อว่าความเจริญงดงามของเราก็อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อในการกระทำของตัวเองแล้วคำ เมื่อเราเชื่อในการกระทำของตัวเองเราก็มีวิธีพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ที่ไม่มีทางรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้เราสามารถปล่อยวางความทุกข์ในสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราได้เราก็พยายามลองดูเพื่อพิสูจน์ว่าพุทธเจ้าสอนจริงพุทธเจ้าสอนให้เราบำเพ็ญสิ่งดีงามในจิตใจเราก็พยายามบำเพ็ญเพื่อพิสูจน์ว่าคนเราบำเพ็ญความดีได้ไหมแล้วทำแล้วเป็นยังไงพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงเราก็ต้องพยายามทำตามนั้นเราชอบความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าให้เราเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้และเรากำลังพิสูจน์และเราพอใจว่าพุทธเจ้าสอนจริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องพูดตรงตามที่ท่านอาจารย์พูดแต่ว่าอยากให้ทุกคนถามตัวเองในข้อนี้ให้มากเพราะว่าธรรมะสัง

เกตมานานแล้วว่าชาวไทยนี่ส่วนมากไม่ค่อยได้กำหนดว่าความเป็นพุทธอยู่ตรงไหนแล้วทำไมเราจึงเป็นพุทธแต่ถ้าคนที่ศาสนาอื่นมาถามเราก็ต้องสามารถบอกว่าทำไมเราพอใจกับการเป็นพุทธนี่ว่าเป็นหน้าที่สำคัญ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบวิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดครับก็อยากให้เรานั่งนั่งคิดมันก็ทำเป็น mind map อะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าเท่าที่เราสังเกตในชีวิตอะไรคือสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้ไปได้ดีการเรียนรู้สนุกมีความสุขแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ก้าวหน้าหรือว่ายากเราก็น่าจะมีข้อมูลจากชีวิตของเราพอสมควรทีนี้เราทางง่ายๆแล้วก็แปลงทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทางปัญญาหรือความคิดว่ามันมีอะไรที่เราเอกิริยาอาการกระทำของเราอย่างเมื่อกี้นี้ก็มีถามเรื่องลังเล่นเกมมีการใช้เวลาในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่นำให้สู่ความสุขที่แท้จริงแต่กินเวลามากจึงทำให้เวลาเรียนรู้น้อยลงมีเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนที่ทำให้เราต้องการให้ดำเนินชีวิตทั้งกายในลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้แต่ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือมีต้องมีสติมีความอดทนมีสติมีสมาธิในการเรียนรู้เพราะถ้าจิตใจวอกแวกฟุ้งซ่านวุ่นวายหดหู่ซึมเศร้าวิตกกังวลจิตใจไม่มีกำลังจะเรียนรู้เรื่องเรียนรู้ก็จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะนั้นเราก็ต้องจัดการกับอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตใจต้องรู้จักบริหารอารมณ์บริหารความรู้สึกนึกคิดเราไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วก็ตัวสำคัญนี้ตัวฉันทะที่ว่าสร้างความกระตือรือร้นสร้างความพอใจสร้างความรักในการเรียนรู้เมื่อมีความภาคภูมิใจหรือว่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะพยายามเรียนรู้ในทั้งจากสิ่งนอกตัวและภายในตัวแล้วปัญญาก็จะเกิดแต่ในด้านปัญญาและความคิดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ต่างๆมันจะเป็นความคิดผิดบางอย่างเช่นว่าฉันไม่เก่งฉันก็ทำอย่างนี้ไม่เป็นฉันก็ไม่ชอบนี่คือผมมีความคิดอย่างนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพราะนั้นกลั่นกรองความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เป็นที่บ่นทำลายความเพียรและความตั้งใจเรียนฉะนั้นสรุปแล้วว่าทำยังไงจะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดหนึ่งก็ให้เขียน mind map แล้วดูว่าสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ว่า1การกระทำด้วยกายด้วยวาจา2อารมณ์3ความคิดว่า พฤติกรรมอย่างไรการจิตใจต้องไปอยู่สภาพอย่างไรความคิดอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุด

การเรียนรู้กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าหากพ่อแม่เริ่มเข้าวัยทองฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเราเองก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเช่นกันเราจะทำยังไงให้ปรับตัวเข้ากันได้ค่ะเรื่องนี้อาตมาว่าหลักสำคัญคือการเอาใจเข้าใส่ใจเราใช่ไหมคือเราต้องพยายามเรียนรู้ว่าหนึ่งตัวเราอย่างสมมติว่าเราก็กำลังเข้าวัยรุ่นโฮอร์โมนกำลังคึกขนองเราก็พยายามเรียนรู้จากตัวเราแล้วว่าอาการแปรปรวนทางจิตใจอะไรที่กำลังเกิดขึ้นให้เราศึกษาให้เรารู้เท่าทันแล้วก็คอยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบให้ท่านได้เข้าใจเราว่าที่เราทำท่างองแงอย่างนั้นหรือว่าเราไปพูดไม่สุภาพอย่างนี้อย่างนี้ขอโทษมันต้องมีการขอโทษขออภัยจะพยายามตั้งสติไปคือถึงแม้ว่าจะมีอาการทางจิตใจหรือว่าดำสมองก็แล้วแต่สิ่งที่เรายังควบคุมได้คือการแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจเราแล้วก็พยายามให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเราแล้วเราก็ต้องชวนให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจท่านแล้วให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ค่อยให้เราเข้าใจท่านด้วยคือมีการแลกเปลี่ยนเราทุกคนกำลังเข้าสู่วัยแปรปรวนอารมณ์ก็แปรปรวนอะไรก็แปรปรวนทำยังไงเราจึงจะอยู่การยามเป็นกาลยานมิตรต่อการเหมือนเดิมเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องไหนต้องให้อภัยในเรื่องไหนบ้างต้องค่อยคุยกันแลกเปลี่ยนช่วยกันถ้าเราไม่สมหวังเราต้องทำยังไงครับก็ไม่ต้องทำอะไรสมหวังนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในชีวิตใช่ไหมคือสิ่งที่เราต้องระลึกไว้อยู่เสมอเพราะเราตั้งความหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะมีผลสองอย่างอยู่เสมอคือสมหวังกับผิดหวังคือไว้แล้วคือแน่นอนแล้วเราต้องการจะสมหวังไม่อยากให้ผิดหวังแต่ถ้าเรามีปัญญานี้เราจะไม่ลืมว่าความผิดหวังเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ถ้าเราก็ควรจะถามตัวเองว่าถ้าผิดหวังแล้วจะทำยังไงต่อควรจะเตรียมตัวไว้หลวงอีกอย่างหนึ่งระหว่างความสมหวังกับผิดหวังถ้าเราสังเกตจากประสบการณ์เราเองบ้างจากคนรอบข้างบ้างจากการอ่านการฟังบ้างเช่นว่าในหลายเรื่องเหลือเกินที่การผิดหวังเป็นเหตุให้สมหวังที่หลัง อย่างดูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ส่วนมากทั้งหมดแต่งงานก็คนรักแรกใช่ไหมคนแรกที่รักนี่ก็คือสามีภรรยาเราส่วนมากไม่เคยอกหักมาแล้วเคยผิดหวังในเรื่องความรักกับคนนั้นคนนี้จนสุดท้ายก็ได้เจอคนที่รักจริงแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ท่านถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้ผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักก็ไม่ได้เจอคู่ครองในที่สุดใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายๆในอย่างอาตมาเองมีอยู่
อ่าก็

ตอนที่ตัดสินมาเมืองไทยมีช่วงหนึ่งคิดจะไปบวชเป็นพระเซนในญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายผิดหวังว่ามีอุปสรรคมากมายไปไม่ได้แต่ตอนหลังรู้สึกโล่งใจเลยโอ้นี่ดีเกินที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเพราะตอนหลังไม่นานไม่กี่เดือนก็ได้ก็ได้เข้าสู่สายหลวงพ่อชาแล้วก็เอิ้นนี่ใช่นี่ก็คือสิ่งที่ถูกจริตถูกที่สุดนั้นสิ่งที่ไกลความสมหวังที่ย้ายลวงในชีวิตของอาตมาก็เกิดจากการผิดหวังในเรื่องอื่นอาตมาว่าเรื่องนี้ธรรมดามากและทุกคนก็คงถ้าทบทวนอดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นคล้ายๆอย่างนั้นว่าบางทีก็พอสมหวังในเรื่องหนึ่งทำให้ผิดหวังในเรื่องอื่นพอผิดหวังในเรื่องหนึ่งก็ทำให้สมหวังในเรื่องมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปเอาจริงเอาจังกับมันมากจนเกินไป

ทำยังไงให้เราจัดการกับความทุกข์และความเครียดให้หมดจด ก็ความทุกข์ก็คงไม่ได้หายทีเดียวแต่ว่าเราพูดเรื่องความคงจะหมายถึงความทุกข์แบบหนักๆเนาะแล้วและความเครียด เรื่องความเครียดเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตเมื่อมีความกดดันโดยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเลือกวิสัยแล้วเราก็ต้องอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้สภาวะอย่างนี้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องทำแล้วก็มีความกดดันจากสิ่งแวดล้อมจากเวลาจากคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือความรู้สึกกดดันและความเครียดนั้นถ้าเราต้องการจะอยู่แบบไม่ให้เครียดเลยอันนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่คำที่ดีกว่าคือทำยังไงแล้วจึงจะจัดการกับความเครียดหรือว่าให้ความเครียดให้น้อยที่สุดแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นชัดก็คือในความทุกข์ทุกอย่างรวมถึงความเครียดที่มันเป็นปัญหาตัวทรมานแต่ตัวที่ทำให้มันเรารู้สึกว่าไม่ไหวก็คือความไม่อยากคือเครียดก็อย่างหนึ่งไม่อยากเครียดก็อย่างหนึ่งตัวเครียดบางทีมันก็ต้องมีเพราะสถานการณ์อย่างที่ว่าแต่ตัวความไม่อยากเครียดความรังเกียจความเครียดความเครียดว่าเครียดอันนี้ก็จะทำให้ความเครียดเพิ่มขยายมากโดยไม่จำเป็นอันนี้ก็เลยอยากให้สังเกตตัวนี้ถ้าปล่อยวางตัวนี้ได้นี่จะดีมากอย่างหนึ่งเรื่องสติทำให้เราทำงานอย่างประเภทเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวคือความเครียดที่เพิ่มขึ้นที่มันเกิดจากความคิดใช่ไหมคิดปรุงแต่งว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้พ่อแม่จะผิดหวังนะทำอย่างนี้ไม่ได้คุณครูจะโอ้ถ้าทำอย่างนี้มาสอบไม่ได้แล้วจะทำยังไงคือมันเป็นเรื่องความคิดเกี่ยวกับงานไม่ใช่การคิดเพราะงานไม่ใช่คิดเพราะสิ่งที่ต้องทำในเวลาจำกัดวันนั้นเราก็ปนทำลายกำลังใจของเราด้วยปล่อยคิดเพราะนั้นการเจริญสติการทำสมาธิจนสามารถระงับความคิดฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งได้ก็จะทำให้ความเครียดน้อยลงเพราะนั้นในชีวิตเราชีวิตของมนุษย์จะมีสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจได้ตลอดเวลาแล้วก็จะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วการเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรามีกำลังแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่พอใจที่เป็นไม่ชอบที่เป็นอย่างนี้เพราะนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำอย่างไรให้สามารถเอาชนะใจตนเองได้คือการปฏิบัติธรรมการมาพูดเรื่องไตรสิกขาอีกทีก็ต้องมีการปฏิบัติในด้านพฤติกรรมในด้านจิตใจหรืออารมณ์และในด้านปัญญาหรือความคิดนั้นพฤติกรรมอารมณ์ความคิดอันนี้ทั้งสามด้านนี้ต้องพร้อมๆกันในเรื่องของพฤติกรรมและจิตใจเราอย่างเด้ออย่ามีคิดอยากทำอะไรๆที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ต้องใช้การเจตนางดเว้นควบคุมการแสดงออกทางกายทางวาจาทางจิตใจเราก็ต้อง
สร้างคุณธรรมต่างๆสติสมาธิความเมตตากรุณาความ ความเอื้อแฟบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความฉันทะความพอใจในสิ่งดีงามความใฝ่ดีใฝ่รู้โยนิโสมนสิการเป็นทางดำเป็นให้เปลี่ยนความคิดผิดเป็นความคิดถูกนั้นเรา เราต้องเจริญด้วยการฝึกด้วยการฝึกตนแต่การฝึกตนนี้ใช้เวลาผลของการฝึกตนนี้มันจะไม่เห็นได้ง่ายๆซึ่งครูบาอาจารย์เปรียบเทียบว่าเหมือนการเดินกลางหมอกถ้าคนเราเดินกลางฝนไม่กี่ก้าวก็รู้สึกเปียกอยู่แต่ถ้าใครเคยเดินกลางหมอกจะรู้ว่าสามารถเดินไกลมากไม่รู้สึกว่าเปียกจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านแล้วก็จับผ้าอู้มันเปียกหมดเลยเพราะนั้นมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งต้องใช้ความใจเย็นด้วยผมอยากทราบว่ามีวิธีการฝึกเจริญสติที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ทำได้ในอิริยาบถต่างๆอย่างไรบ้างครับ มันแล้วแต่โอกาสอย่างเช่นในกรณีที่เราอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องคุยกับใครไม่มีอะไรเราก็ทำสติครับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ในความรู้สึกในร่างกายอย่างเช่นในระหว่างการล้างหน้าล้างตาหรือการอาบน้ำฝนการแต่งตัวการเดินบันไดลงบันไดการเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งในช่วงที่เราไม่ต้องพูดกับใครให้ก็เป็นโอกาสตั้งสติกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นการปล่อยวางความเครียดที่สะสมอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในบางเวลาถ้าเกิด เวลาว่างๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัก1นาทีเพื่อเป็นการตั้งสติขึ้นมาใหม่แต่ความพยายามที่จะอยู่ในปัจจุบันอยู่กับหน้าที่การงานของเราอยู่กับความอารมณ์กายเราใจเราในขณะนี้อยู่ในสภาพเช่นไรถ้าสติเราดีเราเจริญสติอย่างมากจะคุ้นเคยกับอารมณ์ต่างๆมากขึ้นพอจิตใจเริ่มจะเป็นอกุศลจะมีสัญญาณเตือนภัยให้ระมัดระวังถ้าจิตใจเราเริ่มดีเราก็จะ

ได้สนับสนุนจะทำให้ดียิ่งขึ้นนั้นมันก็อยู่ที่การปรับการเจริญสติให้เหมาะกับเหตุการณ์อย่างเช่นเราอยู่ในที่สมมติว่าเรากำลังแลกเปลี่ยนหรือปรึกษาหารือกันหรือสนทนากันเราจะตั้งสติกับลมหายใจตั้งสติกับคำบริกรรมก็ไม่ได้นั้นเราควรจะตั้งสติอย่างไรก็ตั้งสติอยู่กับวาจาของเราก็ต้องพูดให้เป็นสัมมาวาจาแล้วก็ตั้งสติในการฟังคนอื่นอย่างใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าตั้งใจฟังคนที่เราชอบหรือว่าคนที่มีความเห็นตรงกับเราแต่ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนที่พูดให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่มีสติอย่างนี้มีสติในการแสดงออกมีสติในการรับฟังนั้นไอ้สิ่งที่การเจริญสติมีรูปแบบเยอะแยะเลยในแต่ละวันอยู่ที่ว่าเราถามตัวเองว่าอยู่ที่นี่อย่างดีก็จะอยู่อย่างไรถึงจะมีสติให้มากที่สุด

ทำอย่างไรที่จะทำให้การโฆษณาเกินจริงหมดไปจากสังคมไทยครับคือที่จริงการโฆษณาเกินจริงถ้าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เกินคุณสมบัติของสินค้าหรือว่าพูดตรงๆว่าสิ่งนี้มีทำอย่างนี้ได้แล้วจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้แล้วมันไม่แก้ปัญหาอย่างพวกนี้ก็น่าจะอยู่ในกรอบของกฎหมายคือในส่วนมากอาตมาไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายในเมืองไทยเทียบกับต่างประเทศเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีมันเข้าใจว่ามันน่าจะต้องมีองค์กรที่ดูแลคุณภาพของการโฆษณาและควบคุมเรื่องนี้อันนี้จะที่จริงการโฆษณาเกินจริงนี้ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าการโฆษณาที่กดปุ่มคนให้คนเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ผูกพันกับสินค้าต่างๆอย่างเช่นก็ให้สร้างภาพที่ดูว่าอบอุ่นหรือว่ามีความหรือว่าฐานะอะไรส่วนมากนี่จะสินค้าบางอย่างจะโฆษณาด้วยเห็นว่าเขาไม่บอกหรอกแต่ว่าด้วยภาพจะให้เข้าใจว่าถ้าเราใช้สินค้านี้จะเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้สินค้านี้ในโฆษณาเลยคือมันเป็นเรื่องของฐานะในสังคมเพื่อมีส่วนร่วมในฐานะนั้นหรือว่าจะเข้าสู่ฐานะนั้นโดยการใช้สินค้าของเขาอันนี้เป็นต้นซึ่งเขาไม่บอกแล้วจะไปควบคุมด้วยกฎหมายไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นทุกวันคือคนเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองและเมื่อเห็นการโฆษณาแล้วก็รู้ว่าเขากำลังกระตุ้นตัวนี้เนาะเขาอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นความกลัวเดี๋ยวสังเกตไปว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วไม่มีประกันชีวิตหรือว่าถ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดเรื่องนั้นเกิดคือก็ต้องการใช้ความกลัวอะไรความรักของเราเป็นเครื่องมือให้เขาได้ขายประกันเพราะฉะนั้นสำหรับอาตมาสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เขา

0: บอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาพยายามกระตุ้นให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองให้ดีกว่านี้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาอาทิตย์หน้าก็ตอบต่อใช่ไหม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานที่อยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือ

่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ลานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทะ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตอนนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิฏ

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ำหั่นเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินตมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับ
ไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอ็นเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินตมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินตมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินตมานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิต
รู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึก

หัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่ง

เราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามกาลเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำ

เดินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินตมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ลิเกเป็นที่ยอดนิยมเป็นสาขาศิลปะที่มีคนดูมากที่สุดเราภูมิใจมากที่เราได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์หอมหวนก็อยากจะให้ศิลปินทุกคนอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของเราเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีศิลปะพื้นบ้านอันเนี้ยคู่ชาติคู่แผ่นดินต่อไป
1: พระเอกลิเกมหาเสน่ห์ประจำคณะลิเกชื่อดังหอมหวนที่มีรูปงามร่ำสวยร้องเพราะเจรจาอ่อนหวานน่าฟังไปแสดงที่วิกไหนแฟนลิเกจะรุมล้อมขนาดชื่อเสียงของพระเอกบุญเลิศเลื่องลือไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยและดังไกลไปถึงต่างแดนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ถ้าอาจารย์น้อมบวชนี่ท่านพาคนในพื้นบ้านมารวมกันหัดลิเกท่านก็เป็นหัวหน้าคณะก็เล่นแถวอยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีก็เล่นอยู่แถวนั้นจนมีชื่อเสียงสมัยสงครามครั้งที่สองนี่ท่านก็เล่นอยู่อยุธยาทางกรมศิลป์เขามีประกาศให้ลิเกเนี่ยต้องทำบัตรลิเกท่านก็ต้องเลยเข้ามาทำบัตรลิเกที่กรมศิลปากรท่านก็เลยพาคณะเข้ามาเล่นวิกบางลำพูวิกบางลำพูก็ตรงตลาดตอนนั้นเรียกตลาดทุเรียนท่านก็ได้มาเล่นประจำอยู่ที่นี่คือเล่นทุกคืนเลยเล่นประจำจนหัดลูกศิษย์ถึง9คณะในกรุงเทพก็แยกกันเล่นแต่ละที่ละที่ไปก็เลยเป็นคณะหอมหวนที่ดังที่สุดในสมัยนั้นมาหัดพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นหอมหวนรุ่นพิเศษผมก็ไปเริ่มหัดทีแรกก็ไปหัดที่บางปะหันอยุธยาเริ่มเล่นจนเริ่มรู้สึกชักแข็งขึ้นแล้วนะก็ได้หัดเรื่องวรรณคดีเรื่องนิยายอะไรได้หลายเรื่องแล้วท่านเห็นว่าลิเกในกรุงเทพเนี่ยมันก็มากก็เลยเอาออกไปแสดงทางภาคตะวันออกจนพวกผมเนี่ยไปมีชื่อเสียงทางโน้นมากหลังจากนั้นผมก็มาเป็นพระเอกประจำอยู่วิกบางลำพูในกรุงเทพตั้งนั้นมาจนกระทั่งอายุ22ก็ลาท่านออกเป็นหัวหน้าคณะเองจากนั้นก็หัดลูกศิษย์เองจนเป็นหัวหน้าคณะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสมัยนั้นผมดังมากไปเล่นที่ไหนก็ดีก็ดงก็ดังคือแม่ยกก็เหมือนสมัยหนึ่งเราไปเล่นตามบิ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเอาพวกปลาพวกกับพวกผักอะไรเนี่ยมาให้แต่ต่อมานี่เขาก็เปลี่ยนเป็นพัฒนาเป็นมีให้เป็นพวงมาลัยกันนะเข้ามีให้สร้อยให้เพชรให้ทองให้รถแม่ยกพี่ยกอะไรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คือผู้ลิเกท่านส่วนมากนะไปจากคนจนการแต่งเนื้อแต่งตัวมาที่เขาพัฒนามาสมัยหลังมีแต่ของแพงๆชุดหนึ่งลิเกเนี่ยตกเท่าไหร่รู้ไหม40,000-50,000ก็ได้จากแม่ยกพี่ยกพวกนี้ช่วยกัน

0: หอมหวนเป็นลิเกที่ถ้าเปรียบเหมือนเป็นสำนักก็เราจะเปรียบเป็นสำนักเซาหลินที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายล้วนแล้วแต่ฝีมือฉกาจฉกรรจ์มีชื่อมีเสียงทั้งนั้นหลายท่านนะเป็นลิเกที่ลำสวยหอมหวนจะลำสวยนะฮะถ้าบอกว่าเป็นศิษย์สำนักหอมหวนเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คือลำสวยแต่งตัวสวยเป็นลิเกลูกกรุงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับครูบุญเลิศนี่ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนาะในแขนงลิเกของเรานี่แหละผมก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของวงการลิเก
1: ยังไฟเวอร์

0: ด้วยความละเมียดทุกสำเนียงการร้องด้วยความอ่อนช้อยทุกวงรำผนวกกับพรสวรรค์เฉพาะตัวของพระเอกบุญเลิศทำให้ทุกบทบาทการแสดงของคณะหอมหวนติดตรึงใจแม่ยกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: ตอนนี้ก็เขียนบทพวกร้อยแก้วร้อยกลองลูกศิษย์ลูกหลานอะไรต้องการร้อยกลองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเขียนไปให้ไม่ได้หยุดนะไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ต้องทำไปเสมอเรื่องดนตรีนี่แล้วก็ซ้อมไปบ้างคือท่องเพลงไว้เผื่อลูกศิษย์จะมาต่อซึ่งจะมาต่อก็จะเราจะได้เลือกเพลงให้ถูกกับลักษณะของการแสดง เรื่องการแสดงลิเกก็นานๆครั้งหนึ่งบางครั้งน้องๆเขาเชิญบางครั้งเจ้าภาพที่เคยดูเก่าๆเขาอยากจะดูอีกก็เชิญไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่มากอะไร
2: จงร้องรำไปเถิด

0: มากไม่ได้ผลละบุญผู้มีพระคุณเลิศล้ำ
1: ลูกศิษย์สมัยก่อนกับปัจจุบันมันก็ผิดกันนะสมัยก่อนเราเอาลูกศิษย์มาเลี้ยงไว้ในบ้านเลย20 30คนเราก็เลี้ยงรับผิดชอบทั้งหมดสมัยนี้ลูกศิษย์ก็จะอยู่ตามบ้านของเขาเราก็ตั้งใจว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเนี่ยได้อยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยไปตลอดแล้วก็อยากจะได้เด็กๆทั้งหลายที่มีความรักในด้านศิลปะทั้งหลายเนี่ยมาหัดกันให้มากๆคือเราหัดเราสอนเราก็ไม่ได้คิดค่าสอนค่าอะไรเลยขัดได้ฟรี
2: ก็คือเมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงลิเกแต่เป็นลิเกที่อยู่บ้านนอกไม่ค่อยจะมารู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิเกจริงๆแล้วก็พอใจของผมเป็นลิเกเหมือนตามสายเลือดก็คิดไว้ว่าอยากครั้งหนึ่งถ้าจะเป็นลิเกแล้วก็อยากให้มันถึงที่สุดเจอของที่มันจริงที่สุดก็เลยเข้ามาฝากตัวกับอาจารย์บุญเลิศนะพินิจแล้วก็ท่านก็รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็สอนวิชาในด้านการแสดงลิเกทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้พอสมควรนะครับพ่อเราเป็นคนดีมากเลยที่วงการลิเกยกย่องสมที่เป็นศิลปินแห่งชาติจริงเลยครับเป็นผู้ให้จริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลิเกทุกคนไม่จำเป็นต้องผมใครก็ได้ที่มีเวลาเข้าไปหาท่านให้หมดความภาคภูมิใจของผมก็คือพ่อเมตตาผมให้ผมใช้นามสกุลแล้วก็รับผมเป็นลูกบุญธรรมรับผมเป็นลูกศิษย์นี่คือความภูมิใจที่บางครั้งบรรยายไม่ถูกแล้วผมก็คิดว่าจะสืบทอดในสาขาของลิเกตามที่แบบของพ่อสอนมาก็จะทำให้พ่อเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้มีพ่อบุญเลิศท่านเปิดโอกาสให้ผมใช้นาฏพินิจผมดีใจที่ได้เป็นศิษย์ไม่เคยจะคิดท้อถอยขอยึดคำครูผู้เจริญสิทธิ์จะขอเดินตามรอย
1: ยังไฟเวอร์

0: ลิเกศิลปะชั้นสูงที่ต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณในการแสดงทุกท่วงท่าของการร่ายรำทุกสำเนียงที่ขับขานดำเนินเรื่องราวสร้างความสุขให้กับแฟนลิเกหอมหวนมาหลายทศวรรษวันนี้บุญเลิศนาฏพินิจพระเอกลิเกประจำคณะหอมหวนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในลิเกเช่นเดียวกับเขาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแห่งนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าของเรานะครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชมรมลิเกโรงเรียนเรานะครับที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงลิเกไทยของเรานะครับจะมาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้เราจะได้พบกับท่านอาจารย์บุญเลิศนาฏพินิจนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงนาฏดนตรีหรือลิเกครับ
2: เป็นไงเรียนลิเกลำบากไหมแต่ถ้ามีความพยายามพอเราเริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกของเขาคือเพลงช้าเพลงเร็วไปก่อนเนี่ยนะเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันมีความสำคัญกับพื้นฐานของลิเกทั้งลิเกทรงเครื่องลิเกลูกบทแต่ว่าการรำเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของทั้งสองลิเกทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนแม่บทไว้เป็นเบสิกครั้งแรกเลยครับมีอะไรสงสัยก็ถามนะถามได้ทุกคน
3: ในการคัดเลือกนักแสดงนะครับคัดเลือกจากอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีดูนักแสดงว่าควรจะแสดงเป็นตัวไหนบ้างครับ
2: ตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาเลือก1คือรูปร่างก่อนหน้าตาคือไม่ต้องหล่อมากพอดูว่าพอแต่งหน้าแต่งตาแล้วน่าจะเป็นพระเอกพระรองได้สิ่งที่สองสำคัญที่สุดคือเสียงแล้วก็ต่อมาก็เป็นการรำจากนั้นก็เขาก็จะเลือกจะลองว่าใครสมองดีสมองไวแล้วก็คิดว่าจะต้องรำได้ก่อนร้องได้ก่อน
4: ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเล่นลิเกนะฮะมันต้องมีอะไรบ้างครับ
2: คุณสมบัติของลิเกเราก็ไม่มีอะไรมากคือ1เนี่ยเราจะต้องมีความนอบน้อมนะนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ท่านพูดสิ่งใดก็ควรจะจำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องติดตัวเราประจำว่าเราจะต้องทำในสิ่งนี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ให้แม่นยำอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะเชื่อคำที่ไม่ซุกซนไม่ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ห้ามหวง
5: อยากให้อาจารย์ช่วยสอนท่าเมตายหรือท่ารำค่ะที่ทำให้คนดูชื่นชอบ
2: คนจะชอบครั้งแรกเลยเนี่ยลิเกเนี่ยออกจากฉากเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าลิเกคือเนี่ยจะคือเป็นลิเกรำหรือเปล่าหรือเป็นลิเกออกมาเดินไปเฉยๆจะเป็นลิเกที่มีความรู้มีภูมิรู้ครูจะรำออกมาให้ดูสมมติว่าออกจากฉากมาเลยก็รำออกมาเลยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย น้อยน้อยน้อยน้อยเสมอออกลักษณะของลิเกลำมันก็มีลำหลายอย่างลำสำคัญอยู่ว่าเราตีบทนะลำตีบทเนี่ย

0: ยแสนสวัสดิ์บิดตุราดบิดตุราดโปรดประทานบิดตุราดโปรดประทานเป็นมิ่งขวัญยีมันก็มีบทเกลียวบทโกรธนะบทเกลียวบทโกรธบทรักรักมันก็ยังมีรักมากรักน้อย
1: อาจารย์ครับก่อนคนที่จะเป็นลิเกได้ต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับยากไหมครับ
0: สำคัญที่สุดคือใจต้องรักมันถึงจะเกิดความสำเร็จได้รู้จักใจของคนที่อยู่รวมกันต้องมีความสามัคคีรักใคร่กันและจะรู้ใจกันคนอยู่หลังก็ต้องดูคนหน้ารำยังไงก็ต้องรำตามกัน
2: คืออยากทราบว่าในสมัยของอาจารย์นะคะมีวิธีในการจำบทแบบไหนคะแบบจำบทยากไหมคะ
0: คือลิเกสมัยก่อนเนี่ยเขาหัดเนี่ยสองบทเนี่ยอาจจะฝึกถึงปีหนึ่งคือครูสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยอะไรเขาจะแกล้งดูว่าใครจะมีความเฉลียวฉลาดใครจะสอนแล้วก็ไปพอจะเป็นบทนึงเนี่ยแสนยากลำบากมากลูกไม่ใช่ง่ายเลย
3: อาจารย์ครับถ้างั้นผมขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูได้ไหมครับแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าผมต้องแก้ไขยังไงบ้าง
0: ดีดี
3: ครับ10กว่าปีผ่านไปผมขอกล่าวใครลิขิต
0: ผมขอกล่าวใครลิขิต
3: ผมขอกล่าวใครลิขิตมาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
0: มาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
3: ผมอัตตคัดขีดเขียนแต่เรื่องตำราวิชารบ
0: แต่เรื่องตำราวิชาลบ
3: แต่เรื่องตำราวิชารบเรียนจนรู้จบตำรับ
0: เรียนจนรู้จบตำรับ
3: เรียนจนรู้จบตำรับเรื่องรบรับรอบรู้จนท่านหลวงปู่ให้เรียนเรื่องอั้งโลให้ล้มไม่แลเพราะผมมุ่งแต่เฝ้าเรียน
0: ค่อยๆครับบทพวกนี้บทสำคัญไม่ใช่ว่าคนอุ้ยลำขวานลำดาบลำทวนลำอะไรเก่งพอมาลำตีบทนี่ตีไม่ถูกก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเพราะเรื่องลำดาบลำทวนลำฝานอะไรเนี่ยมันลำจากหัดมาจึงได้มาเป็นจังหวะแต่การที่เราออกไปร้องเนี่ยร้องแล้วตีบทให้ถูกอันนี้สำคัญกว่าครูก็ดีใจมากที่มาวันนี้ได้มาพบลูกศิษย์ทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาแล้วก็สนใจในศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องต้องการจะให้ครูสอนก็พร้อมที่จะทำให้และก็จะเป็นที่ปรึกษามีสิ่งใดขาดเหลือก็ถามได้อนุญาตทุกๆคนเลยนะ

0: ครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงใจท่านนิดหน่อยแต่พอได้นั่งคุยกันสักพักก็รู้สึกว่าท่านเป็นกันเองมากครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเพลงสมัยก่อนๆ นะครับที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังครับผมก็จะเก็บไว้สอนคนรุ่นหลังไว้ใช้ในการแสดงแล้วก็สืบต่อศิลปวัฒนธรรมลิเกไว้นะครับให้อยู่กับแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ท่านได้มาให้ความรู้กับพวกหนูเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอท่านตัวจริงค่ะหนูว่าวันนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้ความรู้ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทั้งเรื่องแบบว่าการเปรียบเทียบลิเกสมัยนี้กับสมัยโบราณการทำให้คนชื่นชอบในตัวเราค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็ยากที่คนอื่นสอนแล้วเราจะเข้าใจง่ายขนาดนี้ค่ะหนูยังต้องฝึกอีกเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้เป็นแบบท่านค่ะเพราะว่าท่านก็ใช้เวลานานแล้วก็ทุกคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรำการร้องเพลงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: คือถ้าพูดถึงหอมหัวเนี่ยเราเหมือนเป็นลิเกเมืองนะฮะเพราะว่าเราเป็นเด็กลิเกอยู่บ้านนอกแล้วถ้าได้ยินคำว่าหอมหัวเนี่ยมันจะเป็นลิเกเมืองที่มีความมาตรฐานเปรียบเทียบเราเป็นลิเกบ้านป่าเนี่ยถ้าได้ยินนามสกุลต่อท้ายว่าหอมหัวนั้นแสดงว่าโอ้น่ากลัวมีของอ่ะแล้วก็จริงๆแต่ละคนที่ผ่านคำว่าหอมหัวมาเนี่ยเขาจะมีการฝึกที่เข้มข้นไม่เหมือนลิเกบ้านป่าเราที่แบบว่าลำขึ้นเตียงเชิดเข้าฉากได้ก็ออกไปหากินกันแล้วคำว่าบุญเลิศนาพินิจเนี่ยเป็นลิเกที่ เขาเรียกเป็นลิเกดารานะเพราะว่าเป็นผู้ที่มาปลุกวงการลิเกทีวีอ่ะก็คือบุญเลิศนาพินิจที่ได้ยินชื่อนะฮะเราก็ได้ดูจากตอนนั้นแล้วก็ก็เก็บตำนานตรงนั้นเอาไว้ในความรู้สึกว่าลิเกทีวีที่ยิ่งใหญ่นะแล้วเราก็ไม่เคยเจอมาเลยแล้วจนมายุคหลังเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้สัมผัสพ่อเลิศเนี่ยจะเป็นคนที่อุทิศให้กับวงการลิเกในส่วนที่เราได้เห็นนะก็คือเหมือนกับว่าในวงการลิเกต้องการจะให้แกไปทำอะไรอย่างเงี้ยแกค่อนข้างจะให้ความสำคัญใครอยากเป็นลูกศิษย์ลูกหาตรงไหนที่แกถ่ายทอดได้แล้วก็แกก็พร้อมที่จะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับวงการลิเก
3: เกือบศตวรรษของลิเกคณะหนึ่งที่จัดการแสดงหน้าม่านสรรสร้างความสุขถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยืนยงต่อไปในแผ่นดินนี้ผ่านพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาถพินิจคณะลิเกหอมหวน
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltvac.gh

0: ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SMEs Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมูครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับตาใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตาเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการมองเห็นแต่ความหมายของต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
2: ครับจริงๆโรคต้อกระจกเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเลยนะครับเพราะว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุซะส่วนใหญ
0: ่
2: คนเป็นต้อกระจกสัก 80-90% จะเป็นในผู้สูงอายุนะครับโรคต้อกระจกเนี่ยคำว่าต้อเนี่ยเป็นภาษาไทยโบราณแปลว่าตานะครับส่วนคำว่ากระจกเนี่ยมันคงหมายความว่าเหมือนกับคนเรามองผ่านกระจกที่มันฝ้าขุ่นเลยทำให้คนสมัยก่อนเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อกระจกก็คือ คนเราที่เกิดมาเนี่ยดวงตาเราเวลาเราจะมองเห็นภาพที่ชัดเนี่ยเราต้องมองผ่านเลนตานะครับนึกภาพออกเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยเลนตาตอนเกิดใหม่ๆก็จะใสพอเราใช้เลนตัวนี้ไปเรื่อยๆประมาณ 5-60 ปีขึ้นไปเลนก็จะเริ่มมีความขุ่นเพราะเวลาเราคนไข้มองออกไปก็จะมองเหมือนผ่านกระจกฝ้าก็คือมองเห็นเป็นหมอกลงแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็หมอกก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกแค่มองอะไรไม่ถนัดสุดท้ายอาจจะถึงขั้นจำหน้าคนไม่ได้เลยก็ได
0: ้มีผลกับหมายถึงทำให้ระบบความจำเปลี่ยนไปเหรอคะ
2: ความจำดีเวลาเขามองเนี่ยเขาเหมือนมองผ่านกระจกฝ้าเลยมองไม่เห็นรายละเอียดของภาพ
0: อ๋อค่ะคือภาพก็จะไม่ชัดแต่ว่าจะเป็นไปตามอายุเหรอคะ
2: ใช่ครับทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องเป็นต้อกระจกนะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นยกเว้นเสียชีวิตก่อน
0: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าเลนตาคนเรามีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 ปีหลังจากนั้นเลนก็จะเริ่มขุ่นนะฮะดังนั้นพอขุ่นมากจนระดับนึงไปพบคุณหมอตา
0: ค
2: ุณหมอตาก็จะบอกว่าเลนเราเริ่มขุ่นและก็เรียกว่าเป็นโรคต้อกระจกนะครับ
0: ซึ่งอายุที่จะเริ่มเข้าสู่การเป็นต้อกระจกอะค่ะจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
2: ครับโดยทั่วไปก็จะเจอในคนอายุ50ปีถึง60ปีขึ้นไปยกเว้นคนบางกลุ่มนะครับที่อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นเช่นคนที่เป็นโรคประจำตัวแบบโรคเบาหวานนะครับหรือคนที่ใช้ยากลุ่มบางกลุ่มเช่นยาสเตียรอยบ่อยๆนะครับหรือคนที่เป็นกรรมพันธุ์ก็อาจจะเป็นต้อกระจกมาตั้งแต่กำเนิดเลยหรือจากอุบัติเหตุกับดวงตาอย่างนักมวยเนี่ยถูกกระแทกที่ตาบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะเกิดต้อกระจกเร็วกว่าอายุที่ควร
0: ค่ะแล้วสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
2: ก็คือเป็นความเสื่อมนะครับก็คือเป็นความเสื่อมของเลนตาของเรานะครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมตามเวลานะครับยกเว้นอย่างที่บอกว่าอาจจะมียาบางอย่างที่จะกระตุ้นทำให้เลนตาเราเสื่อมเร็วขึ้นหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้เลนตาขุ่นเสื่อมเร็วขึ้นนะครับ
0: อาการของโรคที่เป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะเราจะมีการสังเกตอาการได้ยังไงคะว่าเราจะมี
2: ครับก็คือคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนำว่าบางทีเป็นตาหนึ่งคนไข้ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าความเสื่อมหรือความขุ่นของเลนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางทีเป็นตาหนึ่งมากกว่าตาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปผมจะแนะนำว่าพออายุสัก40ปีขึ้นไปนะครับแนะนำว่าทุกๆสัปดาห
0: ์
2: ควรจะมีเอาปฏิทินหรืออะไรก็ได้ที่ไปติดอยู่ผนังห่างจากตรงที่เรายืนสัก6เมตรแล้วก็เอามือบังตาทีละข้างนะครับลองมองดูซิว่าเราเห็นภาพหรือตัวเลขนั้นเนี่ยชัดเท่ากันไหมถ้าเราเห็นตาใดตาหนึ่งไม่ชัดหรือไม่ชัดทั้งสองตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นแล้วมันเป็นหมอกเป็นควันบังเหมือนมีอะไรขาวๆมาบังเนี่ยอันนี้ไปพบจากสูตแพทย์นะครับเพราะว่าท่านอาจจะหรือผู้สูงอายุในบ้านเราอาจจะเริ่มเป็นโรคต้อกระจกแล้วก็ได้
0: ถือว่าคนไทยในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นต้อกระจกเร็วไหมคะหรือว่าช้า
2: ครับโดยทั่วไปจริงๆอายุเฉลี่ยของเลนที่จะเริ่มเป็นก็จะ50-60ปีนะครับยกเว้นในคนบางกลุ่มที่คนเป็นเบาหวานยิ่งพวกควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็น

0: งแต่อายุสัก40ก็เป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มองภาพอะไรไม่ชัดเจนเป็นเหมือนหมอกบังเนี่ยไปพบจักษุแพทย์อาจจะพบว่าเราเป็นต้อกระจกก็จะได้รักษาแบบถูกต้องนะครับ
1: พบในเพศชายหรือเพศหญิงมากกว่ากันนะคะในประเทศ
0: ไทยพบเท่ากันเลยครับเพราะว่าทุกคนเป็นการเสื่อมของร่างกาย
1: เท่ากันใช่ไหมคะคุณหมอจะมีการตรวจได้ยังไงคะว่าคนไข้ท่านนี้เข้าสู่ระยะถึงการเป็นต้อกระจกหรือว่าเลนตาเสื่อมแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมสมมุติว่าเราผู้สูงอายุที่บ้านเรามองอะไรเป็นหมอกเนี่ยพอเราพบคุณหมอตาคุณหมอตาก็จะให้เราอ่านตัวเลขเคยเห็นป้ายตัวเลขนะคร
1: ับ
0: เหมือนด้านแว่นนะครับอันนั้นถ้าอ่านตัวเลขได้น้อยนะครับคุณหมอเขาก็จะเอาไปตรวจต่อว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรนะครับก็มันก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นกล้องสำหรับการตรวจตาผู้ป่วยพอเรามองผ่านกล้องของคุณหมอตาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตัวเลนตาของคนไข้เนี่ยมันเริ่มมีการขุ่นนะครับต้อกระจกในระยะต้นถ้ายังไม่ได้กระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตปกติอาจจะยังรอได้นะฮะคุณหมอก็จะบอกว่า6เดือน3เดือนมาดูกันทีนึงก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่ต้อกระจกนั้นกระทบกับการดำเนินชีวิตปกติของคนไข้นะครับอย่างเช่น เคยนั่งทำงานเขียนหนังสือและทำไม่ค่อยถนัดนะครับหรือต้อกระจกที่สมัยก่อนเราเรียกว่าสุกหมายความว่ามันเป็นเยอะซะจนมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดโรคต้อหินแทรกซ้อนนะครับถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขพวกนี้คุณหมอตาก็จะว่าสมควรมารับการรักษานะครับโดยการสลายต้อ
1: ค่ะการรักษาค่ะมีหลายวิธีไหมคะสำหรับการรักษาเรื่องโรคนี้ค่ะ
0: ครับสมัยก่อนเนี่ยจริงๆการรักษาหลักก็คงเป็นการเปลี่ยนเอาเลนตาที่มันเสื่อมของเราออกแล้วก็ใส่เลนแก้วตาเทียมซึ่งมันใสๆเข้าไปนะครับก็นับว่าเป็นความโชคดีนะครับเลนแก้วตาเทียมเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมหนึ่งในไม่กี่อันที่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทำได้คล้ายตาจริงมากที่สุดหมายความว่าสามารถใช้อยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตเลยเป็นร้อยปีก็ไม่มีการเสียหรือต้องเปลี่ยนนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้วิธีการรักษาเนี่ยสมัยก่อนเราจะใช้มีดเรียกว่าผ่าต้อหรือลอกต้อใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เป็นที่นิยมอยู่ก็คือเราใช้คลื่นเสียงหรืออัลตราซาวเราเปิดแผลที่ตาบริเวณตาแค่2มิลเท่านั้นเองแล้วก็ใส่หัวอัลตราซาวด์เข้าไปปล่อยคลื่นเสียงไปละลายตัวเลนที่มันขุ่นแล้วก็ดูดออกแล้วเราก็ใส่เลนแก้วตาเทียมใหม่พับให้มันเล็กๆใส่เข้าไปในรูแล้วก็ให้ไปกางอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นคนไข้แทบจะมองไม่เห็นแผลเลยสามารถทำแล้วกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
1: ซึ่ง2วิธีนี้ค่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันคนไข้สามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะรักษาในแบบไหนหรือว่าคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณา
0: ครับโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยจากสุแพทย์จะเป็นคนพิจารณาให้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีข้อห้ามใดๆเนี่ยคุณหมอตามักจะใช้วิธีสลายต้อให
1: ้
0: เพราะว่าจะทำให้แผลหายเร็วคนไข้ไม่เจ็บแล้วก็สามารถฟื้นตัวเร็วหมายถึงว่าทำเสร็จอาจจะสามารถมองเห็นดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่สำหรับกรณีที่ท่านทิ้งไว้จนต้อท่านแข็งมากสุกมากเนี่ยอาจจะใช้คลื่นเสียงเอาต้นซาวไปสลายไม่ได้ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปใช้วิธีใช้ใบมีดผ่าแบบสมัยก่อน
1: ใบมีดเนี่ยค่ะคือเราจะมีต้องมียาชาหรือว่า
0: ถ้าสมมติว่าเป็นใช้วิธีในการลอกด้วยวิธีเก่าก็จะมีการฉีดยาชา
1: ฉีดที่ตาเหรอคะ
0: ครับฉีดที่เข้าไปด้านหลังตรงขอบตาเนี่ยนะครับเพื่อจะให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าแผลอาจจะใหญ่หน่อยอาจจะสัก6-7มิลในขณะที่ถ้าใช้วิธีสลายต้อเนี่ยแผลแค่2มิลเนี่ยเราใช้วิธีหยอดยาชาเอาถึงได้แนะนำว่าถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเริ่มตามัวมองอะไรไม่ถนัดทักคนผิดทักคนถูกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยท่านบอกทำอะไรไม่ถนัดเนี่ยรีบพาไปพบหมอตาใช้วิธีสลายต้อจะทำให้ฟื้นตัวเร็วกว่าใช้วิธีลอกต้อซึ่งถ้าต้อกระจกมันสุกมากไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปใช้วิธีเดิม
1: แล้วมีไหมคะที่คนที่ผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกแล้วเขาไม่มารับการรักษาถึงขั้นมองไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขนะครับที่หรือคนที่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนึกแบบสมัยก่อนพอแก่เสร็จก็เป็นเรื่องของหูตาฝ้าฟางก็อยู่ในบ้านต่อไปซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเรารักษาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้นะคะ
1: การเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะคือถ้าไม่รักษานี่จะทำให้ตาบอดไหมคะ
0: ครับแน่นอนก็คือความขุ่นที่เป็นหมอกเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็อาจจะมองเห็นแค่เงาหรือถ้าแย่กว่านั้นในต้อกระจกที่สุกหรือใกล้สุกเนี่ยนั่นแหละจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคต้อหินนะครับถ้าเป็นโรคต้อหินแทรกซ้อนเนี่ยนอกจากจะมองไม่ชัดแล้วเนี่ยยังจะมีปัญหาทำให้ปวดตาได้ด้วย
1: แล้วต้อหินกับต้อกระจกมันต่างกันยังไงอะคะ
0: ครับโรคต้อกระจกก็คือเป็นการที่เลนตาเราขุ่นเฉยๆนะครับแต่ว่าโรคต้อหินคือโรคที่เกิดจากความดันในลูกตามันเพิ่มขึ้นจะทำให้เส้นประสาทตาเสีย

0: เสียพวกนี้ก็ด้วยความที่ความดันในลูกตาสูงก็จะทำให้ปวดตาอย่ารอต้อกระจกสุกจนกลายเป็นต้อหินเลยครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได
1: ้ถ้าแสดงว่าถ้าเป็นต้อกระจกนี่จะยังไม่อันตรายเท่ากับการเป็นต้อหินใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแค่ลำพังเป็นต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถรักษาส่วนใหญ
1: ่
0: ให้กลับมามองเห็นได
1: ้หลายๆคนสมัยนี้จะใช้คอนแทคเลนส์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะตัวคอนแทคเลนส์ไปที่ผิวกระจกตาเลนตาที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเลนตาที่อยู่ด้านในลูกตานะคะ
1: ก็จะอยู่คนละส่วนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับยังไม่มีผลการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
1: ถึงแม้ว่าบางคนนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เท่าที่ควรใส่เป็นระยะเวลานอนหรือบางคนใส่นอนไปเลยเนี่ยก็ไม่มีผลเกี่ยวกับการจะเป็นต้อกระจกใช่
0: ครับไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกง่ายขึ้นแต่ว่าการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธีไม่สะอาดหรือใส่นอนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตาซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดได้เหมือนกัน
1: ซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคต้อกระจก
0: ใช่ครับ
1: แล้วสำหรับผู้ที่ทำเลสิกอะค่ะจะเกี่ยวกับสามารถหลีกเลี่ยงกับการเป็นต้อกระจกได้ไหมคะ
0: ครับการเลสิกเนี่ยก็คือเป็นการแก้เรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเลนส์ที่อยู่ข้างในลูกตาเลยเพรา
1: ะ
0: ฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีผลทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
1: เพราะว่าอย่างตัวหนูค่ะเคยสายตาสั้นแล้วก็ไปทำเลสิกซึ่งวิธีการทำก็เหมือนต้องมีการผ่าตัดตรงนั้นเหมือนกันค่ะกระจกตาซึ่งก็ไม่เกี่ยว
0: ก็ไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ว่าถ้าใครที่เคยไปทำเลสิกนะครับสมมติอีกหน่อยนะสมมติอีกสัก20-30ปี
1: ค
0: ุณบุ๋มจะต้องไปทำต้อกระจกเนี่ยอยากให้บอกคุณหมอตาด้วยว่าเราทำเลสิกมาแล้วเพราะว่าวิธีในการเลือกเลนที่จะใส่เนี่ยอาจจะมีความต่างกับคนที่ยังไม่เคยผ่าตัดพวกนี้มาก
1: ่
0: อนก็แน่นอนครับเหมือนเวลาเราจะไปผ่าตัดอะไรถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรก็ควรจะบอกคุณหมอเพื่อคุณหมอเขาจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เรา
1: ก่อนที่จะผ่าตัดที่จะทำการรักษาเนี่ยค่ะจะต้องคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับแน่นอนครับโรคประจำตัวบางอย่างของคนไข้เช่นคนไข้เป็นเบาหวานนะครับก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีเพื่อให้แผลหายเร็วแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือคนไข้ที่ทานยาบางอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดที่จะทำให้เลือดออกง่าย
1: ค
0: ุณหมอก็อาจจะให้งดยามาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจปุ๊บพบว่าเป็นต้อกระจกเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรเราควรจะแนะนำบอกคนกับคุณหมอไปคุณหมอเขาจะได้ดูแลเราอย่างดีที่สุดนะครับ
1: ที่ต้องทานยาหยุดยา
0: สลายริ่มเลือด
1: อันนั่นหมายถึงว่าการผ่าตัดของเราที่ตาเนี่ยก็จะมีเลือดออกเหรอคะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไหนที่เช่นเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่อาจจะต้องทานยาพวกนี้ประจำพอเราจะไปผ่าต้อกระจกถ้าเราไปบอกคุณหมอว่าเราเป็นโรคนี้เราทานยาละลายริ่มเลือดส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านจะรู้จักในชื่อแอสไพริน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคุณหมอตาก็จะบอกว่าให้หยุดยาแอสไพรินก่อนมาสลายต้อ7วันนะครับเพื่อให้ระหว่างที่ทำเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการที่จะมีเลือดออกที่แผลแต่ว่าหลังจากทำเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็กลับมาทานได้
1: เราจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่าพฤติกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะในระหว่างที่เรารักษาค่ะ
0: อ๋อไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าจริงๆตาเรามันก็เสื่อมของมันอยู่อย่างนั้นก็คือระหว่างรอทำก็ใช้ชีวิตปกติได
1: ้ถือว่าโรคนี้เนี่ยถ้าทำการรักษาหรือว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับโรคต้อกระจกเนี่ยทำทีเดียวไม่เป็นซ้ำแล้วก็เลนส์เทียมที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็อยู่ได้ตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนเลย
1: ถ้าไม่อยากให้เป็นโรคต้อกระจกเราพอจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าทำให้เกิดโรคนี้ช้าลงไหมคะ
0: ครับก็มีปัจจัยที่จะทำให้อาจจะเป็นต้อกระจกเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: คือเราคงป้องกันไม่ได้เพราะทุกคนมันต้องเสื่อมอยู่แล้ว
1: แ
0: ต่ว่าป้องกันไม่ให้เลนส์มันเสื่อมเร็วก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคเบาหวานเงี้ยเราก็คุมน้ำตาลดี
1: ๆ
0: หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลเสียต่อเลนส์เช่นสเตียรอยด์นะครับหรือแม้แต่การโดนรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดเยอะๆเนี่ยก็มีบางงานวิจัยบอกว่าจะทำให้เลนส์เสื่อมเร็วกว่าเวลาที่ควรนะครับงั้นเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพวกนี้เขาจะทำให้เราเป็นต้อกระจกแค่ตามสังขารที่มันเปลี่ยนไปนะครับ
1: ผู้สูงอายุปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะอยู่ทางไกลหรือว่าจริงๆแล้วอยู่ในที่ใกล้กับสถานที่โรงพยาบาลซึ่งสามารถรักษาได้แต่ก็ไม่เข้ามารับการรักษาเพราะว่าอย่างพอฟังวิธีการรักษาแล้วกลัวอยากให้คุณหมอฝากถึงคนไข้กลุ่มนี้นิดนึงค่ะว่าหลังจากที่สังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นต้อกระจกแต่ยังกลัวที่จะเข้ามาพบแพทย์อะค่ะ
0: ครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยจากศูนย์แพทย์ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ1,400 ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคต้อกระจกเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งนะของคนไทยเลยแต่ว่าโชคดีที่เป็นสาเหตุตาบอดที่สามารถรักษาให้กลับมาเห็นได้นะครับอย่าปล่อยให้เป็นนึกว่าเป็น

0: ชะตากรรมในผู้สูงอายุซึ่งนอกจากคุณภาพชีวิตของท่านจะไม่ดีลูกหลานผู้ดูแลก็จะมีความยากลำบากเพราะฉะนั้นโรคต้อกระจกเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ถ้าท่านสงสัยว่าตัวเองเป็นต้อกระจกเช่นมองอะไรเห็นเป็นหมอกบางเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบจักษุแพทย์ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลอำเภอใหญ่ๆปัจจุบันก็มีจักษุแพทย์ท่านจะสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีใหม่ได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีการแพทย์ของเรานะคะก็ก้าวล้ำไปมากการรักษาอย่างโรคต้อกระจกนะคะก็สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะดังนั้นคุณผู้ชมก็สังเกตตัวเองแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ไปพบแพทย์ได้เลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อตาค่ะการบริหารกล้ามเนื้อตานะคะจะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าของสายตาจากการทำงานหนักๆเช่นเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือมากๆได้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มที่การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตากันค่ะกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตานะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมอยู่รอบดวงตาของเรานะคะเราจะใช้นิ้ว2นิ้วแบบนี้นะคะวางไปที่บริเวณรอบดวงตาเราเริ่มจากตรงคิ้วค่ะจากนั้นนวดออกเป็นวงกลมแบบนี้นะคะวนรอบดวงตาเรา5รอบค่ะ1 2 3 4 5เราจะทำท่านี้นะคะก่อนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาก่อนค่ะจากนั้นนะคะจะเข้าสู่การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะท่าแรกนะคะเราจะทำในทิศบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาค่ะเริ่มที่มองขึ้นบนลงข้างล่างไปด้านซ้ายแล้วไปด้านขวาค่ะอันนี้นับเป็น1รอบนะคะซ้ายขวา2บนล่างซ้ายขวา3ท่าต่อไปนะคะเราจะกอกตาขึ้นเฉียงออกทางด้านซ้ายและขึ้นเฉียงออกทางด้านขวาจากนั้นนะคะเราจะกอกตาลงเฉียงไปทางด้านซ้ายและลงเฉียงไปทางด้านขวาค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเฉียงขึ้นบนเฉียงขึ้นบนนะคะเฉียงลงล่างซ้ายเฉียงลงล่างขวา1เฉียงขึ้นข้างบนซ้ายเฉียงขึ้นข้างบนขวาเฉียงลงข้างล่างซ้ายเฉียงลงข้างล่างขวา2 3การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตานะคะเราจะทำวันละประมาณ3ครั้งนะคะหรือถ้ามากนี้ทำได้ไม่มีอาการเหนื่อยก็สามารถทำได้ค่ะจะช่วยคลายความเมื่อยล้าจากการใช้สายตาหนักๆได้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเราจะทำยำข้าวปุ้นกันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะดับแรกนะคะเราก็จะลวนหมูนิดนึงนะคะหมูสับนะคะนี่หมูสับถ้าหมูสับนี้ถ้าเป็นส่วนของหมูที่ติดมันนิดหน่อยเนี่ยเขาจะมีน้ำออกมาเวลาลวนนะคะก็แต่ถ้าเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นอย่างเช่นเนื้อไก่บางทีไขมันเขาน้อยอาจจะแห้งเพราะฉะนั้นอาจจะเติมน้ำในการลวนได้นะคะนี่ใส่น้ำไปเล็กน้อยนะคะหมูจะได้ไม่แห้งนะคะสำหรับข้าวปุ้นเมนูยำข้าวปุ้น

ะคะข้าวปุ้นก็คือขนมจีนนั่นเองที่คนอีสานเขาจะเรียกว่าข้าวปุ้นนะคะพอสุกแล้วก็พักไว้นะคะเสร็จแล้วกุ้งเนี่ยนะคะเราก็ต้มเรียบร้อย

ับผักชนิดอื่นๆนะคะนี้เรามาทำน้ำยำกันเลยนะคะน้ำยำก็มีส่วนผสมของน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะตัดลดนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกที่เราจะใส่นะคะถ้าเป็นพริกขี้หนูตวนเนี่ยก็จะหอมดีกว่านะคะถ้าเป็นพริกพริกยอดสนหรือว่าพริกจินดาพวกนี้พริกจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะซอยบางๆนะคะซอยบางๆนิดนึงก็ไม่ต้องใส่มากเอาพอมีรสเผ็ดอ่อนๆ นะคะเพราะว่าเวลาไปเคี้ยวโดนพริกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเผ็ดมากนะคะเพราะนั้นไม่ต้องใส่มากนะคะนะคะทั้งสองสีถ้าได้พริกสองสีก็จะสวยดีนะคะแล้วก็ใส่ไปในน้ำที่เราเรียกว่าน้ำยำนะคะทีนี้ในการขนมจีนนะคะหรือข้าวปุ้นที่เราจะยำกันเนี่ยนะคะที่มาจากตลาดเราอยากให้นึ่งสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยทานขนมจีนแล้วเกิดอาการท้องเสียอาจจะเกิดจากน้ำที่ล้างขนมจีนก่อนจับเส้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันการท้องเสียแล้วก็นึ่งสัก3นาทีนะคะอันนี้ก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาส่วนผสมนี่นะคะที่มีเนื้อสัตว์นะคะก็คือหมูลวนเราเนี่ยนะคะใส่ในอ่างให้คลุกกับน้ำยำให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เนื้อกุ้งนะคะแล้วก็น้ำยำที่เราปรุงไว้นะคะอันนี้ก็ให้ออก3รสนิดนึงนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนี่ครับจะไม่ต้องตามมามากนะคะเพราะว่าเราใส่ไปแค่ตัดรสนะคะเราจะใส่น้ำยำลงไปคลุกกับเนื้อสัตว์ก่อนนะคะจะได้เข้ากับเนื้อสัตว์ดีนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวหอมแดงซอยนะคะหัวหอมแดงเนี่ยนะคะก็มีสรรพคุณทางยานะคะเขาก็แก้ไข้หวัดนะคะแก้ท้องอืดนะคะแล้วก็นะคะคลุกด้วยยอดนะคะมะระแมวที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกให้เข้ากันก่อนขนมจีนเนี่ยเราจะใส่สุดท้ายเลยนะคะ

นะคะเขาให้เข้ากันเพราะว่าขนมจีนเนี่ยถ้าเราไปคนมากเส้นเขาจะเละแล้วก็ไม่น่าทานนะคะให้เส้นเขาโดนน้ำยำนิดนึงนะคะเส้นเขาก็จะไม่ค่อยเกาะกันแล้วนะคะก็มีสีสันน่าทานมากนะคะนี่นะคะเป็นยำข้าวปุ้นอาหารที่ทำทานได้ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนิดนึงนะคะมีสีแดงของพริกขี้หนูนะคะสีสันสวยงามมากเลย

0: ยำข้าวปุ้นนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการนะคะของยำข้าวปุ้นนี้นะคะนอกจากได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วคาร์โบไฮเดรตนะคะจากเส้นขนมจีนแล้วยังได้ผักนะคะยอดมะระแมวที่ได้เส้นใยกับใยอาหารในช่วงซึ่งช่วยในระบบขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นนะคะครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www

www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนียนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DME ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่าน Crowdfunding สำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: อาจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก
2: คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองวัยทำงานเราก็ทำเต็มที่แต่เมื่อเราพ้นแล้วเป็นวัยเกษียณแล้วเราก็ยังทำอยู่แต่เราทำด้วยความสนุกมากขึ้นอย่างที่บอกอย่าให้มันมีความเครียดในการที่เราจะออกมาเผชิญโลกใหม่ๆฉันชื่อพัชราวลัยชัยปานีนับอายุปีนี้ก็ขึ้นปีที่70แล้วค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีเนี่ยมี5สาขาวิชานะคะสาขาวิชาบัญชีธนาคารและการเงินการบริหารการจัดการการตลาด

0: แล้วก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะงั้นดิฉันเป็นนักการเงินมากกว่านักบัญชีมีความรู้พื้นฐานทางบัญชีแต่ว่าเป็นนักการเงินมากกว่าแล้วก็ตอนที่รับราชการอยู่ก็ตำแหน่งสุดท้ายทางการบริหารก็เป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการนโยบายการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำตั้งแต่ก่อนเกษียณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ตอนที่เกษียณเนี่ยก็คือมันรู้สึกอิ่มตัวกับการสอนแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตทางด้านอื่นบ้างเพราะตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ทั้งสอนแล้วก็ทำงานบริหารนะคะซึ่งมันก็เป็นความเครียดพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ย เรามีงานอื่นที่ควบคู่กันไปก็คือการดูแลทีมบาสเกตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ซ้ายขวาซ้ายขวาสายดันแหม่มในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้เล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้กิจกรรมดีๆต่อตนเองและสังคม
0: ที่ฉันสนใจแล้วก็ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็เพราะเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะคะตอนสมัยเด็ก เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลให้ทั้งคณะแล้วก็ทั้งจุฬาด้วยและกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีทีมบาสเกตบอลที่เล่นอยู่ประจำทุกบ่ายวันเสาร์ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งกีฬานี้ไปเลยกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาปะทะแล้วต้องใช้แรงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นได้อยู่หรือก็ขอบอกว่าเนื่องจากว่าดิฉันเมนเทนมาตลอดคือไม่เคยหยุดเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือเราไม่ทำอะไรที่เกินตัวเองไปผู้ไปเล่นบาสเกตบอลแต่เราก็เล่นไปตามเพซตามกำลังแล้วก็เล่นไปตามวัย70นี่แหละค่ะแต่มันเป็นกีฬาที่แม้แต่คุณหมอประจำตัวก็แนะนำนะคะว่าไม่ให้หยุดที่ผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องทำอะไรบ้างความหมายผู้จัดการคือว่าเราก็แทบจะต้องดูในทุกเรื่องในการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การแข่งขันดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตารางการซ้อมตั้งแต่เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราต้องเป็นคนไปจัดหาโค้ชมานะคะแล้วโค้ชเนี่ยก็ควรจะมีโค้ชทั้งโค้ชเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่ามันต้องบิวอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปลุกกล้ามเนื้อเพราะบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวเยอะการจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของจิตวิทยาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมหรือว่าเราไปดูตามเกมการแข่งขันเนี่ยเราก็จะพบว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีเจอคู่แข่งขันที่อาจจะชื่อชั้นอ่อนกว่านะคะเราก็จะต้องบอกเด็กว่าจะมาทำแบบเหยาะแยะไม่ได้นะนะเราจะต้องคีปมาตรฐานและสามารถฐานของเรานะคะหรือเวลาที่ไปเจอคู่แข่งที่เขามีตัวที่ดูเปรียบฝีมือแล้วดูจะเหนือกว่าเราก็ต้องมีปลุกระดมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องไม่ย่อท้อและไม่ไปกลัวเราก็ต้องดูว่าในผลการแข่งขันวันนั้นจะเป็นไงเด็กๆเล่นเต็มที่ไหมนะคะมีจุดไหนที่มันจะพัฒนาได้อีกมีจุดไหนที่เราควรจะต้องตักเตือนเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมแข็งแรงหน่อยงั้นแหละ

0: การที่เราเป็นนักบาสเกตบอลด้วยอันนี้ก็ช่วยมากเพราะทำให้อย่างน้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพอที่จะมองเกมออกนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยมากกว่าถ้าสมมติไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็ยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภทชนิดกีฬาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือพื้นฐานของกีฬานั้นๆพอสมควรคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่50เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะคะก็เราแข่งรอบแรกผ่านไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบ2เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะเราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชั่นของการซ้อมยิงบอลนะเรื่องของการชูตติ้งนะคะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ายแป้นลูกโทษหรือว่าจุด3แต้มนะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโค้ชก็มาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุ่งนี้นะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็จะมีการซ้อมแผนกัน
1: อาจารย์หนักตอนนี้นี่69ปีครับเรียนอยู่ที่บัญชีจุฬาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลของจุฬานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็พอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลจุฬาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการเงินให้กับจุฬาสําหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมองจะมีการลดลงหรือสุขภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในผู้สูงวัยฮะ
2: ครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุนะ
1: ครับ
2: เราอาจจะเริ่มจําความจําระยะสั้นได้ลดลงครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทําอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะนะครับเรียกว่าความจําระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างอาจารย์แบบอย่างเงี้ยยังสามารถทํากิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันเนี้ยไม่กระทบแน่นอนหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก๊สไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทํางานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทํางานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินสามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจําที่ถดถอยลงเริ่มมีการทําแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทํานะครับแต่ให้เลือกทําที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: หรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าสามารถนํามาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ให้ทําเลยครับมันก็คือการทําให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ําครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทําหลายอย่างพร้อมกันใช่มั้ยครับก็อาจจะเกิดความเครียดได
1: ้
2: อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับ1ก่อนเมื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสัมพันธ์ลําดับรองลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ

0: อาจารย์แหม่มมีกิจกรรมที่หลากหลายมากหลายอย่างมากในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะอาจารย์จิตโรจน์คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมั้ยครับ
1: ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์แหม่มเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหม่มก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องก็คือการจัดการด้านการเงิน
0: ครับ
1: กิจกรรมทางกายอาจารย์แหม่มก็ยังมีความหลากหลายอีกผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำ
0: ดำน้ำครับพี่เอก
1: จริงๆการว่ายน้ำการดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกำลังกายครับเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทำให้ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกข้อเข่าเสื่อมได้เหมือนกันครับ
2: เรียนมา3ปีได้แล้วค่ะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดนึงที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 คนในทีมที่เขาดำน้ําพวกเราเนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ําได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเขาจะบอกโอ๊ยข้างล่างมันสวยมากงู้นงี้งั้นใช่มั้ยคะเราก็บอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคุยทับกันน่ะเราก็เห็นเหมือนกันเธอแค่ลงไปต่ำกว่าเราเนี่ย10กว่าเมตรเองอ่ะก็โอเคอยู่งี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดนึงเค้าเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าวิชริลเค้าเรียกกองหินอันเนี้ยนะคะเค้าไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเค้าอนุญาตแต่การสกูบาไดฟ์คือดำสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดิฉันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลานะเอาล่ะมันจะยังไงขนาดไหนกันก็กลับมากรุงเทพก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เลยเอาล่ะปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่

ไหนกันก็ได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทําอะไรก็ทําให้มันเสร็จไปเลยก็เลยไปเรียนดำน้ํานี่แหละค่ะที่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกมั้ยฮะเราก็จะเรียนจากในสระก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจว่าในการดำน้ําเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ําเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ําเนี่ยกับบนน้ําแบบบนบกมันไม่เหมือนกันใช่มั้ยคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เรียกว่าเรกูเลเตอร์ตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวเรกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200บาร์คืออยู่ที่เลข200นะคะทีนี้พอมันลงไปจนถึงระดับสัก50ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะคะเพราะในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึงคือที่สำคัญคือตัวนี้ที่เรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังนะแล้วตัวนี้ก็คือทำให้ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้หรือเปล่าคะอย่างเงี้ยค่ะก็ BCD นี่ก็ประมาณสัก2 กิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัว BCD เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่ก็กลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่บนหลังเราอย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรกูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ3ชิ้นในการดำน้ำก็ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็ต้องมีท่าในการที่จะก้าวลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้ง buoyancy คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างให้ได้สอบครั้งแรกพัทยาส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมี certificate นะคะคือ certificate อันแรกเขาเรียกว่าเป็น open water ก็ทำให้เราสามารถดำน้ำในระดับความลึกไม่เกิน18เมตร advanced เนี่ยก็จะต้องมีการรู้จักการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เราดำได้ลึกลงไปกว่า18เมตรมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ำหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ติดใจอ่ะชอบอ่ะ

ความสุขในการดำน้ำของดิฉันเหรอคะก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกๆตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวาฬลงมาถึงปลาสวยงามต่างๆซึ่งมันสวยจริงๆนะคะและเป็นฝูงปลาที่มหัศจรรย์มากในการรวมตัวของพวกเขาแล้วก็เลยไปถึงสัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกว่าเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบไม่รู้เขาจ้องอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนตาสั้นก็อาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ำคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมีเยอะจริงๆ

เกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับม.บูรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป

0: สมาธิต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใครมีลูกเหม๋อลูกเอ๋อเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชทำโทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มาก
1: ๆสนุกไปห้องน้ำแล้วก็เดินข้างบน
2: รอดีวันนู้นี
0: ่เอ๊ะวันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชั้นแล้วเราน่าจะผ่านได้

0: ็นไปตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอ่ะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะเล่นกับเชียงใหม่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้องฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กละแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนในวันมะรืนนี้
1: ของอาจารย์แหม่มเองนะครับก็คือความสามารถที่อาจารย์ยังสามารถคงสมรรถภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได
2: ้
1: ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แหม่มครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไปเหมือนกัน
2: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย
2: คร
1: ับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไปพบปะครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทํากิจกรรมร่วมกันใช่มั้ยครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทํากิจกรรมกลุ่
2: ม
1: เช่นการไปออกกําลังกายด้วยกัน
2: ครับ
1: ที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีเต้นลีลาดรํากระบี่กระบองอะไรตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันนะครับซึ่งคนที่ทํากิจกรรมเหล่าเนี้ยครับพวกเขาที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นในตัวอาจารย์แหม่มเองก็คือเป็นที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทํากิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดคร
2: ับ
3: การเงินการจัดการช่วยบริหารสมองตัวเอง
0: ทีนี้คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทำตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดเพราะแรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทําอะไรแต่ไม่ละอยู่ตลอดเวลา
3: ท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชราเล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัย
0: เราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทําอะไรก็ทําไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะเขาไปเล่นกีฬาเราก็ไปเข้าไปดำน้ำเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วฉันคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนเราต้องทำอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทำน้อยลงเหมือนเมื่อตอนที่อายุทำงานนะแต่ทำด้วยความสนุกมากขึ้น

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายัง

0: นึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยัง

0: ันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิธิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันที
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเย
0: สาธุธัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอายาจทะสันติทัสตาปรัชขชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะทิเกติมนุชฌาเอนติอนุมัคเคปฏิปเทมัคคันเตปฏิปุจฉามะกุหิงวังกัตตะปัพพโตเตตัทธะอัมเหปัสสิตตวากะลูนังปริเททะยุงทุกขันเตปฏิเวเทนติทุเรวังกัตตะปัพพโตติอีอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาเรื่องเวสสันดรกันวรรณประเวศสืบเนื่องมาจากกันทานการกันที่3ซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติขององค์สม

ผู้มีพระภาคเจ้าครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบารมีและเป็นหนึ่งเรื่องในพระเจ้าสิบชาติเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของคณะท่านเจ้าภาพในการที่สี่คือคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมครอบครัวและก็บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสำนักงานใหญ่และคณะญาติโยมสาธุชนที่มาขวนฝายในการบำเพ็ญบุญกุศลและเป็นพื้นฐานในคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตสืบต่อไปโดยสมควรแก่กาลและเวลาญาติโยมได้ฟังแลกันที่สามมาแล้วเดี๋ยวกันที่ห้ารออยู่แล้วเพื่อประกอบไม่เปื่อยจนเกินไปก็สลับเสียงกันบ้างหลวงพ่อจะเทศสไตล์สบายๆพอฟังเข้าใจสำหรับกันที่สี่นั้นเนื้อย่อง่ายๆพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองคือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จดำเนินออกจากนครสีพีด้วยความทุกข์ยากลำบากตลอดทางในที่สุดก็เสด็จถึงเมืองเจตราชจึงแวะเข้าประทับพักพระวรกายอยู่ที่ศาลาหน้าพระนครกษัตริย์เมืองเจตราชทรงทราบข่าวก็เสด็จทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยแต่พระเวสสันดรไม่ทรงยินดีและตัดบอกจุดประสงค์ของพระองค์เสด็จไปสู่เขาวงกตบวชเป็นฤาษีเพื่อประพฤติพรตคติจำกันนี้ก็คือถึงข่าวลำบากก็ต้องทนลำบากได้ไม่ย่อท้อต่อความลำบากผู้นั้นจัดว่าเป็นปราชญ์ย่อมได้รับความสุขซึ่งเป็นปลายทางแห่งความลำบากดำเนินความตามเอื้องในชาดกว่าสมเด็จพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จนิราชจากพระนครสีพีโดยลีลาดไปตามมรรคกวิธีในแถแนวลำเนาภัยโซนพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหมู่มนุษย์เดินผ่านมาโดยมรรคเดียวกันจึงตรัสจุนทรวาทถามถึงเหตุว่าคุณเขาองค์กฎปรากฏอยู่แห่งใดไกลหรือใกล้โปรดอธิบายความให้แจ้งชัดหมู่มนุษย์จึงทูลอัดท่าอธิบายแก่พระโพธิสัตว์ว่าหนทางที่จะไปเข้าวงกตนั้นอยู่อีกไกลและกันดารนักกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เสด็จอยู่ระยะอาดเมื่อถึงคราวตกยากพลัดพรากจากพระคติยวงศ์มาเดินอยู่ในพรงพลดูช่างนาเวทนาควรที่จะสงสารช่องกุมารพระเยาววัยยังมีเคยได้เสวยทุกมาเดินบุกพรงพลน้ำอสุชนไหลนองพระพลักในยันเนตรทรงพระโศกาปริเวทนาการมีวางวายพระบิดาก็ชี้ชวนให้ชื่นชมในไพรโซนมีความร่มรื่นเขียวขจีทั้งมีหมู่ไม้นานาพันด้วยหวังจะได้ให้บรรเทาทุกทีทรงมีพระทัยคิดถึงพระราชวังพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เมื่อได้ทัศนากาแล้วก็บรรเทาเสียได้ซึ่งความอาวรณ์ซ่องพี่น้องชวนกันทอดพระเนตรชมหมู่ไม้นานาพันธุ์บ้างผลิตดอกออกใบบ้างก็ทรงผลดารดาษดูกตะการตานาชวนชมอภิรมเพลิดเพลินพระราชหฤทัยยิ่งเมื่อทรงเห็นผลรุกขชาติสุกงอมมีพวงจอห้อยย้อยระยะอันนาอภิลมนั้นก็ทรงกันแสงสะอื้นอ่อนวอนทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระจอมเกศลูกนี้ใครจะได้ชมผลรุกขชาติที่มีทั้งความสวยงามบ้างก็ประหลาดแตกต่างกันขอพระองค์ทรงปริตโปรดจอด

วงปรึกษามาให้กันหาและชาลีเถิด องค์สมเด็จพระเวชสันดรก็ทรงเลือกเก็บผลปรึกษาถึงสุขงอมพร้อมกับประทานให้แก่สองปิโยรสจากนั้นสี่ขัตติยราชเสด็จจรลีล่วงมันคาได้สิบโยชน์ก็บรรลุถึงเขตเมืองเจตลาดด้วยวาเทพเจ้าผู้ทรงมหิทธิศักดิ์สิงสถิตอยู่ที่ภูพาและภูมิไม้ในวรรณปเวศช่วยย่นย่อวิถีทางระหว่างพงไพให้น้อยลงองค์พระนรนาถก็เสด็จถึงเมืองเจตลาดเพียงวันเดียวเท่านั้นโดยยังพบคำแล้วเสด็จเข้าไปประทับพักพระวรกายอยู่ที่นาศาลาพระนครนั้นครั้งนั้นชนชาวเมืองเจตลาดเที่ยวสัญจรตามมันคาวิธีได้พบพนางมัตสีเขาก็เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักด้วยคิดว่าพนางเจ้านี่ทรงสิริโสภาเลิศกว่านารีทั้งหลายแต่เหตุฉะนั้นจึงเสด็จมาจรลีด้วยพระบาทเจนีดูมิสมควรชนทั้งหลายจึงชวนกันแวดล้อมแล้วทูลถามพระนางมัตสีก็ตัดบอกความให้ทราบเหตุหมู่ชนครั้งได้ทราบเรื่องของพระกษัตริย์ต่างก็โทมนัสพิไรรำพันว่าโอ้จะลอยกรรมเก่ามาตามทันพระนางเจ้าแล้วในการก่อนพระนางเจ้าเคยประทับอยู่ในพระราชนิเวศจะเด็ดไปทางแห่งใดก็ดูพรั่งพร้อมพร้อมล้อมด้วยหมู่พระสนมพระสุวรรณรัตน์สิวิการาชมาบัดนี้พระนางเจ้ามาเดินอยู่ด้วยเบื้องยุคลบาทเป็นการไม่สมควรเลยดังนั้นมหาชนจึงนำความนี้ไปกราบทูลแก่บรมกษัตริย์เจตราชกษัตริย์นครเจตลาดคันทราบความว่าพระเวชสันดรเสด็จนิราชจากพระนครสีพีมาเป็นอนาถาหาที่พึงมิได้ดังนี้แล้วก็ทรงประโสกาเสด็จมาสู่สำนักพระเวชสันดรอภิวาทแล้วพรรณนาความว่าข้าแต่พระรมเกตระกูลแก่นกษัตริย์อันว่าสรรพสิ่งยังไม่พิบัติพระร่มกล่าวยังครองกรุงพาราเป็นบรมสุขสรรพทุกข์ไม่ยำยีทั้งองค์สมเด็จพระชนกชนนีนาถก็คงเสวยสุขปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงประชาชนชาวเมืองสีพีไม่เดือดร้อนยังคงเป็นสุขสถาพรอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าดังข้าสงสัยในเหตุการณ์มีหรือพระเกศแก้วจอมกษัตริย์จะมาเดินพลายนิราชอะไรแอมรางในไรพระนครปราศจากจตุรงค์นิกรราชรถทั้งมามงคลคดชสารที่เคยทรงมาดำเนินอยู่เพียงสี่พระองค์ดูแล้วน่าอนาถหรือว่ามีหมู่อมรินทะมาราวีเสียพระนครสีพีแล้วทูลกระหม่อมแก้วจึงต้องพลัดพรากจากกติยวงศ์มาเดินดงบุกป่าฝ่าพงไพรจนถึงเจตรัตนครข้าพระบาทขอพระองค์ตัดบอกให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบเถิดเมื่อพระเวชสันดรทรงได้สดับสารแล้วทรงมีพระราชบัญหารเฉลยเหตุว่าดูก่อนสหายผู้ครองนครเรเจตลาดเราขอขอพระทัยที่ท่านไต่ถามถึงพระปรยุลยาตราชปิตุรงค์ก็ทรงสุขสำราญทั้งประชาชนชาวสีพิรัตไม่เดือดร้อนระงับดับภัยใดแต่นิราชจากเมืองมาสู่ป่าเพราะเหตุว่าเราประกอบด้วยศรัทธา
เสียสละพญาเสวตตะกุญชรอันเป็นพาหนะพระที่นั่งมาตั้งแต่ตนตระกูลที่เป็นสีสวัสดิมงคลอยู่คู่พระนครแก่พราหมณ์ชาวเมืองกาลิงคราอาดแต่ว่าชนชาวเมืองสีพีไม่ยอมอนุญาตชวนกันกริ้วโกรธทูลยืนอุทธรณ์โทษแก่พระเจ้ากรุงสีพีผู้เป็นบิดานะพระองค์จึงรับสั่งให้เนรเทศเราออกจากพารามด้วยลำเราทำผิดต่อจรรยาบรรณของขติยะราชวงศ์โบราณมาพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เสด็จดำเนินไปในพรงภัยอันกันดารดูจะทรงลำบากเป็นกษัตริย์มาตกยากมิควรเลยขอพระองค์หยุดพักเพื่อเสวยสุทธาโพธิ์ทางกระยานอันเอมโอดให้บรรเทาทุกทรมานที่ทรงลำบากมาพระองค์จึงตรัสว่าสรรพสิ่งที่ท่านจำโนองค์นำมาพระราชทานให้แก่เราผู้เข้นใจก็ขอขอพระทัยที่ท่านคำหนึ่งนับเป็นญาติพระเป็นพระคุณอันยิ่งฝ่าพื้นพระสุธาและอากาศไม่เทียบเท่าแต่ว่าสมเด็จพระปิตุเรศทรงกริ้วโกรธและขับไล่เราผู้มีโทษเสียจากพระนครนะอีกทั้งเราจะรีบบทจรไปเขาวงกตจึงขอให้ท่านช่วยแนะแนวตำแหน่งมันคานไปยังเข้าวงกตให้เราจรเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์อย่าได้อาวรวิตกถึงโทษนั้นเลยข้าพระเจ้าวิเคราะห์เห็นว่าไม่เป็นไรจะชวนกันไปทูลขอขมาโทษให้พระเจ้ากรุงสีพีทรงพระกรุณาโปรดให้กลับคืนราชวังจึงจะให้พระยุคลบาทเสด็จคืนนครสีพีด้วยบริวารใหญ่ไม่ให้พระองค์อภยศแก่ชนชาวเมืององค์พระเวสสันดรจึงตรัสว่าปวงประชาชนเขาแค้นเคืองทูลให้เนรเทศเหล่านิราชจากนครไปตามพงพรายพระบิดาก็มิได้ทรงเป็นใหญ่แต่พระองค์เพียงผู้เดียวยอมประพฤติตามความประสงค์ของชนชาวเมืองสีพีราอาดแม้ท่านจะไปกราบทูลให้พระบิดาอนุญาตให้กลับคืนนครนะแต่ชาวเมืองสีพีก็จะมาหมายมุ่งประทุษจิตให้สมเด็จพระบรมบพิตรภูรมกล่าวเพราะเหตุว่ารับเรากลับคืนสู่กรุงสีพีพญาเจตราชทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อไม่ชอบพระทัยจะเสด็จกลับคืนพระนครก็ตามแต่พระอัธยาศัยขอเชิญเสด็จคืนของเมืองเจตราชเพราะเป็นมิ่งมงกุฎแห่งนครปกปักรักษาประชาชนอยู่ดีมีสุขเกษมสันต์มิให้พระองค์เสด็จไปทุกยากแสนลำบากอยู่ท่ามกลางพงพีอันข้าพระนี้ขอวอนพระยุคลบาทพระบรมเวสสันดรคันได้ทรงสดับฟามจึงตรัสบัญชาตอบว่าท่านจะมามอบเมืองเจตราชให้แก่เราในครั้งนี้เราก็มิได้มีพระทัยยินดีที่จะเสวยสิริสมบัติในพระนครด้วยว่าชาวเมืองเชตุดรเขาแค้นเคืองจัดให้เนรเทศท่านจะมามอบนครเรียกให้ครอบครองพระนครทั้งสองนี้ก็เป็นราชสัมพันธมิตรก็จะเกิดการวิปริตอราวรานจะเสียจารีตประเพณีที่ดีอันมีมาแต่โบราณและจะเกิดโกลาหลเดือดร้อนไพร่ฟ้าประชาชนทั้งสองฝ่ายต่างก็จะมุ่งหมายประทุษร้ายกันอันจะเกิดภัยพิบัติ
ไร้ความสุข

ด้วยเหตุจากเราเพียงผู้เดียวที่จะนำทุกข์ให้ท่านทั้งหลายอันหนึ่งสมบัติอันใดเนืองในเมืองเจตราชซึ่งท่านทั้งหลายอนุญาตยกให้นั้นเราขอคืนให้ไว้เสวยสุขขอท่านจงอยู่ปราศจากทุกภัยอันตัวเรานี้จะขอลาไปสู่เข้าองค์กฎประพฤติพรหมจรรย์เป็นฤาษีเพศขอเชิญท่าน

0: ทูลบ่ายเบี่ยงจะทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยครั้นสมเด็จพระเวสสันดรมีคล้อยตามพระทัยก็สุดวิสัยจึงทูลสมเด็จพระบรมบพิตรให้เสด็จเข้าในนครด้วยหวังจะให้เสวยสุขเกษมสารในเวลารุ่งอรุณจึงค่อยเสด็จดำเนินไปในเขตเข้าวงกตองค์พระเวสสันดรก็ถ่อมพระองค์ว่าเราเข้นใจไหลศักดิ์จึงมิได้เสด็จเข้าไปยังสำนักในพระนครในที่สุดพญาเจตราชก็ได้ตกแต่งศาลาที่ประทับปิดบังด้วยมาแล้วถวายการอาราธนาให้เป็นอย่างดีและบรรดากษัตริย์พร้อมด้วยเสนาอมาตย์ต่างห้อมรอมอยู่อย่างแออัดตราบเท่าพระสุริยาทอแสงเปิดม่านฟ้าจึงเชิญให้พระยาบรมนรนาถทรงสุคนทานแล้วถวายพระกระยาหารให้เสวยขั้นเสด็จเสร็จแล้วก็ทูลเสด็จบทจรสู่ต้นทางที่จะไปเข้าวงกตทางนี้นำหนทางให้ทัชชีทรงกำหนดหมายแล้วทรงตั้งเจตบุตรพรานไพรเป็นพนักงานรักษาคุ้มภัยทางไปเข้าวงกตเป็นอย่างดีเยี่ยมต่อจากนั้นพระเวสสันดรและพระนางมัทรีก็อำลากษัตริย์เจตราชโอบอุ้มพระโอรสทรงพระดำเนินไปตามแนวทางที่เจ้าเมืองเจตราชตรัสถวายคำแนะนำไว้แล้วระหว่างทางทรงพบพรานลาเนื้อนายพรานก็ได้ถวายเนื้อย่างพระเวสสันดรได้ประทานปิ่นทองเป็นรางวัลแล้วเสด็จดำเนินต่อไปจนถึงเข้าวงกตพบอาสมมาบทที่พระวิษณุกรรมเทพบุตรมาเนรมิตไว้ตามเทพบัญชาของท้าวอมรินทราธิราชาก็ทรงโสมนัสยินดียิ่งนักในที่สุดกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงผนวดสีประทับอยู่ในอาสมเสวยสุขตามสมควรแก่ทินทานดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้นานาชนิดที่พระนางมัตสีเป็นผู้แสวงหามาถวายประมาณการนานถึง7 เดือนที่บำเพ็ญพรตอยู่ที่เขาวงกต
1: ญาติโยมที่ได้ฟังเนื้อหาสาระกันวรรณประเวศสรุปความจากเรื่องพระเวสสันดรก็คือตอนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทรีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าดงพรงพีไปอยู่ที่เขาวงกตด้วยถูกพระเจ้ากรุงศรีพีพระบิดาทรงเนรเทศจากพระนครโทษฐานที่บริจาคช้างมงคลแก่พราหมณ์ทั้งยังเป็นเหตุให้พระองค์จะได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อความบริบูรณ์แห่งบารมีธรรมที่เคยสร้างสมมาและเพื่อจะได้บรรลุอันตรสัมมาสัมพุทธญาณอันเป็นเป้าหมายสูงสุดดังนั้นเมื่อมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนแล้วก็ต้องกระทำและปฏิบัติไปตามจุดประสงค์นั้นด้วยความพยายามอดทนและจริงใจจึงจะสำเร็จผลสมตามปรารถนาสมด้วยสุภาษิตที่ว่าวายะเมธวะปุริโสยาวะอัตถสะนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนฝ่ายจะประสบผลสำเร็จเหมือนอย่างพระบรมเวสสันดรฉะนั้น
0: ในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาวรรณประเวศขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพระวะปัจจัยดลบันดาลให้คณะท่านเจ้าภาพคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมด้วยครอบครัวบริษัท

บุญหลอดบิวรีจำกัดสำนักงานใหญ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมบำเพ็ญบุญในคราวนี้ปราศจากโรคขาพาอาจภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปาสนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมปาถนาทุกประการเทอญแสดงพระสัทธรรมเทศนากันวันนะปเวทอันประกอบด้วยพระคาถา57พระคาถาก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอาทิติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพ ขอไปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัทธสูตรคือข้อปฏิบัติหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะให้บังเกิดความรักคิดถึงซึ่งกันและกันกรณีมัทธสูตรนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษัททั้งหลายที่ปฏิบัติตนแล้วเกิดถูกรังเกียจเดียดฉันท์แม้แต่เทวดาซึ่งเป็นมิตรต่อพระภิกษุเทวดาซึ่งเป็นมิตรพระภิกษุมีความเริ่มใสในพุทธศาสนายังรังเกียจเดชานภิกษุกลุ่มนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงการอยู่ร่วมกันเรียกว่าอยู่กับสัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีก็รักษาอยู่กับเทวดาก็คุ้มครองแปลว่าสอนพุทธบริษัทและชาวโลกทั้งหลายที่เรียกว่าชาวโลกนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรามานับถือพุทธศาสนาเป็นพิธีกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นหลักวิชาการในการปฏิบัติว่าหากแม้ว่าประสงค์การอยู่ร่วมกันยังมีความสุขต้องมีข้อปฏิบัติ15ประการท่านทั้งหลายหากแม้ว่าท่านได้ปฏิบัติครบ15ประการอย่างยืนยงคงมั่นท่านก็จะเห็นผลของการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยเมื่อฟังอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ที่เราอยู่ร่วมอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีรักษาอยู่กับเทวดาคุ้มครองนั้นเพราะเราปฏิบัติแล้วตามคำสอนของบุคคลที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นอุปนิสัยของเราเองนี่คือหลักการอันสำคัญที่เราควรจะศึกษากันเพื่ออะไรเพื่อตัวเรานี้อยู่กับที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้แต่ไปโทษสิ่งอื่นคนอื่นมันต้องพิจารณาที่ตัวเราว่า1เราได้ศึกษาไหม2เราเชื่อการศึกษานั้นไหม3เราเห็นคนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเขาอยู่ได้ยังมีความสุขไหม4ที่เราอยู่ไม่ได้นั้นเราดื้อรั้นไหมต้องพิจารณาตัวเองการสอนตนเองนั้นอัตนาโจทยตานังพึงสอนตนด้วยตนเองคือพิจารณาคำเนี้ยโบราณจึงได้กล่าวว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนก็ป่วยการตนคือตัวเราเตือนไม่ได้ใครนะใครจะเตือนคนเรามันไม่อยากให้ใครตำหนิเราท่านอาตมาเองก็เหมือนกันบางครั้งบางทีเราก็มีทิฏฐิแต่บางทีก็ดูข้อแนะนำจากท่านผู้ชมจากญาติโยมทั้งหลายว่าควรจะเป็นอย่างไรท่านแนะนำเรื่องด้วยความรักนับถือเคารพบูชาหรือเปล่าและคำแนะนำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่าเราก็พิจารณาหากว่าคำแนะนำนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยต่อผู้อื่นด้วย
เราเป็นพระเราก็ต้องปฏิบัติคนเราพออายุเยอะๆเข้าพอมีตำแหน่งมียศศักดิ์มีเกียรติมีเงินมีทองมันก็มักจะดื้อๆเป็นธรรมดาท่านไอ้ความดื้อนี่แหละเป็นเหตุให้เราเนี่ยพลาดพลั้งในฐานะที่เราเป็นผู้มีเงินมีอายุมียศมีศักดิ์เป็นใหญ่เป็นโตหรือมีชื่อเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันทรงแสดงเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทั้งหลายอาตมาได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากรณียเมตตกุศเรนยันตังปะทังยันตังสันตปะทังอภิสเมจัสโกพระองค์ได้ตรัสว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบทางสงบพระพุทธเจ้านั้นคืออยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติและถ้าเราฟังไปแล้วทางสงบสงบแห่งกิเลสเขาด้วยทางสงบแห่งกิริยาด้วยนี่เรียกว่าและมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือ1. สักโกเป็นคนกล้า 2. อุชุเป็นคนซื่อตรงเพียง2ข้อนี้อาตมาก็แสดงหลายตอนแล้วให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมตอนนี้กลับย้อนกลับไปดูในรายการธรรมโรธรรมรัตซึ่งทางโทรทัศน์ NBT ช่อง11ได้ส่งขึ้นดาวเทียมระบบดาวเทียมถาม Google YouTube ดูก็จะได้แสดงเรื่องราวย้อนรอยถอยหลังไปนั่นแหละท่านผู้ชมก็จะสามารถติดตามย้อนหลังได้แล้วก็จะสามารถนำไปเปิดเป็นเสียงก็ได้เป็นภาพก็ได้ใน DVD ถ้าเรามีอยู่นี้ถ้าเรามีเครื่องขยายเสียงเราcopy จากรายการมาแล้วปล่อยแต่เสียงก็ได้ไม่ต้องปล่อยเป็นภาพก็ได้ก็ต่อสัญญาณเสียงออกไปคนก็ได้ฟังกันเพลินๆไม่ต้องเปิดให้มันลั่นหูหรอกท่านอะไรที่มันดังนะแสบแก้หูคนมันไม่ฟังหรอกมันตะเบงสอนกันอย่างเนี้ยเปิดให้มันเพลินๆทำไปฟังไปข้อแรกสักโกได้แสดงแล้วอุชุก็ได้แสดงไปแล้วแต่เขาบอกอุชุคือความซื่อตรงนี้ได้กล่าวว่าเหตุของความไม่ซื่อตรงคือ1โลภคนโลภย่อมไม่ซื่อตรงโลภเกินความรู้ความสามารถอยากจะเร่งรัดความรวยการมีอยู่มีกินมีใช้ให้เหมือนคนที่เขามีกันโดยไม่ได้ศึกษาว่าที่เขามีอย่างยืนยงคงมั่นนั้นเขาใช้เวลาเท่าไหร่คนโลภก็ไม่มีความไม่ซื่อตรงคนอยากใหญ่มีความไม่ซื่อ

ตรงต่อคนอื่นต่อนายของต่อตนเองต่อนายของตนเองต่อเพื่อนร่วมงานเพราะอยากใหญ่คนอยากใหญ่อยากดังเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนท่านผู้ชมทั้งหลายลองหัดพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าดูแค่ศีลก็แล้วกันศีลก็คำว่าอุชุเนี่ยความซื่อตรงมีผลต่อเนื่องถึงกันไหมข้อแรกปาณาติบาตเอาผ่านไปอาจจะไม่ลึกซึ้งอธิบายก็ยาวไปข้อที่สองอธินาทานถามว่าอธินาทานการฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นฆ่าเขาตายหรือกันนะฮะการฉกฉวยการช่อฉนที่เราเรียกปัจจุบันคอร์รัปชันมันเป็นอธินาทานแล้วมันเป็นผลเสียต่อเราตัวเราเองไม่มีใครเขาเชื่อมั่นหรอกการช่อโกงแม้แต่ในวงการพนันก็ช่อโกงกันสินค้าก็ช่อโกงกันสินค้าก็มีอธินาทานแปลว่าอะไรอยากได้กำไรมากแต่คุณภาพต่ำแล้วใครเขาจะไปไว้ใจนี่ก็คือเหตุว่าให้เราพิจารณาดูศีลนี่แหละอธินาทานราเวรมณีเนี่ยสอนผลของความไม่ซื่อตรงกับสอนผลของความซื่อตรงอธินาทานนี้ก็ยังสอดส่องไปถึงว่าเพื่อประกันความไม่ซื่อตรงก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องอบายมุขคนมีอบายมุขไม่ซื่อตรงเว้นจากอบายมุขเสียแล้วความซื่อตรงก็จะเกิดขึ้นตัดความโลภเสียตัดความบันเทิงเสียก็จะรักษาศีลข้ออธินาทานได้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาก็อธินาทานโกงข้อสอบทุจริตต่อข้อสอบก็ไปอธินาทานถาวรเพราะจะมีถือว่าเป็นถาวรเพราะผลคะแนนที่ได้นั้นเป็นอธินาทานมาแล้วใครชอบไปไว้ใจล่ะท่านประการต่อมาก็คือศีลข้อที่3กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปาทานสมาธิยามิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความซื่อตรงว่าต้องซื่อตรงต่อคู่ครองถ้าเราเป็นคนเที่ยวกลางคืนเป็นคนเจ้าชู้เราก็ไม่ซื่อตรงใช่ไหมแล้วใครจะไปวางใจคู่ครองไม่ไว้วางใจลูกเต่าไม่ไว้วางใจไม่มีใครไว้วางใจแม้แต่คู่ครองคนใหม่คู่เคียงคนใหม่คู่ขาคนใหม่เขาก็ไม่ไว้วางใจเราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามแล้วความไม่ไว้วางใจเนี่ยมีความสุขกันสักคนหนึ่งไหมมันไม่มีความสุขกันทุกคนละท่านเพราะไอ้คนคนเดียวนี่แหละว่าที่คนคนเดียวเนี่ยทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงโลกต่างมีผลกระทบหมดประกาศธรรมมุสาวาทมีผลต่ออุชุไหมมีผลคนที่กล่าวคำมุสานั้นย่อมปกปิดเรื่องปาณาติบาตย่อมปกปิดเรื่องอธินาทานย่อมปกปิดเรื่องความประพฤติส่วนตัวเรื่องครอบครัวย่อมปกปิดเรื่องความชั่วอันเกิดจากอบายมุขเพราะฉะนั้นจึงต้องกล่าวคำมุสาว่าคือโกหกตลกกินปริ้นป้อนค่อนคอดจะได้ปากของตนจะได้ประกาศจะได้กฎหมายความลึกซึ้งอย่างนี้ต้องพิจารณาเรียกว่ามีสติปัฏฐานสูตรคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานลองพิจารณาใคร่ครวญดูเถิดจะเกี่ยวเนื่องถึงกันดีก็ดีนะให้ผลดีต่อเราเลยถ้าร้ายให้ผลร้ายเลยท่านนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจะต้องพึงศึกษาสั่งสอนศึกษาอย่างนี้ก็ไม่พอต้องสั่งสอนด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเรามองเห็นคนคนนั้นโกงคนนี้โกงเราไว้ใจไหมถ้าเราดูสิว่าในโลกใบนี้การประกอบธุรกิจการค้าขายนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติทั่วโลกเนี่ยได้รับความไว้วางใจไหมไม่ได้รับความไว้วางใจแม้แต่กฎบัตรกฎหมายซึ่งเราเบี่ยงเบน

อย่าลืมว่าการมุสาวาทในเรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติถ้าชนิดตำรวจมุสาวาทส่งสำนวนไปโดยการบิดเบือนใครก็จะไว้ใจตำรวจเพราะอะไรเพราะตำรวจอาจจะอยากจะได้เงินก็ได้อัยการมุสาวาทผู้พิพากษามุสาวาทจะได้รับความไว้วางใจจากใครไหมแต่ทำไมต้องมุสาวาทล่ะเพราะหนึ่งกลัวอำนาจสองอยากได้อำนาจขยับขึ้นมาสามอยากได้เงินตราที่วิ่งเต้นกันผลร้ายก็คือไม่มีใครไว้วางใจใครแล้วตัวท่านจะอยู่ได้อย่างไรสังคมอยู่ได้อย่างไรในเมื่อกฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดคือสองมาตรฐานที่เราพูดกับปัจจุบันนี้เขาว่าสองมาตรฐานดับเบิลสแตนดาร์ดนั้นผู้ที่พูดคนแรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9บอกทำอะไรก็ย้ายสองมาตรฐานให้มันเป็นมาตรฐานเดียวถ้าเราทำสองมาตรฐานมันก็ไม่มีใครไว้วางใจท่านดูเถอะรถมาตรฐานยุโรปกับรถที่ขายในแถบเอเชียบางประเทศทำไมมาตรฐานไม่เหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่ตัวเหล็กกล้าไม่เท่ากันคุณภาพไม่เท่ากันจนเราจำเป็นจะต้องไปสั่งรถจากต่างประเทศถ้ารุ่นใดประกอบนอกเราถึงจะเอามีความมั่นใจอะไรที่มันมาตรฐานนั้นไม่ได้ถนนหนทางไม่มาตรฐานเราทำแบบดับเบิลสแตนดาร์ดคือเราไม่ซื่อตรงการประกอบธุรกิจโดยไม่ซื่อตรงนั้นมันเป็นสองมาตรฐานไม่ได้และบางทีไอ้ความโลภเนี่ยมันก็เกิดจากอยากได้ตระกายยศคนอยากได้ตระกายยศมันก็ทำให้เกิดความโลภควบคุมไม่อยู่บางคนก็บอกว่าเลยตามเลยถ้าผู้ชมอยากคิดเรื่องบางเรื่องมันเลยตามเลยนะให้ของฟรีนะของดีนะเลยตามเลยไม่ได้ท่านเลยตามเลยไม่ได้ไม่คือไม่อย่าไปเลยตามเลยอาตมาเป็นพระเนี่ยนับตั้งแต่มาเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการวัดบางทีเราก็เลยตามเลยไม่ได้ท่านก็เลยบอกกราบเรียนพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสุพระพุทธโฆษาจารย์วีระพัฒจารีตอนนั้นถ้าเป็นชั้นราชแล้วก็เลื่อนระดับมาเป็นชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองสมเด็จชั้นสมเด็จบอกกันเลยว่าผมจะต้องขอพรข้อหนึ่งเพื่อความซื่อตรงหนึ่งเป็นเลขาต้องเอาอย่างพระอนุนแปดประการแต่ประการที่สุดต่อมาที่ขอก็คือว่าขอผมไม่รับกิจนิมนต์ในเขตปกครองได้ไหมพระเดชพระคุณรับได้แต่ถ้าผมไม่รับเนี่ยจะขวยเขินไหมจะกระดากใจไหมถ้าขวยเขินกระดากใจผมก็เป็นเลขาให้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็เลยตามเลยเพราะอะไรเพราะระดับอายุพรรษาของเราที่มีมิจฉาตำแหน่งเขาก็ถวายปัจจุปัจจัยอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามียศตำแหน่งที่จะเชื่อมต่อกับผู้บังคับบัญชาได้ในตำแหน่งต่างๆที่กฎหมายอำนวยหรือการวิ่งเต้นติดต่อซองที่เขาใส่มาเนี่ยมันเท่าไหร่ เขาคงใส่ไม่เหมือนกับพระรูปอื่นหรอกแล้วมารับมาแล้วเลยตามเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วหน้าที่การงานก็จะเสียหายความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอนุญาตให้ไม่รับกินนิมนต์ในเขตภาคก็จะทำงานถวายจะทำงานถวายแต่ถ้าบอกว่าขวยเขินลำบากใจเพราะรูปอื่นเขารับก็จะไม่ทำงานเพราะจะเป็นปัญหาต่อหน้าที่การงานซองที่ถวายนั้นเลยตามเลยทุกอย่างเลยตามเลยไม่ได้มาตรฐานมันเสียท่านสมเด็จพระคุณหลวงพ่อจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หลวงพ่อจะครองตัวเองเพราะว่าระดับพระผู้ใหญ่ระดับนี้แล้วถ้าครองตัวไม่ดีก็คงไม่กล้าถึงปัจจุบันนี้หรอก
ถ้าไม่มีอุชุปฏิปันโนเมื่อตกลงกันได้ถึงนี้แล้วก็ไม่รับกิจนิมนต์ในเขตภาคในเขตปกครองยกเว้นความจำเป็นซึ่งก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันมันจะมาเอาค่าน้ำมันมารอจ่ายบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาหนักมือของผู้ที่รับเนี่ยอยู่ใต้มือของผู้ที่ให้เสมอใครให้อะไรกับเราเนี่ยเราอยู่ใต้มือเขาถ้าการให้สิ่งนั้นเขามีจุดประสงค์อย่างอื่นแล้วเราอ่านไม่ออกเหรอต้องอ่านให้มันออกคนอ่านคนไม่ออกเนี่ยปัญหาตามมาเยอะที่ได้กล่าวท่านผู้ชมว่าพระเดชพระคุณพระราชสุรวาทีตอนนั้นท่านอยู่วัดชัยพฤกษมาลาชื่อเดิมชื่อนรงค์ปัจจุบันอยู่วัดมหาธาตุเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดท่านบอกอาตมาตั้งแต่เป็นตั้งแต่เจอหน้ากันเลยว่าจำไว้นะน้องน้องมีตำแหน่งใหญ่ตอนอายุน้อยหลวงพี่จะขอร้องว่าหนึ่งอย่าให้เกิดความขัดสนจะต้องเลี้ยงตนเองได้ในศิลปะของความเป็นพระถ้าขัดสนเรื่องตัวเองเรื่องสำนักงานเรื่องบ้านช่องก็เป็นเหตุให้น้องปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประกันความไม่ผิดพลาดเรื่องนี้มาพี่จะสอนการเป็นพิธีกรตามงานต่างๆให้สองจะสอนการสวดพุทธาภิเษกตำรับวัดมหาธาตุให้และตำรับวัดท่านก็มีน้องก็ควรจะสวดได้ทั้งสองทำนองจะสอนวิชาการเทศให้บ้างเช่นมหาชาติบางตอนบางส่วนการแหล่จะสอนสุการสวดพานยักษ์ให้เอาเพื่ออะไรเพื่อน้องจะได้ไม่ต้องไปแบมือขอใครความขัดสนเกิดขึ้นมาใดทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ผิดอาตมาก็เลยต้องฝึกทุกอย่างไปสวดพานยักษ์ในคอแทบแตกนะท่านผู้ชมว่าต้องเรียนรู้เรื่องทำเนียมพานยักษ์ทำรองพานยักษ์วัตถุมงคลในพิธีพานยักษ์และก็ได้เป็นพิธีกรด้วยแล้วเมื่อเราได้โดยสุจริตแล้วก็มาเรียนสำนักงานได้สงเคราะห์คนได้เลี้ยงน้องได้สงเคราะห์ญาติได้สงเคราะห์สิ่งต่างๆได้ก่อสร้างได้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอก10ปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนข้อที่สองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องลายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสบสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีนก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจึงได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วใหม่ๆก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขัน

0: ความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมด
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผม

0: ในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่ตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดันของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดจ้ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
5: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
5: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
4: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภา

0: รับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

จูงมือบุตรชุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าตื้อคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: ปูเคที่อยากไปเที่ยวอ่ะอ๋อโอเคค่ะคุณปู่ถ้างั้นหนูไม่รบกวนคุณปู่แล้วบ๊ายบายค่ะคุณปู่คิดถึงนะคะจุ๊บจุ๊บ
1: เหงามากเลยค่ะไม่มีใครพาไปเที่ยวคุณปู่บอกว่าคุณปู่ต้องไปทำธุระเดี๋ยวจะรีบกลับมาค่ะคุณยายเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็ชอบทำขนมทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินแล้วก็ไม่เคยตีเคที่เลยค่ะ
2: คิดถึงคุณปู่ละสิ
0: ใช่แล้วค่ะคิดถึงมากๆเลยค่ะ
2: แล้วไปไหนกันมาบ้างล่ะกับคุณปู่อ
0: ๋อก็ไปดำนาไปเล่านิทานไปโยคะแล้วก็ไปเชียร์บอลอุ๊ยไปเยอะมากเลยค่ะ
2: โอ้โหรู้สึกสนุกค่ะได้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าไปโยคะไปเชียร์บอลไปตั้งหลายอย่างน่าตื่นเต้นน่าสนุกนะพายายไปบ้างได้ไหมล่ะ
0: โอ้โหดีเลยค่ะเพราะหนูเตรียมไว้ที่ที่นึงที่จะพาคุณยายไปค่ะ
2: จริงนะ
0: จริงค่ะ
2: งั้นรีบกินข้าวเข้าเดี๋ยวเราจะได้ไปด้วยกัน
3: ถึงแม้คุณปู่จะไม่อยู่เพราะติดธุระต่างจังหวัดแต่ก็ยังมีคุณยายคนสวยที่จะมาดูแลและพร้อมที่จะออกกำลังใจไปด้วยกันต้องติดตามกันต่อนะครับว่าการผจญภัยของสองสาวต่างวัยในวันนี้จะสนุกและน่ารักขนาดไหนและแล้วก็เดินทางมาถึงสถานที่นั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ไกลจากกรุงเทพนั่งรถมาแป๊บเดียวก็ถึงซึ่งที่นี่เป็นป่าชายเลนที่มีโคลนเป็นส่วนประกอบโดยใกล้เคียงมีพื้นที่ป่าชายเลนที่เปิดให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับผู้คนที่สนใจ
0: พายายมาป่าชายเลนค่ะ
4: แล้วมาให้ยายมาทำอะไรป่าชายลงชายเลนเนี่ย
0: อ๋อมาเล่นสกีโคนค่ะ
4: อ้าวไม่ถามยายเลยพายายมาแล้วยายจะไหวไหม
0: อ
4: ๋
0: อไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีเทรนเนอร์มาสอนยายค่ะ
4: อ๋อเหรอแหม
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: น้องพี่สวัสดีครับ
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
5: กิจกรรมวันนี้ที่ผมจะพาคุณยายกับน้องเคที่ไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ด้วยแล้วก็ทำความดีเพื่อสังคมด้วยเนาะการท่องเที่ยวเชิงรักนะครับก็คือการท่องเที่ยวที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยหรือว่าคืออย่างหนึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็คือเมื่อเรามาปลูกป่าแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเราเสริมเข้าไปให้มันไม่น่าเบื่อขึ้นคือบางคนอาจจะคิดว่าการทำความดีการท่องเที่ยวเชิงรักเนี่ยมันจะต้องเป็นเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมปลูกป่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่น่าสนใจเท่าคือเราก็ทำการท่องเที่ยวเชิงรักในแบบของคลองโคนของเราเองก็คือการท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ประกอบกับกิจกรรมสันทนาการแอดเวนเจอร์ต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้มันดูตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจัดเต็มให้ทางคุณยายกับคุณหลานเลยนะครับก็คือทุกกิจกรรมที่เราจะมีให้กับท่านที่สนใจอยู่ที่มาเนี่ยก็จะได้เห็นได้ชมแล้วก็ได้ทำกันในวันนี้ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เราจะไปปลูกป่ากันนะครับไปให้อาหารลิงกันไปเล่นสกีการไปทีมกระดานเลนกันนะครับ
4: อ้าวแล้วยายจะไหวเหรอคะ
5: เดี๋ยวผมดูแลอย่างดีเลยวันนี้นะครับจะเป็นไกด์พาไปเที่ยวพาไปชมแล้วก็สาธิตวิธีการทำการเล่นด้วยนะครับ
4: นี่
0: ไม่ต
4: ้
0: องห
4: ่
0: วงหรอกค่ะยายยายยังมีหนูมาช่วย
4: จริงเหรอช่วยยายได้แน่นะ
0: งั้นเราไปกันเลยค่ะ
4: ไป
6: สำหรับการปลูกป่าชายเลนนะคะก็คือหนึ่งเลยคือเราต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ที่หลีกเลี่ยงป้องกันแสงแดดอาจจะใส่เป็นหมวกปีกกว้างแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตนเองขาดน้ำต้องมีการจิบน้ำตลอดเวลานะคะแล้วก็ในลักษณะของการเดินป่าชายเลนเนี่ยมันต้องมีโคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือควรจะต้องแนะนำให้ใส่เป็นรองเท้าบูทเพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งสกปรกหรือว่ามีแผลที่บริเวณเท้าได้นะคะแล้วก็ต้องมีการก้มเพื่อปลูกป่าถูกไหมคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ควรจะก้มในการที่ก้มตัวลงไปแต่ควรจะเป็นการย่อเข่าในลักษณะย่อเข่าเพื่อไม่ให้หลังเนี่ยก้มมากเกินไปก็จะทำให้หลีกเลี่ยงอาการปวดหลังได้นะคะ
7: ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะมีอากาศที่ร้อนอาจจะมีภาวะความร้อนทำให้เจ็บป่วยได้ขาดน้ำได้หรือแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับรวมถึงว่าในประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีภาวะมีโรคไข้เลือดออก ก็ต้องระวังการที่ถูกยุงกัดต้องหลีกเลี่ยงแมลงหรือว่าพยายามจะหายาอะไรมาทาเพื่อจะป้องกันแมลงกัดครับคืออย่างผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบางกรณีเนี่ยจะมีกินยาบางชนิดทำให้ปัสสาวะออกบ่อยทำให้เส้นเลือดขยายตัวซึ่งเมื่อถ้าเกิดว่าเจอแดดร้อนแล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะขาดน้ำหรือมีภาวะบาดเจ็บจากความร้อนได้มากกว่าปกติซึ่งการหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัดครับ

0: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยกิจกรรมแรกของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คลองโคนนั่นก็คือการลงเรือไปชมทัศนียภาพดูความเป็นระบบนิเวศเพื่อให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนก่อนจะลงมือปลูกกันครับ
1: แล้วเรากำลังจะไปไหนกันเหรอคะ
2: ครับวันนี้นะครับน้องเชพี่เดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์วันนี้เราจะพาไปดูป่าของสมเด็จพระเทพกันเป็นป่าชายเลนนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มหลังจากที่เราไปถึงป่าแล้วนะครับได้คร
1: ับ สนุก
2: สนุกครับป่าที่เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นป่าชายเลนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลักๆเลยก็คือป่าตรงกลางต้นตรงกลางนะครับต้นตะแหมแล้วก็ต้นลำพูต้นลำพูเนี่ยก็คือต้นที่หญิงห้อยไปชอบกอดนั่นเอง
1: อ้าวเหรอฮะ
2: นะครับใช่ครับ
1: น่าดูนะแค่พี ่แล้วเราปลูกต้นอื่นได้ไหมคะ
2: ต้นอื่นสามารถปลูกได้ไหมสามารถปลูกได้ครับแต่ว่าต้นที่เราวิจัยมาแล้วว่าโอกาสรอดในการลงไปเพาะชําด้วยมือมนุษย์เนี่ยจะเป็นต่างชนิดนี้ที่จะมีโอกาสรอดเยอะที่สุดนะครับวันนี้ก็จะพาน้องเฮียที่ไปปลูกตรงกลางด้วยนะครับ

0: ชีวิตของเขาเลยนะครับกระดานเลนที่ชาวบ้านเขาจะใช้แทรกกระดานเลนเพื่อเก็บหอยแครงแต่ถ้าไม่มีกระดานเลนตรงนี้นะครับชาวบ้านเขาจะสามารถเคลื่อนที่ไปบนเลนได้ยากมากเพราะว่าตรงนี
1: ้
0: เป็นอย่างเงี้ยนะครับน้องเคที่ถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยจมไปเกือบถึงหัวเข่าเลยไม่ต้องปอกครับโยนให้เขาเลยเขาปอกได้

0: ับน้องให้พี่วันนี้เราก็มาถึงที่แปลงปลูกป่ากันแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับไล่ยาวไปเลยจนถึงสุดตรงนู้นเลยเนาะเห็นภูเขาไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนู้นเลยนะตรงชายป่าตรงภูเขาตรงนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าของสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็ต้นที่ลงวันนี้นะวันนี้เรามาปลูกป่าเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าเลนเป็นป่าด้านนอกคือเดี๋ยวเมื่อน้ำขึ้นเนี่ยน้องเคที่จะไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้เลย
1: อ้าวเหรอ
0: นะครับน้ำจะกบไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าเนี่ยเป็นทะเลโคลนนะครับทะเลโคลนที่คลองโคลนนั่นเองนะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราพร้อมแล้วด้านหน้าที่น้องเคที่เห็นสงสัยไหมคืออะไร
2: มันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้ที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในอุปกรณ์ในการทำอาหารกินด้วยนะแต่เราประยุกต์ในการปลูกป่าด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือกระดานเลนเขาเรียกว่ากระดานเลนนะเราจะนั่งบนนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พี่ๆที่ใจดีเนี่ยนะครับจะไถกระดานไปให้น้องแล้วเดี๋ยวน้องเกที่ก็จะปลูกป่าบนแปลงนี้กันนะครับเดี๋ยววิธีการปลูกป่านะครับพี่ก็จะสอนน้องเกที่นะว่าเราต้องปลูกยังไงทำยังไงอะไรนะอีกทีนึงนะครับตอนแรกที่เห็นเลยนะครับก็แอบเป็นห่วงทั้งสองคนเลยนะเพราะน้องเกที่ก็ยังเล็กนะครับส่วนคุณยายก็มีอายุแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะหนักและลุยนิดนึง

0: ครับน้องเฮที่ตอนนี้เราอยู่กันบนแบงค์แล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเลนเนี่ยค่อนข้างจะลึกเลยนะครับเราเนี่ยพี่ลงไปในเกือบถึงหัวเข่าเลยแต่พอพี่บอกน้องเฮที่เรื่องกระดานเลนว่าถ้าอยู่บนกระดานเลนเนี่ยมันจะทำให้เราเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นเนาะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงแล้วเนี่ยต้นที่อยู่ในมือของเรานะครับคือต้นโกงกลาง
1: ต้นโกงกลาง
0: เป็นไม้ป่าชายเลนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนิยมใช้ในการปลูกมากที่สุดเพราะอัตราการรอดของเขาจะสูงที่สุดเนาะก็จะสาธิตวิธีการปลูกนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยนะครับทำไมต้องปลูกต้นนี้ทำไมเราไม่ปลูกต้นอื่นนะครับประโยชน์ของต้นโกงกลางเนี่ยหนึ่งเลยนะครับคือเขาเมื่อเขาโตแล้วเนี่ยเขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินรากของเขาเนี่ยนะครับคุณยายของแกที่เขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินให้ดินพวกนี้ละลายหายไปกับน้ำนะครับแล้วก็จะช่วยเป็นบ้านของกุ้งหอยปูปลาด้วยอย่างนี้น้องแกที่เห็นหอยตัวเมื่อกี้เนี่ยน่ารักไหมครับเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านให้สัตว์พวกนี้เขาได้หลบอาศัยวางไข่ขยายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาที่เราทานกันทุกวันเนี่ยนะครับล้วนได้ดีทั้งนั้นเลยนะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวไทยตอนในนะครับแต่ผมยังไม่ได้บอกตอนนี้อยู่อ่าวไทยตอนในนะครับบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองเองผมก็จะสอนตอนที่คุณยายปลูกนะครับในการปลูกต้นกงกลางที่ถูกวิธีนะครับเนาะต้นกงกลางนะครับรากเขาจะอยู่ส่วนด้านล่างเพราะนั้นเราจะต้องเอารากเขาลงดินนะครับวิธีการปลูกครับน้องเอที่นั่งเลยนะครับนั่งเข่าเลยโอเคนะครับให้น้องเอที่นะครับขุดลงไปในดินเลยนะครับ1ฝ่ามือจุ่มลงไปเลยครับจุ่มไปเลยทำตามที่นะขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยครับโอเคขุดไปเรื่อยๆครับขุดไปเรื่อยๆขุดลงมาอีกโอเคขุดอีกครับขุดอีกขุดลงมาอีกขุดลงมาอีกโอเคขุดอีกนิดนึงโอเคขุดบริเวณนี้นะครับตรงนี้โอเคนะครับขุดเลยนะครับพอขุดได้หลุมแล้วปุ๊บน้องเกที่วางต้นไม้ลงไปนะครับโอเคเอาให้ชิดกับต้นไม้นะครับแล้วก็เอาดินเนี่ยโปะเข้าไปเลยครับ
1: พอไหมขนาดนี้นี่นะแล้วยายก็เอาดินกบ
0: แล้วก็พอกบเสร็จแล้วนะครับน้องเกที่กับคุณยายครับเราก็กบให้แน่นติดให้แน่นให้ต้นมันตั้งตรงนะครับโอเค

0: แค่นี้ครับแค่นี้ก็เป็นหั่นเสร็จแล้วนะวิธีการปลูกโล่งกลางกรุงเทพนะครับใช่แค่นี้เดี๋ยวเขาก็จะขยายรากต่อไปนะครับแล้วก็ละใบเนี่ยเขาจะโตของเขาเองนะครับตามสภาพแวดล้อมเขา
1: ถ้าน้ำมันก็จะเต็มใบมาหมดเลย
0: ใช่เดี๋ยวน้ำที่เนี่ยมันจะไม่ท่วมขังมันจะแห้งบ้างขึ้นบ้างเนี่ยไม่มีผลต่อตรงกลางครับ
1: แล้วต้นเขาก็อยู่ได้แบบ
0: อยู่ได้ครับถ้าโตแล้วก็จะเป็นป่าให้เราเลยนะครับ

0: แมวขุดเป็นหลุมจากนั้นก็หยิบต้นนมกลางใส่แล้วก็ปกให้ดีๆค่ะห้ามให้มันเอียงนอนค่ะต้องให้มันตรงค่ะ
1: ดีค่ะภูมิใจที่หลานเราเนี่ยรักธรรมชาติแล้วรู้จักดูแลธรรมชาติ
2: เมื่อสนุกได้ที่แถมยังเลอะเปลอะเปื้อนก็ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วล่ะครับซึ่งอาหารกลางวันของคุณยายและคุณหลานในวันนี้ก็คือหอยแครงที่อยู่ในทะเลนี่เองโดยเราจะให้ภารกิจคุณยายและคุณหลานช่วยกันเก็บหอยแครงเพื่อมารับประทานเป็นอาหารกลางวันไปเอาใจช่วยกันนะครับว่าวันนี้จะอดหรือจะอิ่ม
3: น้องเคที่วันนี้พี่พาน้องเคที่กับคุณยายมาตรงแปลงเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่แลมซ่าไซต์ก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับก็จะถึงตรงที่เราจะต้องใช้กระดานเลนเนี่ยนะครับให้ถูกวัตถุประสงค์เขาแล้วคือเราจะต้องอยู่บนกระดานเลนและแท็กเพื่อเก็บหอยแครงกันแต่ว่าวิธีการเก็บหอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยเสียบหอยกระปุกเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องมีการวิธีการนะครับนะวิธีการเอาหอยเนี่ยเราจะใช้มือเนี่ยนะครับว่าลงไปบนดินเบา
1: ๆ
3: นั้นไม่ต้องไปล้วงอะไรมากครับมันเขาจะอยู่บนหน้าดินแล้วว่าลงไปบนดินเบาๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ามือเราไปโดนเปลือกหอยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็คือหยิบขึ้นมาได้เลย
1: หยิบขึ้นมาได้เลย
3: นะบางคนเข้าใจผิดหนึ่งว่าเฮ้ยต้องล้วงต้องฟักอะไรหรือเปล่าไม่ต้องนะครับอย่างที่อยู่ในมือพี่นะก็คือคองโคนนะครับเป็นถิ่นหอยแครงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้หอยแครงจะเยอะที่สุดนะครับนะที่หาได้โดยทั่วไปเลยนะน้องเคที่ก็คือหอยแครงนี่ในมือพี่นี่นะครับนะนี่เต็มไปหมดเลย
1: แล้วของยายล่ะ
3: แล้วของยายนี่อันนี้คือพิเศษไปหน่อยครับอันนี้บางคนเคยทานแต่ไม่เคยเห็นนะที่อยู่ในมือของคุณยายเนี่ยคือหอยเสียบ
4: ยกมาเลยครับ
3: นะครับหอยเสียบนี่นะครับนี่ครับหอยเสียบ
4: แพง
3: นะฮะมีราคานะครับค่อนข้างจะหาทานยากอยู่นะครับแต่ว่าที่พบได้เยอะในคองโคนก็คือนี่ครับหอยแครงนะอันนี้ยังเป็นลูกหอยแครงอยู่นะครับหอยแครงอายุประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับของหอยแครงอันนี้ก็เป็นหอยเสียบ
1: อันนี้
3: ก็จะเป็นหอยปูเสฉวนนะครับอันนี้เป็นปูเสฉวนนะนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวน้องเกที่เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าต้องทำไงครับต้องโบกมืออย่างนี้เนาะ
0: ค่ะ
3: นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยขึ้นกระดานเลนได้เลยครับ

0: หอยมาให้พี่มา
1: ให้พี่เขาเลย
0: เดี๋ยววันนี้หอยเราที่หาได้เนาะ
1: เห็นไหม
0: เดี๋ยวเราจะเอาหอยนี้ไปทำกับข้าวทานกันเนาะหอยสดๆจากทะเลเลยนะครับน้องเอที่นี่ตัวใหญ่เนาะเอที่ดูดิดิใหญ่วะ
2: กินยำหอยแช่งกัน
0: จ้าคือผมคิดว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคู่คุณยายคุณหลานเนี่ยผมคิดว่าครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ถือว่าแจ๋วแล้วครับวันนี้เลยเริ่มเลยก็คือพาไปหาให้หาลิงก่อนเลยนะครับแล้วก็พาไปปลูกป่าชายเลนของสมเด็จประเทศนะครับรวมถึงพาไปไถกระดานเลนเก็บหอยแครงกันนะที่เราจะมาทำอาหารกันในวันนี้แล้วก็รวมถึงตะกี้เลนด้วยนะครับเป็นกระดานเลนสนุกน้องเอที่ครับวันนี้เราเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดท้ายแล้วเนาะนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสกีกระดานเลนกันก็คือกระดานเลนที่เราใช้เก็บหอยแหละแต่นะแต่เดี๋ยวเราจะเอาลากกับเรือสกีนะครับคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณเซิร์ฟบอร์ดเลยนะครับชอบไหมเอาไหม
2: ตื่นเต
0: ้
2: น
0: ครับเอาแล้วน้องกิ๊ฟที่ไอ้คุณยายไหวไหมวันนี
1: ้โอ้ยยายไม่ไหวแล้ว
2: แค่นี้เอง
1: โอ้โหไปเถอะ

0: แล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์พาน้องเคที่ไปนะครับพาไปเล่นเลย
1: เขาสนุกมากเลยแคที่เขาชอบเล่นเจ็ตสกีอยู่แล้ว

ส่วนใหญ่ผมก็พยายามจะบอกน้องเคที่กับคุณยายให้ทราบถึงว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับว่าเขาอยู่กันยังไงเขาหากินกันยังไงสภาพแวดล้อมตรงนี้แล้วก็จุดประสงค์ของศูนย์ของเราเนี่ยว่าเราทำเพื่ออะไรประโยชน์ของมันสิ่งที่เราได้กลับมาจากการทำประโยชน์ไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมา

0: านะครับจากผลงานของน้องเคที่กับคุณยายเนาะที่มาเก็บหอยแครงกันมาเมื่อกี้นี้ข้างนอกครับวันนี้เราก็จะเอามาทําเมนูอาหารกันเมนูอาหารวันนี้เราก็จะทํายําหอยแครงแต่เป็นยําสูตรโบราณนะครับเป็นยําแบบโบราณเนาะก็วัตถุดิบเราก็เตรียมมาให้แล้วนะครับยําสูตรโบราณมันก็จะไม่มีอะไรมากเนาะครับก็จะมีตะไคร้นะครับหอมแดงมะนาวพริกนะครับก็หั่นซอยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เป็นน้ํายําสูตรพิเศษนะครับอันนี้เป็นน้ํายําสูตรพิเศษของเรานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุณยายของที่ต้องช่วยพี่ลวกหอยก่อนเนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: เวลาลวกหอยนะครับเราจะใส่ลงไปเลยนะครับเรานับ 1-20 ครับใส่แล้วเขย่าครับเขย่าให้ตัวเลยเนาะ20วิเพื่อที่หอยจะได้ไม่สุกแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปครับ
2: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0: โอเค20ครับ
1: ค่ะบ้า
0: เสือจะดับน้ำเย็นกันเนาะเพื่อเราจะดับน้ำเย็นเนี่ยเพราะว่าเราจะหยุดการสุกของเขานะครับให้เขาหยุดตรงนั้นนะไม่ให้สุกไปกว่านั้นนะครับใส่เลยนะครับปรากฏให้จมน้ำนะครับปล่อยไว้นะครับให้เขาเซ็ตตัวก่อนนะครับ

0: ับน้ำยำสูตรพิเศษของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำเดือดนะครับเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็บีบมะนาวนิดหน่อยนึงแต่ว่าความเปรี้ยวเนี่ยจะเปรี้ยวไม่มากเราต้องมาปรุงเปรี้ยวข้างนอกทีนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่อยๆใส่ครึ่งถ้วยก่อนก็ได้ครับ

0: หลังจากที่อิ่มหนำสำราญกับอาหารมื้อกลางวันที่มาจากฝีมือการเก็บหอยของตัวเองกันไปแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันต่อด้วยการเรียนรู้วิถีชาวเลที่ยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้อย่างไม่เสื่อมคลายอาทิเช่นการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างกะปิซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของคนคลองโคลนมาเนิ่นนาน
1: นะครับน้องเคที่ตอนนี้เรามาถึงลานตากกะปิคลองโคลนกันแล้วนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่กุ้งนะนะครับอันนี้คือเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เรามายืมสถานที่ของพี่เชิญครับพี่สุนันท์นะครับ
2: หรือ
1: พ
2: ี่ตุ้ม
1: ครับก็พี่ตุ้มก็จะเป็นคนทำกะปิคลองโคลนนี่แหละนะเป็นกะปิขึ้นชื่อของคลองโคลนนะครับต้องเป็นกะปิเคยตาดำนะครับ
3: เคยคืออะไรอะคะ
4: ก็เป็นตัวเคยตัวเหมือนกุ้งตัวเล็ก
1: กุ้งจะเล็กกว่านะครับยังไงต่อครับได้มาแล้วทำไง
4: ได้มาแล้วก็เอามาใส่เกลือ
1: ใส่เกลือคุกไว้คืนหนึ่ง
4: คุกไว้คืนหนึ่งแล้วก็เอามาตากตากสามวัน
1: ตากสามวันหรือเรียกหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าสามแดดใช่ไหมครับ
4: กลับทุก
1: เลยอ่ะวิธีการกลับ
4: เนี่ยกลับแบบเน
1: ี้
4: ย
1: อ๋อให้มันโดนแดดได้ทั่วถึงเนาะนะครับนะครับน้องเคที่สงสัยไหมว่าทำไมมันเป็นสีชมพูอมม่วงครับ
3: ก็
1: จริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยกะปิบางที่นะครับที่ไม่ของคนเนี่ยเขาก็จะใส่สีให้มันเป็นสีชมพูนะแต่ของที่เนี่ยนะครับสีที่เขาจะเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราเอาไปตากแดด3แดดเนี่ยจากเคยตัวสีใสๆขาวๆก็จะกลายเอาเป็นสีชมพูเป็นสีกะปิให้ที่น้องเฮที่กินกันน้ำพริกเลยเนาะนะครับ
5: แล้วที่คุณดิวถือนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: อ๋อครับคุณยายนะครับอันนี้คือไม้เขี่ยกะปินี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจเดิมผิดๆเกี่ยวกับการตากกะปิที่เมื่อก่อนใช้เท้าย่ำกันจริงไหมอะไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่คลองโคลนเนี่ยนะครับเราจะใช้ไม้ตากกะปินะครับเนี่ยอันเนี้ยไว้เขี่ยไก่เขี่ยแทนที่จะใช้เท้านะครับเขี่ยให้มันกระจายไปให้ทั่วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เหมือนกันนะครับที่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่ว่าหรือใครที่บอกว่าเอ้ยกะปิสกปรกจะไปทานเพราะว่าเขาใช้เท้าย่ำอะไรเงี้ยไม่จริงนะครับ
5: ดีแล้วค่ะได้ความรู้ตรงนี้
1: ก็คือน้องน้องเคที่มาถึงที่เนี่ยก็ได้เห็นวิธีการทำนะครับเลยน้องเคที่ลองกับกะปิดูครับ
2: อุ้ย
1: ตัดดูขย้ำเลยขย้ำเลยครับเราพลิกรั่วเป็นกองไว้โอเคได้แล้วจับพลิกครับ
2: จับพลิก
1: เราเกี่ยเลยเกี่ยบางๆครับโอเค

0: ที่คุณยายครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่สำหรับไว้มากกะปิแล้วนะหลังจากตาเสร็จแล้วนะครับของพี่ตุ้มเขานะครับก็เดี๋ยววิธีการดูกะปิว่าดีไม่ดียังไงกะปิใช้ได้หรือยังนะครับหรือว่าวิธีการอัดบรรจุยังไงก็เดี๋ยวให้พี่ตุ้มขออธิบาย
1: ขั้นแรกเลย
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้ก็ดูเคยตาดำ
3: เคยตาดำ
0: เคยตาดำ
2: ไม่ดีกะปิลองก็เรียกเคยหางแดงตัวใหญ่ม
0: ากก็คือกะปิลองคำว่ากะปิลองน้องเคที่เข้าใจไหมกะปิลองก็คือกะปิที่เกตต่ำกว่าต่ำกว่ากะปิเคยตาดำนะครับก็คือกะปิดีไม่ดีก็อยู่ที่วัตถุดิบที่เรามาถ้าเป็นเคยตาดำก็ถือว่าเป็นกะปิดีนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาหาเคยจากทะเลได้วันนี้ที่เราไปดูกันเนาะนะครับคุณยายจำได้ไหมก็เอามาทำกองไว้ทีที่เขาแจ้งไว้ที่เราไปดูไปตากไปมาเกลืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นกะปิดีนะส่วนกะปิลองก็คือตัวมันจะใหญ่กว่าเคยหน่อยนะครับนะพี่ตุ่มแล้วก็หางจะสีแดงนะครับนั่นแหละก็คือเอามาทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นกะปิเหมือนกันแต่จะเป็นกะปิเกรดลองนั่นเอง

0: าเก่งมากยอมรับเลยค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยว่าหลานเราทำได้หลายอย่างแล้วเมื่อกี้ที่เราไปปลูกกับเอ้ยไปตักกะปิอ่ะทำกะปิกันเขาก็ตักเก่งทำได้ดีกว่ายายอีกแต่รู้สึกมีความประทับใจและสนุกสนานมากค่ะ
1: วันนี้ก็ได้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับการทำกะปิแล้วก็การหาหอยค่ะแล้วก็ได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ
2: ก็อย่างที่ท่านได้ชมไปเนาะกิจกรรมของเราก็จะประมาณนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะปลูกป่าให้หาลิงนะครับเล่นสกีทิปกระดานเรียนเนี่ยแต่บางทีบางท่านที่ไม่ต้องการมาเลอะก็สามารถมานั่งเรือเที่ยวให้อาหารลิงเฉยๆก็ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งผมว่ามันดีนะดีเพราะว่าคุณได้ทำประโยชน์กับสังคมแล้วคุณก็ได้พักผ่อนในตัวด้วยครับ
3: สำหรับการปวดเข่าคือถ้าเกิดว่าเราต้องแบบก้มๆหรือว่างอเข่าเป็นเวลานานๆเนี่ยก็คือหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยถ้ามันมีอาการเนี่ยก็อาจจะต้องพักนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการที่จะต้องนั่งคุกเข่าพับเพียบบนพื้นเป็นเวลานานๆแล้วก็อาจจะกินยาแก้ปวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อได้เป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วง 2-3 วันแรกแล้วก็ถ้ามีอาการปวดในช่วงวัน2วันแรกเนี่ยก็ให้ประคบเย็นเพื่อลดอาการอักเสบแล้วก็อาการบวมของข้อเข่านะคะหลังจากที่ผ่านช่วง 2-3 วันแรกไปแล้วอาการปวดบวมเริ่มลดลงแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นการประคบร้อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเข่านะคะ
4: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสได้อีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ขอเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ในการอยู่ร่วมกันของชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างวันที่20ถึงวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2559ได้เดินทางมาร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปที่จัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมาตรวจสถานที่มาดูความพร้อมของสถานที่ณวัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นวัดที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศหรือชื่อเดิมท่านชื่อสำรวจได้มาดำเนินการจัดตั้งขึ้นได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระธรรมทูตไทยที่มาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ในยุคต้นๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ทำหน้าที่ได้พัฒนาวัดสร้างวัดมีอุโบสถที่เหมาะสมสำหรับการจัดบรรพชาอุปสมบทได้เป็นแหล่งถ่ายทอดส่งทอดวัฒนธรรมของไทยได้แล้วก็เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานี้ท่านก็ได้รับการอุปถัมภ์จากกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยท่านรัฐมนตรีได้มาเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยณวัดไทยนอร์เวย์นี้ด้วยซึ่งในปัจจุบันในปีนี้พุทธศักราช2559ในช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559นี้ทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ได้ทำโครงการอุปสมบทพนักงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ